0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียกรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้
1: อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะเจ้าบ้านเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์สนามแรกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสารดิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,463 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชติรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคทให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นร่อนไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026 สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโบชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มยังยอดเยี่ยมโชชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชติรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันทพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัย และฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเด

0: รุธวงศ์ชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการที่4ในอาชีพของอติรุธและเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
2: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธี

0: เพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ทแยมอญการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2
10: ท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณตรีวิทย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
12: ก็จริงๆแล้วนะครับผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนคอนเน็กต์นะครับผมก
11: ็
12: ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านต่างประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับผม
11: ครับ
12: ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
11: ครับแล้วพันธบัตรออมพาร์ทนี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นยังไงครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีและ10ปีครับ
12: ครับผมก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะครับผมของการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนคอนเน็กต์ในครั้งนี้นะครับผมข้อที่1เลยเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินประสบการณ์นะครับบ่อยครั้งว่าพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยไปหมดในเวลาอันสั้นนะครับบางทีเนี่ยไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ํานะครับทําให้หลายๆคนเนี่ยพลาดโอกาสในการเข้าถึงนะครับแต่สําหรับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์นะครับเราจะเปิดให้จองในรูปแบบของ Small Lot First นะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับเราเองเนี่ยมีพันธมิตรตัวแทนจัดจําหน่ายอีก24แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรบล.นะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ด้วยอีก6แห่งนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยมั่นใจได้ว่าพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนคอนเน็กต์เนี่ยจะเข้าถึงง่ายกระจายทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับอันนั้นคืออันที่1จุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในครั้งนี้เองนะครับพันธบัตรออมพลัสเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น3ปีรุ่นที่2จะเป็น10ปี
11: คร
12: ับ
11: อ
12: ัตราผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่ 1.8% และ 2.8% ต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับประเภทของการออมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับโดยเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงการคลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับจุดเด่นข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องการต่อยอดการออมการลงทุนนะครับและการมีตลาดรองของตัวบอนคอนเน็กต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้ง24แห่งไม่ต้องไปเปิดบัญชีพันธบัตรเพิ่มนะครับสามารถใช้บัญชีหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยในการจองซื้อพันธบัตรออมพลัสบนระบบบอนคอนเน็กต์ได้เลยและที่สำคัญนะครับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนคอนเน็กต์เนี่ยจะเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดรองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดการออมการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับก
11: ็
12: ด้วยจุดเด่นทั้ง3ข้อเนี่ยทำให้เราคิดว่าการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนคอนเน็กต์เนี่ยจะไม่ได้เป็นการแค่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมการลงทุนของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับผม
11: แล้วความสะดวกในการเข้าถึงและช่องทางการจองซื้อผู้ลงทุนเนี่ยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางใดได้บ้างครับ
12: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีพันธมิตรนะครับ24แห่งนะครับทางด้านฝั่งพันธมิตรที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และก็พันธมิตรที่เป็นธนาคารพาณิชย์อีก6แห่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนอาจจะจำหน่ายทั้ง20แห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครมีแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งหรือออมไวส์เนี่ยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม
11: แล้วการถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีหุ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุนและมีประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างไรบ้างครับ
12: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องจากว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยในอนาคตเราจะเปิดให้มีตลาดรองสามารถซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนคนไทยที่ออมผ่านตัวออมพลัสเนี่ยสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เลยนะครับหรือว่านำเอาตัวพันธบัตรออมพลัสเนี่ยไปเป็นหลักประกันนะครับเพื่อต่อยอดในการลงทุนในตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับ
11: ครับแล้วการรองรับการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์มีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างสภาพคล่องแล้วก็นำพันธบัตรเนี่ยไปใช้ในเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในอนาคตจะช่วยยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนยังไงครับ
12: ครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบกันกับเมื่อก่อนนะครับที่ตลาดรองเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประชาชนคนไทยออมนะครับผ่านตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยบางทีก็จะเอาไปเป็นหลักประกันค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถนำเอาพันธบัตรออมพลัสเนี่ยมาเป็นหลักประกันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหรือเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนื่องจากว่าอยู่บนระบบเดียวกันหมดเนี่ยไม่ต้องซื้อขายผ่านตัวแทนจำหน่ายแค่คนเดียวนะครับก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้ราคานะครับในตลาดรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าทางด้านประชาชนที่ออมผ่านตัวออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่เข้ามาซื้อขายได้นะครับในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
11: แล้วพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาอะไรเมื่อไหร่ครับจนถึงเมื่อไหร่ครับ
12: ครับผมก็ตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก็จะเริ่มเปิดให้เข้ามาจองซื้อได้นะครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับวันจันทร์นะครับจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับ15นาฬิกานะครับผมก็ทางด้านประชาชนหรือนักลงทุนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจองซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปครับ
11: แล้วการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับจะสะท้อนและก็ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประตูสู่โอกาสที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรในระยะยาวครับ
12: ครับผมถ้าเรียนกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับผมว่าการออมการลงทุนเนี่ยนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางด้านฝั่งพันธบัตรออมพลัสเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เปิดขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือประชาชนเองเนี่ยมีทางด้านบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อและต่อยอดจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็คือว่าสามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะไปลงทุนต่อในตลาดหุ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเอามาซื้อขายในตลาดรองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกแค่ครั้งเดียวนะครับจะมีการออกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าประชาชนที่อยากออมผ่านออมพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารนะครับผมความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การออมของตัวเองเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
11: อย่างพันธบัตรออมพลัสที่ออกอันใหม่เนี่ยครับต่างจากที่ผ่านมาที่เคยออกพันธบัตรยังไงบ้างครับ
12: ครับผมก็ในการออกพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ที่ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยต่างจากที่อื่นก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราจะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราซื้อที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเวลาจะขายคืนก็ต้องไปขายคืนที่เดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพันธบัตรออมพลัสที่ขายผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนที่ออมผ่านออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถซื้อขายนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือออมไวซ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดติดอยู่กับที่เดียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสในราคาซื้อขายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตลาดรอง
11: จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วย
12: เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วยครับทุกอย่างทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งได้หมดเลยครับ
11: ครับสุดท้ายอยากให้คุณเดวิดฝากถึงนักลงทุนมีเรื่องของพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับ
12: ครับผมก็ขอฝากนะครับผมว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นประตูเชื่อมอนาคตนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนักลงทุนประชาชนที่ต้องการต่อยอดการออมการลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามานะครับผมลงทุนออมผ่านตัวเครื่องมือตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้การออมการลงทุนของคนไทยเนี่ย สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็พันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับจะเปิดขายในวันที่3สิงหาคมนะครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็สามารถจองซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย24แห่งนะครับที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสามารถซื้อขายผ่านแอปการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
11: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องพันธบัตรออมพลัสในวันนี้สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับขอบคุณครับ
11: ครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: นับถอยหลังอีก2เดือนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
16: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
15: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที
17: ่ Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็นreference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบนี้ก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bangkok Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายดำเนินการต่อไป
15: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ รวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้มนำที่การกิตาโลรายงาน
0: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยเพื่อยกระดับการตรวจบัญชีสู่ระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบทั่วประเทศติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: การยกระดับระบบพื้นฐานของประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบและความมั่นคงด้านข้อมูลส่วนของด้านการสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐพร้อมเปิดตัวศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยหรือ Co-op Financial Center เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ไทยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงและช่วยให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยแล้วนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแสดงข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการยกระดับการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ที่มีสมาชิกกว่า11ล้านคนอย่างเป็นรูปธรรม
19: เรามองเห็นในปัญหาของทางสหกรณ์ทุกๆสหกรณ์แล้ววันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเนี่ยจะพยายามจับมือแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมด้วยค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสหกรณ์เกษตรกรไทยทั่วประเทศแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองได้ในโอเวอร์ออลของ data แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอินดีเทลบางดีเทลเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็จะมีระดับในการเข้าถึงด้วยค่ะอันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ
18: ด้านนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและเกษตรกรโดยมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและการแสดงผลความเสี่ยงในรูปแบบสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเพื่อให้สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของตนเองได้อย่างแม่นยำสิ่งสำคัญยังสามารถช่วยให้สหกรณ์สามารถเปรียบเทียบผลกำไรและการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
20: เราจะต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสหกรณ์นะครับทั้งคณะผู้บริหารทั้งสมาชิกเนี่ยเรื่องของระบบศูนย์ข้อมูลมีไอเทมอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างสมาชิกก็ดีหรือคณะกรรมการสหกรณ์ก็ดีเนี่ยจะได้รู้ว่าระบบเนี้ยอำนวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลอะไรกับสหกรณ์ได้บ้างเพราะฉะนั้นสหกรณ์ไหนที่เข้าใจระบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะดูได้เนี่ยเรื่องความเสี่ยงจะลดลงได้มากพอสมควรรวมทั้งเรื่องของการลงทุนในมิติต่างๆนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่สามารถจะทำให้สหกรณ์พัฒนาตนเองได้ในอนาคตครับ
18: การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของภาคสหกรณ์ที่จะให้สมาชิกร่วมเป็นหูเป็นตาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์รวมถึงรับทราบสถานะทางการเงินเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้สร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าสร้างอาสาพยาบาลชุมชนเพื่อเป็นพลังใหม่เชื่อมระบบสุขภาพถึงบ้านเสริมปฐมภูมิดูแลคนไทยทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
21: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยที่กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนหรือ20%ของประชากรทั้งหมด สภาพร่างกายที่ถดถอยบวกกับวิถีชีวิตที่ทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพต้องแบกรับภาระหนักการสร้างกำลังเสริมเพื่อเชื่อมโยงการดูแลปฐมภูมิจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดตัวโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.เพื่อให้เป็นกำลังเสริมของระบบสุขภาพซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลต้องการนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่โดยมีความเชี่ยวชาญประสานงานทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและอสม.ที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่โดยจะคัดเลือกอสพ.มาจาก3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกกลุ่มพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณแล้วกลุ่มผู้เรียนจบจากสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพและกลุ่มผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีจากทุกสาขาเข้ามาปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบรับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน
1: รัฐบาลให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพปฐมภูมิรวมไปจนถึงการดูแลประชาชนในเชิงรุกที่จะอยู่ในชุมชนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนี้จึงเป็นการเสริมพลังให้แก่ระบบบริการสุขภาพของประเทศและสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลต่อเนื่องให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนมีการขยับเพราะว่าหากมีอาสาพยาบาลเข้าไปดูแลด้วยสูตรที่เราคำนวณเอาไว้1ต่อ4หรือ1ต่อ5เราก็จะสามารถปลดล็อกคนในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยให้สามารถออกมาประกอบอาชีพทำมาหากินและสร้างรายได้ได้ต่อไป
21: สำหรับระยะแรกของการเปิดรับอสพ.นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจะรับ 7,256 คนครอบคลุม76จังหวัดเฉลี่ยตำบลละ1คนก่อนขยายเป็น 10,000 คนในอนาคตโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมตามพื้นฐานความรู้ก่อนลงพื้นที่ทำหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วย4กลุ่มหลักทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชพร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Community Care บนแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและติดตามผลแบบ Real Time
3: ในเรื่องการขับเคลื่อนอาสาพยาบาลที่เราทำโครงการไปครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายก็คือจะให้มีอาสาพยาบาลเนี่ยครบทุกหมู่บ้านแต่ว่าการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในปีแรกนะฮะเราก็ได้รับจัดสรรมาเป็น1คนต่อ1ตำบลในส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาอสม.ช่วยดูไปพางก่อนแล้วหลังจากที่เราได้รับในเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมมาเนี่ยเราก็จะค่อยเพิ่มเติมเข้าไป
21: การเกิดขึ้นของอาสาพยาบาลชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มบุคลากรทางสุขภาพแต่เป็นการสร้างกลไกใหม่ที่เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้านของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเป้าหมายสำคัญคือให้ทุกชุมชนมีผู้ดูแลสุขภาพใกล้บ้านได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
24: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเ พราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์0567048088ต่อ17กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการประเภทเตียงนอนพร้อมฟูกจำนวน128ชุดในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังและรายได้กรมสัมภากรเขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0227289200แขวงทางหลวงชลบุรีที่2กรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลได้ปากเปล่าในวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์0-3838-5778-83แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง400วัตต์จำนวน89ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250วัตต์จำนวน82ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04562-0211-4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์0-5670-4808ต่อ17กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการประเภทเตียงนอนพร้อมฟูกจำนวน128ชุดในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากรเขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2728920แขวงทางหลวงชลบุรีที่2กรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลได้ปากเปล่าในวันที่11สิงหาคม2569
ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์0-3838-5778ถึง83แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง400วัตต์จำนวน89ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250วัตต์จำนวน82ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04562-0211-4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์056704808ต่อ17กรมสรรพากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการประเภทเตียงนอนพร้อมฟูกจำนวน128ชุดในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากรเขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-2272-8920แขวงทางหลวงชลบุรีที่2กรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03838-5778-83แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง400วัตต์จำนวน89ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250วัตต์จำนวน82ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆ
เงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04562-0211-4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์0-5670-4808ต่อ17กรมสัมภาระขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุพันเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการประเภทเตียงนอนพร้อมฟูกจำนวน128ชุดในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังและรายได้กรมสัมภาระเขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02272-8920แขวงทางหลวงชลบุรีที่2กรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03838-5778-83แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง400วัตต์จำนวน89ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแหวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5แหวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250วัตต์จำนวน82ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04562-0211-4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์0-5670-4808ต่อ17กรมสัมภากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการประเภทเตียงนอนพร้อมฟูกจำนวน128ชุดในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังและรายได้กรมสัมภากรเขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0-2272-8920แขวงทางหลวงชลบุรีที่2กรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลได้ปากเปล่าในวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์0-3838-5778-83แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง400วัตต์จำนวน89ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-3607954-5แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดอื่นๆโคมไฟฟ้าแสงสว่าง250วัตต์จำนวน82ชิ้นวัสดุหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่21สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-3607954-5คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07562-7111กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04562-0211-4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์0-5670-4808ต่อ17กรมสัมภากรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการประเภทเตียงนอนพร้อมฟูกจำนวน128ชุดในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังและรายได้กรมสัมภากรเขตพญาไทกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์0-2272-8920แขวงทางหลวงชลบุรีที่2กรมทางหลวงขายท่อตลาดอื่นๆ

0: แค่คุณนำกระเป๋าผ้าหรืออะไรไปใส่เกรงว่าจะไม่พออ
1: ือ
0: เพราะว่าบรรยากาศภายในฮอลล์เนี่ยที่ฉันจะเห็นเขาจะมีการลากเขาเรียกว่าตะกร้าลากเนี่ย
1: เป็นตะกร้าแล้วก็มีขาล
0: ้
1: อ
0: มีล้อลาก
1: เออ
0: มีล้อลากเนี่ยไปถือว่าทันสมัยแล้วก็ไม่ต้องหิ้วให้หนักด้วยนะ
1: คือผมเนี่ยเป็นคนที่เดินในงานเนี่ยชอบเหนื่อยบางทีก็ชอบไปแวะนั่งคาเฟ่แล้วปล่อยคนอื่นไปเดินไปแต่ว่าในงานโอท็อปมันไม่เหนื่อยเพราะอะไรมันจะมีให้เลือกหลากหลายทั้ง4ภาคเลยพอเราเดินไปร้านนี้อ่ะถูกใจไปเดินแล้วมันก็จะแบ่งเป็นโซนด้วยนะ
0: แล้วก็เห็นมีปีหลังๆเนี่ยก็จะมีผู้ที่ขอเรียกเป็นคุณน้าคุณอาก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นอกจากจะเป็นตะกร้าลากที่มีล้อลากแล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็จะเป็นเหมือนเป็นตะกร้าสแตนเลสมีล้อลากนะก็จะแข็งแรงหน่อยนี่ปีที่แล้วล่าสุดเห็นมีการพกเก้าอี้อ่ะกลมๆเหมือนเวลาท่านเหนื่อยตรงไหนก็กางเก้าอี้ที่มีขนาดพอดีตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยสามารถนั่งพักเองได้เลยนี่คือเห็นนะเห็นบรรยากาศของภายในงานแต่ว่าอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าในปีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบรมีที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย
1: เริ่มวันเสาร์นี้เลย
0: ค่ะ
1: นะฮะเสาร์ที่8แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมก็คือสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห
0: ์
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วต้องบอกว่าปีนี้เขาบอกว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนสามารถใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตามนโยบายของรัฐภายในงานได้แทบทุกร้านไม่ได้แทบทุกร้าน
1: ทุกคือเขาพยายามหามาทุกร้านเลยแหละ นะครับซึ่งท่านพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานโอท็อปเนี่ยนะที่เราได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับก็ศิลปาชีพประทีปไทยนะครับโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับก็จัดเป็นเนี่ยเป็นประจำปี2569นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังครับแนวคิดก็คือโอ้โหมันเป็นแนวคิดที่แบบว่ายิ่งใหญ่มาก
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นแนวคิดสิริรัศมีแห่งแผ่นดินนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าก็อย่างเช่นเคยนะครับเพราะว่ามีการจัดงานเขาต้องมีการตั้งเป้าหมายเรื่องของการสร้างรายได้แต่ว่าครั้งนี้ก็สามปีการตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า10ล้านบาทของแต่ละจังหวัดนะคะ
1: ร้านเนี่ยมีทั้งหมด 2,000 ร้านค้าเลยนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้วก็มีโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยแล้วก็มีการเปิดตัวโซนต่างๆน่าสนใจมากเลย
0: เขาจะมีการเปิดตัว4โซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม
1: ่ครับ
0: เขาบอกว่า4โซนไฮไลท์ใหม่ที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยก็จะมีโอท็อปมูเตลูมูเตลูนี่คืออาจจะเป็นสินค้าโอท็อปแบบสายมูอะไรแบบนี้
1: ที่ถูกใจคนรุ่นใหม่แหละ
0: นะที่จะนำเสนอภูมิปัญญาทางด้านของความเชื่อสายมูแล้วก็วัตถุมงคลที่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ก็แสดงว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเป็นวัตถุมงคลของแต่ละที่แต่ละภาคแล้วก็ดีๆเด่นๆเนี่ยเอามาให้เลือกภายในงานนี้ด้วยคือไม่ต้องไปเฟ้นหานะไปเดินงานนี้ก็จะมีโอท็อปมูเตลูแล้วยังมีอีกนะฮะโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์
1: หัตถกรรมพื้นบ้าน
0: ค่ะ
1: ที่เขายกระดับขึ้นไงนะครับคุณผู้ฟัง
0: ด้วยนวัตกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วมีโอท็อปนะลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมโอ้โหปฏิเสธไม่ได้ว่าไปเดินที่นี่แล้วครบจบที่เดียวถ้าไม่นั้นคุณต้องไปหลายๆภาคหลายๆจังหวัดเลยนะใช้เวลาการเดินทางแล้วไหนพอเดินทางลงไปพื้นที่แล้วยังต้องไปถามอีกว่าถ้าอยากจะได้สิ่งนี้จะต้องไปที่อำเภอไหนตำบลไหนอีกนะ
1: ใช่
0: นะคะและทางด้านของโอท็อปสปิริตเทรดดิ้งที่จะนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ไทยแล้วก็เปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ๆด้วย
1: น้ำต่างๆ
0: สุราพื้นบ้านต่าง
1: ๆ
0: อะไรแบบนี้มีแน่นอนนะคะก็ขอเชิญชวนละกันในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ย้ำว่างานจะเกิดขึ้นเสาร์นี้เป็นวันแรก
1: 8นะครับถึง16สิงหาคมตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันครับ
0: พูดมาเสนอหลายคนบอกว่าที่ไหนล่ะที่เดิมนะอาคารชาเลนเจอร์1-3

0: 3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะเมืองทองธานีนะคะอย่าลืมไปแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้งานที่เกิดขึ้นก็คืองานของโครงการหลวงที่ตอนนี้จัดอยู่ที่Center World นะคะซึ่งงานก็จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ซึ่งเขาบอกว่างานนี้คนเยอะมากเช่นกันก็คืออย่างภาพที่เราได้เห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดงานนี้ด้วยพระองค์เองก็ภาพบรรยากาศการรับเสด็จภายในงานก็สร้างความปลื้มปิติปรับปลื้มให้แก่ประสบกรณิกรผู้ที่ก็คืออาจจะเดินอยู่ภายในของห้างสรรพสินค้านะหลายคนก็มีทางด้านของโลกโซเชียลก็เปิดเหมือนกันว่าโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการได้ไปเดินห้างสรรพสินค้าในครั้งนี
1: ้ครับ
0: เขาจะได้ชื่นชมพระบารมีของสองพระองค์ท่าน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนเบรกเวลาเราอยู่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพอ่ะอย่างพระนครศรีอยุธยาอย่างเงี้ยเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ตอนเย็นก็เดินทางกลับบ้านคือปกติแล้วเนี่ยก็อาจจะมาเช่าอยู่แถวกรุงเทพแล้วก็กลับวันศุกร์อย่างเงี้ยมันก็เสียเวลามันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ว่าเวลาถ้ามันมีขนส่งที่สะดวกอ่ะเราก็อยุธยากรุงเทพเนี่ยมันสามารถไปกลับได้เนาะอยู่แล้วเห็นว่าเขามีรถไฟรถไฟที่จะเชื่อมกรุงเทพอภิวัตรไปสู่พระนครศรีอยุธยาด้วยใช่ไหม
0: ก็คือเรียกว่าแต่ก่อนเขาจะเรียกว่ารถไฟชานเมือง
1: ใช่ใช่
0: ตรงนี้เขาก็จะให้บริการกับคนที่เดินทางมาทำงานตอนเช้า
1: ตอบโจทย์มากกับคนทำงาน
0: อยุธยาเขาอาจจะอยู่อยุธยาเนี่ยแต่เขาก็มาทำงานในกรุงเทพ
1: ใช่
0: แล้วเวลากลับเขาก็จะมีเวลากลับจากกรุงเทพไปยังอยุธย
1: า
0: ก็ตอบโจทย์นะเพราะมีคนบริการเยอะนะรถไฟชานเมืองเขาเรียกแบบนี
1: ้
0: เดี๋ยวมาดูว่าเขามีการปรับรูปแบบกันอย่างไรแล้วสามารถที่จะเข้าถึงบริการให้แก่พี่น้องประชาชนก็ได้อย่างไร
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
1: เรื่องนี้มันยาวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับคุณผู้ฟังเรื่องรถไฟหลายคนสนใจมากๆเลยว่าจะมีรถไฟแบบไหนอย่างไรบริการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกับเรื่องอื่นๆครับ

สัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองชนิดหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้แก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงกันว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกับทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้นและเมื่อเป็นสัญญากู้ยืมเป็นสัญญายืมแล้วสัญญาดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมการกู้ยืมเงินนั้นสัญญากู้ยืมเงินนั้นไม่มีรูปแบบที่ของสัญญาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าสัญญาการกู้ยืมที่จะสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้นั้นจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งใช้บังคับแก่การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทที่จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินซึ่งหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้มหาจะเป็นที่จะต้องเป็นสัญญาแต่อย่างเดียวอาจจะเป็นจดหมายเอกสารใดๆก็ได้เพียงแต่ว่าให้มีข้อความชัดแจ้งว่ามีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใดและตกลงใช้กันเมื่อใดและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือลายมือชื่อของผู้ยืมต้องมีและกรณีผู้ยืมได้พิมพ์ลายนิ้วมือก็จะต้องมีพยานสองคนนั้นลงลายมือชื่อรับรองส่วนในส่วนการกู้ยืมเงินที่ไม่เกิน 2,000 บาทนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมก็สามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ก่อนที่จะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือจำจะต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยและควรที่จะต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือกำกับตรวจสอบให้ชัดเจนละเอียดรอบคอบข้อที่2สัญญาควรจะต้องทำอย่างน้อยเป็น2ฉบับให้ผู้กู้ยืม1ฉบับผู้ให้กู้อีก1ฉบับหรือจะให้พยานไว้เก็บไว้อีก1ฉบับด้วยก็ได้3ก็ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้นั้นยืมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้อย่างน้อย1คน4ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าโดยเด็ดขาด 5. และเมื่อชำระเงินให้แก่ผู้ให้กู้ยืมแล้วควรจะที่จะให้ผู้ให้กู้ยืมลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าได้มีการชำระหนี้ได้และข้อสำคัญเมื่อชำระหนี้ครบแล้วต้องขอเอกสารหลักฐานก็คือสัญญากู้ยืมเงินคืนมาจากผู้กู้ด้วยสุดท้ายไม่ควรที่จะเอาโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินไปให้ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินโดยเด็ดขาด

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ช่วงที่สองของค้นหามาเล่าแล้วครับมาถึงช่วงนี้นะก็จะพูดถึงเรื่องของรถไฟคุณชัยนันท์ใช่ไหมเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ก่อนหน้าที่จะเบรกนะครับรถไฟที่เขาจะเชื่อมกันก็คือเหมือนรถไฟชานเมืองที่ว่านั่นแหละคนทำงานจะได้มีทางเลือกนะครับ
1: แต่ที่สำคัญเนี่ยถ้ารถไฟชานเมืองสมัยก่อนก็จะมีจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ก็มีเสาร์อาทิตย์ก็
0: ม
1: ีนะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเพราะว่าเขาก็จะเชื่อมทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่
1: ค่ะทางด้านของผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาเปิดตัว SRT Bangkok Connect นะคะที่จะเชื่อมสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยสถานีอยุธยาตอบโจทย์คนทำงานและนักท่องเที่ยวเรียกว่ามีจัดราคาพิเศษจนถึง31ตุลาคม2569
0: ครับ
1: แล้วก็เตรียมที่จะเพิ่มเส้นทางของจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ที่ผ่านมาทางด้านของนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็ถือว่าท่านไปร่วมเดินทางกับขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศSRT Bangkok Connect นะเรียกว่าจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสถานีอยุธยาเป็นรถปรับอากาศนะเออไม่ใช่แบบว่านั่งแบบลม
0: ไม่ใช่รถหวานเย็นแบบชั้น3
1: เหม
0: ือ
1: นแต่ก่อนนะเขาบอกว่าซึ่งเปิดให้บริการเที่ยวเดินรถเนี่ยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นวันแรกโดยได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ที่ใช้บริการเป็นจำนวนมากตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงการตอบรับที่ดีทางด้านของการบริการรถไฟชานเมืองในรูปแบบใหม่ก็เรียกว่าช่วยเพิ่มความสะดวกเรื่องของการเดินทางแล้วก็เชื่อมต่อระบบสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยท่านก็บอกนะคะว่าสำหรับการเปิดให้บริการขบวนรถ SRT Bangkok Connect เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะยกระดับการให้บริการทางรางของการรถไฟก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยการนำข้อเสนอและพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงในเรื่องการเดินรถจากเดิมที่ให้บริการก็คือจะเน้นเส้นทางดอนเมืองอยุธยาปรับมาเป็นเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อยุธยาตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของประเทศก็ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสำหรับเส้นทางนี้ค่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปจนถึงสถานีอยุธยาถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญระหว่างกรุงเทพมหานครโดยสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีรังสิตและสถานีดอนเมืองรวมถึงผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองได้อีกด้วยนักศึกษาบุคลากรของวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็สามารถที่จะโดยสารตรงนี้ได้สำหรับผู้โดยสารรถไฟสายสีน้ำเงินก็ไปขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้แล้วก็ยังมีผู้ที่ใช้บริการสาธารณะในรูปแบบเดียวกันเนี่ยที่เขาจะมาเชื่อมต่อจะมาขึ้นรถไฟก็สามารถใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้เขาบอกว่าข้อมูลที่ให้บริการที่ผ่านมาขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศเส้นทางดอนเมืองอยุธยาเนี่ยตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้โดยสารใช้บริการสะสมแล้ว 33,783 คนเกือบ 40,000 นะคุณเอกพงษ
0: ์
1: นะคะเรียกว่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือประมาณวันละ450คนต่อวันแล้วยิ่งถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์คือเฉลี่ยถึง800คนต่อวันโอ้ก็เรียกว่าใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดเนี่ยเขาก็มีการคาดว่าจะใช้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คนต่อวันอย่างแน่นอน นะคะอ่ะมาดูว่าสำหรับนะคะในเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางระบบรางของการรถไฟเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นในอัตราพิเศษเวลา3เดือน1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2569
0: ตอนนี้คือเริ่มไปแล้วนะ
1: เริ่มไปแล้ว
0: เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
1: ตอนนี้ผู้โดยสารที่จะเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสถานีดอนเมืองรังสิตคลองพุทธาก็คิดอัตราค่าโดยสาร30บาทนะฮะส่วนสถานีบางปะอินบ้านโพไปจนถึงสถานีปลายทางอยุธยาคิดอัตราค่าโดยสารเนี่ย50บาท ซึ่งก็ถือว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนสำหรับตารางการเดินรถ
0: มีตารางการเดินรถด้วย
1: วันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร
0: ์6เที่ยว
1: โอ้โหโอ้โหมีอัตราการขึ้นถี่ขนาดนี้
0: ใช่ก็คือจริงๆเขาหวังว่าจะตอบโจทย์คนทำงานแต่จริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดว่ามีเยอะขนาดนี้มันตอบโจทย์คนที่ไปเที่ยวอยุธยาด้วยนะครับ
1: เพราะว่าต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าสมัยก่อนเลยที่ยังไม่ได้มีรถไฟชานเมืองที่วิ่งด้านบนเนี่ยแล้วสมัยก่อนตอนดิฉันเด็กๆจะใช้บริการรถไฟของเส้นทางกรุงเทพไปจนถึงเลยอยุธยาไปอีกไปยังสถานีหนึ่งที่เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อเนี่ยนะฮะก็คือจะใช้ยาวแล้วบรรยากาศสมัยก่อนที่ยังใช้สนามบินดอนเมืองเป็นสถานสนามบินกลางของประเทศไทยตอนที่ยังไม่มีสุวรรณภูมิเนี่ยตอนนั้นน่ะนักท่องเที่ยวมาจากหลากหลายประเทศเวลาเขาจะไปเที่ยวที่อยุธยาพอเขาออกจากดอนเมืองมา
0: เขาขึ้นรถไฟเลย
1: แบกเป้ขึ้นรถไฟเยอะมากเยอะจนแบบเต็มทุกโบกี้มีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู
0: ่
1: เห็นภาพบรรยากาศแบบนั้นพอถึงสถานีรถไฟของอยุธยา
0: เขาก็ลง
1: หมดคันรถเลย นี่คือบรรยากาศนะบรรยากาศแต่ว่าดิฉันต้องเดินทางจากสถานีอยุธยาเนี่ยไปต่อไปอีกประมาณสัก 4-5 สถานีก็จะถึงสถานีปลายทางที่จะลงก็เห็นบรรยากาศแบบนี้อยู่เป็นประจำนะแต่ว่าณปัจจุบันก็จะมีให้เห็นอยู
0: ่
1: ให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากอีกเช่นกัน
0: ก็คือตารางเดินรถก็คือ6เที่ยวนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ทีนี้เสาร์อาทิตย์มีด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์ก็มีเช่นกันก็จะมีการปรับเวลาให้บริการก็คือเป็น 9:05 วินาทีก็เรียกว่า 9:00 นก็แล้วกันโดยรวมโดยจะเปิดให้บริการวันละ4เที่ยวไปกลับนะคะก็เหมาะสมกับการท่องเที่ยวตอนนี้ดูตารางรถได้ก็อัปเดตเดี๋ยวก่อนจะดูตารางรถเนี่ยยังไม่มีโลกโซเชียลต้องไปสถานีนะไปยืนดูตาราง
0: เ
1: ป็นแผ่นกระดานเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมีแล้วสามารถที่จะไปเปิดดูตารางเดินรถของรถไฟได้สะดวกสบายมาก
0: แอปพลิเคชันของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีแล้วก็สายด่วน1690โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ค่ะนี่ฉันใช้บริการรถไฟตั้งแต่เป็นตั๋วรถไฟแบบธรรมดาที่เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมแล้วเวลาเขาจะตอกเขาจะมีเครื่องตอกยัดเรียกว่านำบัตรแข็งๆอ่ะสี่เหลี่ยมแบบขนาดสักประมาณสัก2นิ้วได้เวลาเขาจะตอกถามไปไหนเขาก็จะมีระบบรถไฟเก่าๆเขาจะเอาบัตรเนี่ยยัดเข้าไปตึกอยู่เงี้ยที่สถานีรถไฟถ้าดิฉันพูดแบบนี้หลายคนถ้าเกิดว่าใครเคยสมัยก่อนขึ้นรถไฟก็จะนึกออกอ๋อจะเป็นแบบนี้แล้วก็หลังๆนี่พัฒนามาเป็นตัวรถไฟแบบปริ้นออกจากคอมพิวเตอร
0: ์ใช่ใช่
1: ตื้อจืดๆนี่คือนานมากนะถ้าเล่าย้อนไป
0: มันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันนานอย่างนี้คือเราทันด้วยเหรอสมัยนั้นอะไรอย่าง
1: เงี้ยปัจจุบันถ้าย้อนไปใครเก็บตัวรถไฟ
0: มันจะคลาสสิกมากเลย
1: คลาสสิกนะตัวรถไฟเก่าอันนั้นน่ะสีแดงสีออกแดงๆส้มๆนะ
0: ที่นิทรรศการตรงหัวลำโพงอ่ะมันก็มีโชว์อยู่นะมีตัวรถไฟสมัยต่างๆโชว์อยู่ก็ไปดูได้นะครับอ่ะพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาดูเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการใช้สมุนไพรบ้างนะครับคนรุ่นใหม่กับสมุนไพรเนี่ยมันก็ค่อนข้างห่างไกลกันอยู่แต่ว่าเขาทำให้มันอยู่ใกล้กันเพราะว่าสมุนไพรไทยยังไงก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องนี้พักสักครู่ครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงท้ายของค้นหามาเล่าสำหรับวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเอกพงษ์และชยนันท์มานั่งทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ในวันจันทร์และวันอังคารนะครับส่วนพุธพฤหัสศุกร์ก็ผมส่วนมากจะเป็นผมกับน้องแก้วนะครับถ้าเป็นประจำนะแต่ว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งติดภารกิจก็จะมีการสลับกันมานะครับช่วงท้ายแล้วครับคุณชยนันท์ครับ
1: ค่ะช่วงท้ายกับทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกันกับทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะหรือว่าสสว.เขาเดินหน้าที่จะสร้างกระแสการใช้สมุนไพรไทยในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: ก็เลยเป็นการจัดกิจกรรม Herbal Era Move Aerobic ออกกำลังกายสร้างสุขภาพแล้วก็คือกิจกรรมนี้เขามีการเปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการนำอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพชื่อดังมาร่วมแซงแรงบันดาลใจคือคุณเบเบ้ทันชนกเนี่ยเขาบอกว่าวงการเบเบ้เข้าแล้วอยากจะออกเลยทีเดียวเพราะหนักมากออกกำลังกายหนักมากนะมาดูกันหน่อยว่าโครงการนี้เขาจะดีกันอย่างไรไม่ใช่ว่าเขาเปิดเมื่อวันที่1สิงหาคมแล้วอ้าวไหนเป็นโครงการที่ผ่านมาแล้วยังไงนี่กำลังจะบอกนะว่าสำหรับกิจกรรมงาน Herbal Era Move เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นอีก2ครั้งหลังจากนี้นะคะที่จะให้คุณเนี่ยไปเรียนรู้ทางด้านของคุณประโยชน์ของสมุนไพรร่วมกับการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกที่ตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่จะไปสร้างกระแสทางด้านของเวลเนสที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะโดยตอนนี้เขาบอกว่าไปตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดเจลบรรเทาอาการปวดเมื่อยลูกประคบสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สปาซึ่งต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะไปช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังใช้กล้ามเนื้อแล้วก็สอดรับกับกระแสเวลเนสที่กำลังเติบโตไปทั่วโลกเวลาเราออกกำลังกายเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากล้ามเนื้อของเราจะอักเสบหรือมีการปวดเมื่อยอย่างแน่นอนอย่างวิ่งเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเจ็บปวดร่างกายกันอยู่แล้วนะไปออกกำลังกายตามฟิตเนสอะไรต่างๆก็ตรงนี้แหละสมุนไพรของเราลูกประคบอะไรต่างๆน้ำมันไพรสามารถช่วยคุณได้นะว่าเวลาคุณเข้าไปยังสถานที่ไปนวดไปอะไรเขาก็จะใช้เนี่ยยาหม่องใช้ไพรใช้น้ำมันไพรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยมาช่วยคุณ
0: เป็นส่วนประกอบของลูกประคบเนาะเวลาเราไปนวดไปอะไรปวดขาอะไรที่ต้องเขาต้องใช้ลูกประคบอ่ะข้างในเนี่ยสมุนไพรเป็น10อย่างอ่ะ10ชนิด
1: ใครสนใจที่จะไปดูงาน
0: มีงาน2รอบใช่ไหมอ่ะ
1: ครั้งต่อไปเนี่ย
0: กรมอีกครั้งต่อไป
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาจะจัดกิจกรรม Herbal Era Freshซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงเขาจัด2ครั้งก็คือ
0: 7-9 สิงหาคม
1: ที่
0: ศูนย์ที่ถึงนี
1: ้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรี
0: แล้วก็อีกอันคือ 21-23 สิงหาคมก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์อ
0: ีกครั้งนึง
1: โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์นนทบุรีเช่นกันกิจกรรมนี้ก็ถือว่าจะไปช่วยกระตุ้นเรื่องของการบริโภคแล้วเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนี่แหละใครสนใจไปดูงานได้เชื่อว่าตรงนี้ตอบโจทย์นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้ประกอบการร้านนวดสปาก็เข้าถึงผู้คนที่อยากจะดูแลด้วยตัวของตัวเองก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยเช่นกัน
0: ครับก็คือ 7-9 ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสิงหาคมอันนี้คือใกล้ถึงแล้วแหละคือศุกร์นี้เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็เว้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วก็21-23มี2ที่ย้ำอีกทีนึงนะครับมีเซ็นทรัล
1: แจ้งวัฒนะเนี่ย 7-9 สิงหาคมเสาร์อาทิตย์นี
0: ้ครับ
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์ครับ
1: ที่ถึงนี้และ21-23สิงหาคมจะเป็นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีใครอยู่โซนราชพฤกษ์ที่จะออกไปโซนบางแคก็มาได้ก็มาดูได้นะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับรายการค้นหามาเล่านำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้พรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันเดี๋ยวเราไปหาก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการต่อไปของทางสถานีอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนแล้วกันนะครับกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค้นหามาเล่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เอกพงษ์ชยนันท์พร้อมทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่า รายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
6: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ พื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
8: นายวิสิทธิ์ขันดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากฟาร์มโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเฟกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอโพนสวรรค์อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 72% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงจันทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle.
1: Metro Lifestyle.
2: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพค่ะพบกันในวันนี้วันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์ที่3กรกฎาคม2569อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
4: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะ
3: ค่ะ
4: นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการค่ะก็จะมีผู้ที่ควบคุมเสียงนะคะควบคุมในเรื่องของด้านเทคนิคให้ออกอากาศด้วยความเรียบร้อยพี่ตุ๋ยนิวัฒน์กลั่นขยันค่ะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะ Facebook Live พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
3: ค่ะวันนี้เราเจอกันกับชั่วโมงสุขภาพนะคะช่องทางที่สามารถรับฟังได้รับชมได้มีหลายช่องทางค่ะคุณอ้อถ้าใครที่ฟังทางวิทยุก็ไปฟังได้ที่ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะไปฟังได้ที่ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
4: ค่ะนอกจากนั้นยังมีทางออนไลน์นะคะ Facebook Live สามารถรับชมรับฟังผ่านทาง Metro Live 95.5 นะคะกดเข้าไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยและเข้ามาทักทายนะคะคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าจะฝากคำถามไว้กับเราก็ได้นะคะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากๆหลายคนให้ความสนใจกับศาสตร์นี้นะคะการแพทย์แผนจีน
3: ค่ะ
4: วันนี้เป็นเรื่องของหมอจีนเราเคยสงสัยไหมคะว่าหมอจีนเขารู้ได้ยังไงว่าเราป่วย
3: ใช่
4: รู้จักอะไร
3: เขาดูยังไงอ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเคยเห็นนะอันนี้เราดูจากโซเชียลเนาะว่าเวลารักษาเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเอานิ้วเนี่ยมาแตะแถวนี้แต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วจะทราบได้ยังไงว่าคนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรป่วยเป็นโรคอะไร มีหลักการแบบไหนหรือว่ามีขั้นตอนการวินิจฉัยแบบไหนบ้าง
4: ค่ะนั่นสิบางทีหมอบอกว่าแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าป่วย
3: แค่เห็นหน้า
4: แค่ดูหน้าแค่เดินเข้าไปหาคุณหมอนะคุณหมอก็บอกว่าช่วงนี้ป่วยหรือเปล่าม ีอะไรหรือเปล่าขอตรวจหน่อย
3: เอางั้นเลยนะ
4: ขอตรวจหน่อยนะคะวันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันค่
3: ะ
4: วันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับแพทย์แผนจีนปิยชาติอัศววีโรจน์นะคะท่านเป็นแพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มคราบแก้วยาจีนค่ะท่านจะมาไขข้อข้องใจว่าหมอจีนรู้ได้อย่างไรว่าเราป่วยนะคะมีวิธีการดูการฟังการถามและจับชีพจรยังไงนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: เดี๋ยวก่อนอื่นทักทายคุณหมอก่อนทรงผมคุณหมอเปลี่ยนไป
3: อันนี้กบเพิ่งเจอคุณหมอวันแรก
5: ค่ะพี่กบ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอคะพอเห็นหน้าคุณหมอแล้วเอ๊ะคุณหมอมาถูกสายหรือเปล่าแพทย์แผนจีนหรือเปล่าหรือว่าเป็นนายแบบ
4: ยังแบบยังหนุ่มหล่ออยู่เลยนะ
3: ยังหนุ่มหล่อนะคะแต่ว่าประสบการณ์เรื่องของแพทย์แผนจีนเนี่ยไม่น้อยเลยนะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะใครที่สนใจในการเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกในการรักษาซึ่งคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบแพทย์แผนจุบันแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังมีแพทย์แผนจีน
4: ใช่แล้วค่ะค่ะคุณหมอคะมาพูดถึงเรื่องของหมอจีนรู้ได้ยังไงว่าเราป่วยกันบ้างนะคะหมอจีนรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคทั้งที่ไม่ได้ตรวจเลือดหรือว่าตรวจอะไรเลย
3: ค่ะ
4: ค่ะ
5: ต้องขอเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมแพทย์จีนปิยชาติอัศววีโรจน์ครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าหมอเด่นก็ได้ครับผม
4: ค่ะ
3: คุณหมอเด่นนะคะ
5: นี่ครับอาจจะต้องเกริ่นนำก่อนสักนิดหนึ่งครับว่าอย่างที่พี่อ้อถามมาเมื่อกี้นะครับว่าหมอจีนรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่สบายหรือเราป่วยถูกไหมครับแล้วมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคอย่างไร
4: ค่ะอ
5: ย่างนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งข้อมูลดังนี้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วการตรวจของแพทย์แผนจีนเนี่ยเราอาศัยหลายๆอย่างครับไม่ใช่การแค่การดูลิ้นการดูหน้าดูสีหน้าหรือว่าดูจับชีพจรอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการซักประวัติเป็นสำคัญด้วยก็คือการถามหรือการสัมผัสอื่นๆเช่นการสัมผัสตามร่างกาย ในตำแหน่งที่มีอาการเช่นอาการปวดหรือบางคนปวดท้องมาก็ต้องดูคลำท้องอย่างนี้ก็มีครับผมประกอบกับการเอาข้อมูลทุกอย่างเนี้ยมารวบรวมเข้าด้วยกันครับเพื่อวิเคราะห์ว่าร่างกายเนี่ยครับกำลังเสียสมดุลในลักษณะแบบใดครับผมเพราะว่าต้องแยกก่อนว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามองว่าอาการหรือโรคที่เป็นเนี่ยครับแบ่งออกเป็นกลุ่มอาการเช่นกลุ่มอาการมีกลุ่มความร้อนนะหรือมีกลุ่มความเย็นนะหรือคนคนนั้นเนี่ยมีกลุ่มอาการแกร่งหรือกลุ่มอาการพร่องนี้ครับผมจะค่อนข้างต่างกันกับทางแพทย์แผนปัจจุบันที่ต้องใช้โอเคซักประวัติเหมือนกันแต่ว่าต้องรีเช็คด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะค่ะนี่เราก็รู้เบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับคุณหมอเรียกว่าหมอจีนเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านๆทั่วไปเราก็จะเรียกว่าหมอจีนนะคะแต่ถ้าทางการเราก็แพทย์แผนจีนแต่ทีนี้เรื่องของการตรวจโรคนะคะตามวิธีการของแพทย์แผนจีนเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
5: ขั้นตอนในการตรวจนะครับว่าอยากรู้ว่าหมอจีนเราอ่ะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้คนนี้ไม่สบายม
3: ี
5: อาการอย่างไรเริ่มแรกเลยครับเราก็ต้องสอบถามอาการก่อนวันนี้เป็นอะไรมาสมมุติให้อาการมาเช่นวันนี้คนไข้ปวดศีรษะครับเราก็จะถามต่อว่าโอเคมีลักษณะการปวดแบบไหนปวดตรงไหนของศีรษะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วเป็นถี่แค่ไหนหรืออะไรทำให้เป็นมากขึ้นอะไรทำให้เป็นน้อยลงอันนี้คือลักษณะของการถามเนาะส่วนดูเราก็อาจจะดูตั้งแต่คนไข้เดินเข้ามาหาเราที่คลินิกหรือว่าเดินเข้ามาที่ห้องตรวจเลยเดินเข้ามาเนี่ยดูแล้วสดใสกระปี้กระเป๋ามีแรงดีไหมหรือบางคนเดินเข้ามาแล้วดูรู้สึกเหมือนแบบเคลื่อนไหวผิดปกติครับอ่อนแรงไปข้างนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องใช้องค์ความรู้ในแบบว่าร่วมกันกับการดูว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะของระบบประสาทผิดปกติเช่นเป็นสโตรกหรือเปล่าเหมือนกับแบบว่าอ่อนแรงขึ้นดึงแล้วเข้ามาหาเราอันนี้เราก็ต้องมีความรู้ในแบบแผนปัจจุบันร่วมด้วยในสมัยนี้เพื่อใช้ในการโอเควิเคราะห์เช่นว่าถ้าเกิดว่าเคสนี้ดูแนวโน้มแล้วน่าจะต้องส่งต่อให้คุณหมอแผนปัจจุบันเพราะเป็นระยะที่ดูวิกฤตหรืออันตรายที่แพทย์แผนจีนอาจจะรักษาไม่ได้หรือถ้ารักษาไว้เนี่ยทำให้คนไข้เสียโอกาสในการรักษาก็แนะนำให้เหมาะให้ควรให้ไปโรงพยาบาลครับผมแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นโรคทั่วๆไปอย่างที่ผมบอกว่ารักษาได้อยู่ที่คลินิกอย่างเงี้ยแพทย์แผนจีนประเมินแล้วว่าโอเคไม่ใช่ระยะวิกฤตน
4: ะ
5: เราก็จะถามอื่นๆเช่นโอเคการกินการนอนเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรู้สึกร้อนความรู้สึกหนาวนะครับแล้วก็ขอดูลิ้นเนี่ยก็จะบอกได้ว่าข้างในร่างกายเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเพราะว่าตัวลิ้นเนี่ยครับเขาเป็นมีตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของอวัยวะทั้ง5สำคัญที่อยู่ในช่องท้องภายในนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของสีของลิ้นแล้วก็ฝ้าที่อยู่บนลิ้นมีลักษณะเป็นยังไงก็บ่งบอกสภาวะได้เช่นมีความชื้นสะสมไห
4: ม
5: นะครับมีเลือดอุดเขาเรียกว่ามีเลือดข้างไหมในทางแพทย์แผนจีนจะหมายถึงว่า เลือดข้างที่อยู่ในเส้นลมปราณนี่ครับสุดท้ายเลยก็คือที่นิยมที่ทุกคนมักจะเข้าใจก็คือเรียกว่าการแมะถูกไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะนี่แหละค่ะหมอแมะ
5: ชิบะจอนของข้อมือครับผมโดยเวลาคุณหมอแผนจีนแมะเนี่ยเขาก็จะใช้3นิ้วในการแมะครับใช้ทั้ง2ข้างก็คือแมะทั้งมือข้อมือซ้ายแล้วก็ข้อมือขวาตำแหน่งของชิบะจอนที่เต้นตรงด้านนิ้วโป้งก็คือเรดิโอพัลส์นั่นเอง
3: ยังไง
4: อย่างอย่าง
3: เราลองแมะดูแล้วจะไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะคุณหมอ
5: ต้องเริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวต้องลองคลำให้เจอชีพจรของตัวเราก่อนครับผมเอานิ้วชี้นะครับแตะลงไปที่เส้นระหว่างข้อมือใต้ต่อเส้นข้อมือ ตรงนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเรียงกันแบบนี
3: ้
5: แล้วก็พาดแตะเข้าไปเราจะเจอชีพจรเต้นตุ๊บตุ๊บอยู
3: ่หมอ
4: ก็ยังหาไม่เจอ
3: ช
4: ี
3: พจรไม่เต้นยังมีชีวิตอยู่ไหม
4: ดิฉันแนะนำว่าอย่าแมะเองนะคะ
3: ต้องไปให้คุณหมอแมะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้หลักอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยว่าศึกษาดูว่ามัน จริงๆนะคุณ
4: มันยากนะ
3: ฉันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
4: ไม่ได้ง่ายนะคะ
5: ยังมีชีวิตอยู่แน่นอนครับ
3: ต่อค่ะคุณหมอ
5: แต่ยังทำไม่ถูกตำแหน่งครับผมซึ่งคำเจอแน่นอนครับตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่คำที่ประจรได้ค่อนข้างง่ายกับผมทีนี้ทำไมถึงต้องจับชีพจรทั้งสองข้างเพราะว่าแต่ละข้างเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอวัยวะที่ไม่เหมือนกันอย่างข้อมือฝั่งซ้ายนะครับตำแหน่งของตรงเราจะแบ่งการแมะเนี่ยอย่างถ้าเป็นตามรูปเนี่ยครับนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเนี่ยเขาจะเรียกว่าชุ่นกวนแล้วก็ฉือถ้าชุ่นคือนิ้วชี้นะครับกวนคือนิ้วกลางฉือคือนิ้วนางนะครับถ้าเป็นข้อมือฝั่งซ้ายจะเป็นตำแหน่งชุ่นนะครับนิ้วชี้จะเป็นตัวแทนของหัวใจต่อจากนิ้วชี้เป็นนิ้วกลางตำแหน่งกวนนะครับของข้อมือข้างซ้ายก็จะเป็นตำแหน่งของตับนะครับส่วนนิ้วนางนิ้วสุดท้ายของฝั่งข้างซ้ายก็จะเป็นตำแหน่งของไตที่เป็นไตหิน
3: อ๋อมีหลายไตเหรอคะ
5: ไตจะมีสองข้างไตเรามีสองข้างถูกไหมครับไตซ้ายกับไตขวาฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งหินอย่างที่เราเคยพูดเรื่องหินอย่างไปแล้วครั้งก่อนส่วนข้างขวาก็คือตำแหน่งของนิ้วนางที่ชีพจรที่มือขวาตำแหน่งของนิ้วนางที่จับไปก็จะเป็นตัวแทนของไตหยางครับผมส่วนอีก2นิ้วนิ้วชี้ข้อมือข้างซ้ายเป็นปอดนิ้วกลางเป็นม้ามครับสรุปก็คือครบเลยทั้ง5อวัยวะสำคัญ
3: ค่ะทั้งซ้ายและขวา
4: ค่ะ
5: ทั้งซ้ายและขวา
4: โอ้เป็นศาสตร์ที่ละเอียดมากๆ
3: ะละเอียดมากคือต้องไปรักษากับคุณหมอถึงจะรู้เพราะฉะนั้นใครที่พอฟังแบบนี้อ๋อฉันจับเองก็ได้ไม่ได้ไอ้จับเองจับได้แต่จับแล้วมันไม่ได้รู้ศาสตร์ขนาดนั้นนะคะ
4: จับ
3: ไม่ได้ถูกคุณหมอต้องเสียเวลาเรียนมาตั้งเยอะนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณหมอคะคุณหมอบอกว่าสีของลิ้นเนี่ยบ่งบอกถึงโรคทีนี้หลายคนก็อาจจะอยากทราบแล้วว่าลิ้นที่มันบ่งบอกถึงโรคเนี่ยมันจะมีกี่สีคะลักษณะที่ดูเนี่ยค่ะ
5: ลิ้นอันนี้แบ่งทั่วไปให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะคะจริงๆแล้วมีความซับซ้อนแบ่งออกเป็น10อย่างเลยครับผมแต่ว่าผมสรุปมาให้ประมาณ5อันหลักๆ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: นะครับถ้าเกิดว่าเราแลบลิ้นดูลิ้นเองเนี่ยครับผมปกติถ้าแลบออกมาแล้วลิ้นเป็นสีชมพูอมแดงอ่อนๆแล้วก็จะมีฝ้าเป็นโคตติ้งบางๆ
4: ต้องบางๆ
5: ฝ
4: ้
5: าขาวบางนะครับต้องบางๆด้วยครับผมอันนี้หมายถึงว่าลิ้นของคนที่มีเลือดนะครับปกติลมปานปกติก็คือมีสุขภาพดีก็คือเป็นสภาวะใกล้เคียงหยินหยางสมดุลความร้อนความเย็นสมดุลนะครับผมทีนี้ถ้าเป็นตัวลิ้นที่ซีดเลยอย่างเงี้ยครับผมซีดขาวอาจจะบ่งบอกถึงว่ามีภาวะ

0: แต่ว่าโดยลักษณะทั่วไปของคนไทยเนี่ยครับก็มักจะเป็นผิวขาวเหลือง
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องแยกให้
2: บา
0: ด
2: ง
0: ี
2: ทีก
0: ด
2: ็
0: ้ว
2: ด
0: ย
2: ี
0: ครับผมแต่ว่า
1: ค่ะ
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกังวลมากเอ๊ะซีดหรือเปล่าอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยของอาการซีดครับเช่นอ่อนเพลียง่ายหน้ามืดง่ายอันนี้ก็จะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าโอเคเลือดน้อยหรือว่าซีดจริงๆนะก็
1: ค
0: ต้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: งไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คค่าเม็ดเลือดครับผม
1: ค่ะ
3: หมอเด่นคะอย่างเคยดูซีรีส์แล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่านางเอกอ่ะเขาเป็นประจำเดือนแล้วก็มีอาการปวดท้องแล้วก็พระเอกเนี่ยเป็น
1: ค่ะ
3: หมอแผนจีนแล้วเขาก็พอเห็นหน้าปุ๊บเขาก็รู้เลยว่ากำลังมีประจำเดือนอยู่แบบเนี้ยมัน
1: เขาดู
3: เข
1: จ
3: า
1: าก
3: ท
1: ตรง
3: ำได้
1: ไหน
3: ขนาด
1: คะ
3: นั้นเลยเหรอคะ
1: อันนั้นละครเนาะแต่ในความเป็นจริง ในความเป็นจริงตัดภาพมาในความเป็นจริง
0: อันในความเป็นจริงครับถ้าเกิดว่าเรามองในแบบแพทย์แผนจีนเจเนเรตทั่วไปหมายความว่าทั่วไปน
3: ค
0: ะ
3: ่
0: ค
3: ะ
0: รับผมเราจะเน้นจากการซักประวัติมากกว่าถ้าคนไข้ให้ข้อมูลได้ครับผมเพื่อเป็นการยืนยันหรือการถามครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแพทย์จีนอาวุโสหลายท่านที่ท่านดูคนไข้มาอย่างสมมุติอาจารย์อย่างเงี้ยครับผมที่ท่านมีประสบการณ์เป็นสิบปีบางครั้งเนี่ยแค่บางทีท่านเห็นหน้าหรือบางทีแค่ท่านจับ
1: ก็
0: ชี
1: ร
0: พ
1: ู้
0: จรเนี่ยตรงเนี้ยสามารถรู้ได้แต่เป็นประสบการณ์เขาเรียกว่าต้องใช้ประสบการณ์สูงครับผ
3: การ
0: ม
3: สั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆนะ
0: ใช่ใช่ครับสีต่อไปของลิ้นยังไม่จบนะคะเมื่อกี้เป็นสีชมพูแดงอ่อนมีฝ้าขาวคือสุขภาพดีถ้าลิ้นซีดขาวคือบ่งบอกถึงการพร่องของเลือดหรือชีมักบ่งบอกถึงความอ่อนเพลียหรือความเย็นนะครับอันที่3คือลิ้นแดงมากเลยแดงจัดเลยแดงกว่าปกติอันนี้สะท้อนถึงภาวะความร้อนครับผมอาจจะมีสภาวะของหินพองหรือสารน้ำไม่เพียงพออย่างเช่นใครที่นอนน้อยครับผมเก็บพลังของอินไม่พอในตอนกลางคืนเนี่ยก็มักจะทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่พอถูกไหมครับ
3: ค่ะ
0: พอพักผ่อนไม่พอนานๆต่อเนื่องหลายคืนก็ทำให้เกิดฮอร์โมนแห่งความเครียดสะสมคือคอร์ติซอลทำให้เกิดการอักเสบเล็กๆข้างในร่างกายโดยที่เราไม่รู้บางทีก็อาจจะเป็นเหมือนแผลร้อนในขึ้นมาดังนั้นเนี่ยในกลุ่มที่คนไข้ที่มีความเครียดหรือพักผ่อนไม่พอพวกนี้ครับลิ้นจะออกแดงกว่าปกติ
1: อ๋อเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะเพราะว่าหลายคนกบเชื่อเหมือนกันว่าคนเราสุขภาพดีต้องลิ้นแดงลิ้นชมพู
3: เลือดส
1: ดจริงๆแล้วพอมาฟังคุณหมอ เด่นเล่าให้ฟังอ้าวไม่ใช่แล้ว
3: ค่ะ
1: แดงจัดเนี่ยก็มีภาวะความเสี่ยงเหมือนกันนะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นความดันสูงอะค่ะอย่างผู้สูงอายุถ้าเป็นความดันสูงเนี่ยลิ้นจะเป็นสีแดงได้ไหมคะ
0: มีความเป็นไปได้ครับถ้าเป็นกลุ่มอาการร้อน
1: อ
0: ครับผม
1: อาการร้อน
0: ใช่คือแพทย์แผนจีนเราจะไม่ได้มองว่าโอเคหรือว่าไม่ได้วินิจฉัยว่าคนนี้เป็นโรคความดันสูงนะแต่เราจะดูว่าคนนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นความดันสูงก็ตามอันนี้เป็นผลการวินิจฉัยทางโรคแผนปัจจุบันเนาะแต่การที่ลิ้นมีความแดงมากกว่าปกติหรือบางทีแล้วลิ้นออกมามีฝ้าที่หนาร่วมกับมีลิ้นที่แดงมากกว่าปกติอันนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่ามีความร้อนและความชื้นอยู่ในร่างกายเป็นสภาวะร่างกายครับผม
3: ก็คือไม่สมดุล
1: ใช่ก็คือความหมายของแพทย์จีนเนี่ยจะดูเรื่องของเขาเรียกว่าหยินหยางไหมคะเรื่องของความ
0: ใช
1: ่เรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายว่าร่างกายขาดอะไรร่างกายสมบูรณ์ไหมหรือว่าขาดอะไรไปบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะต่อเลยค่ะ
0: ต่อมานะครับลิ้นที่มีลักษณะแดงและบางครั้งมีสีม่วงหรือมีจุดดำคล้ำ
3: โอ้อ
0: ัน
3: นี้ยาก
1: อันนี้ไม่ได้ไปกวาดยาตอนเด็กใช่ไหม
0: อาจจะยังไม่ใช่ คือเนื้อตัวเนื้อลิ้นเลยอะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจุดเป็นห่อเลือดเล็กๆหรือว่าออกม่วงกว่าปกติถ้าสีม่วงในทางแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมักจะบ่งบอกถึงคนคนนั้นนะครับอยู่ในสภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำเช่นมีปัญหาเรื่องโรคปอดครับผมแต่ในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยจะสัมพันธ์กับการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดเลือดคั่งหรือมีความเย็นสะสมครับผมทั้งนี้ทั้ง

0: ั้นเนี่ยครับอย่างไรก็ตามต้องดูลักษณะอื่นร่วมด้วยเช่นมีลิ้นบวมไหมบางครั้งเนี่ยลิ้นของคนนั้นเนี่ยอ้วนบวมจนแลบลิ้นออกมาก็จะเห็นเป็นรอยหยักของฟันเลยครับ
1: อ๋ออ
0: ็นขอบๆอันนั้นก็จะบ่งบอกเลยว่าคนนั้นเนี่ยโอเคอาจจะมีภาวะบวมน้ำนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการบวมน้ำแบบนี้มักจะมีอวัยวะที่มีปัญหาสองอวัยวะก็คือหนึ่งก็คือม้ามพองเพราะม้ามเป็นตัวกำกับให้ชีกำกับให้เลือดเนี่ยอยู่ในหลอดเลือดแล้วไหลเวียนไปให้ดี
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดม้ามพองพลังไม่พอชีไม่พอเหนี่ยวรั้งไว้สารน้ำก็อาจจะแทรกซึมไหลออกมาแล้วมาค้างอยู่ตามเนื้อเยื่ออ่อนก็ทำให้ลิ้นอ้วนหรือบวมใหญ่ได้ครับผมหรือบางคนมีภาวะไตพองอย่างเงี้ยครับหรือไตเสื่อมครับน้ําออกไม่ได้ก็ทําให้ลิ้นอ้วนบวมได้ครับผมแต่ว่าลักษณะของลิ้นพวกเนี้ยไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคุณเป็นโรคตาคุณเป็นโรคไตหรือคุณเป็นม้ามมีปัญหานะเป็นแค่สภาวะหนึ่งถ้าเกิดว่าหมอจีนพิจารณาเห็นแล้ว
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ผมว่าการเสียสมดุลเนี้ยอาจนำไปสู่หรือมีประวัติอื่นๆที่ควรต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมก็จะแนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์แผนปัจจุบันครับ
2: อ๋อเคยนะตอนเช้า
1: ลิ้นบวมเหรอคะ
2: ลิ้นไม่ได้
1: ไหน
2: บว
1: แ
2: ม
1: ลบลิ้นสิ
2: แต่ว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นฟันหยักๆอยู่ข้างๆลิ้นอย่างที่หมอเด่นบอกเลย
1: กินเยอะหรือเปล่า
2: บวมน้ำหมอบอกว่าบวมน้ำแต่ว่าไม่ได้เป็นนานนะพออีกวันนึง
1: นานจะเป็น
2: อีกวันนึงมาดูมันก็เป็นปกติแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ครับเป็นสภาวะร่างกายในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันครับบางวันเนี่ยเราอาจจะแบบว่ามีความเครียดเยอะลมปานตับติดขัดมากคือมีความเครียดตับเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าในความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง5นะครับที่เราคุยกันไปแล้วครั้งก่อนนะครับพี่ยอตับเนี่ยสามารถไปข่มม้ามได้ให้ม้ามอ่อนแอเพราะนั้นเนี่ยความเครียดไปข่มทำให้ม้ามที่เป็นอวัยวะควบคุมสารน้ำให้อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยทำงานน้อยลงหรือพร่องไปก็เลยทำให้ลิ้นบวมได้จากภาวะม้ามพร่องอย่างนี้ครับแต่พออีกวันหนึ่งนอนดีหรือว่าผ่อนคลายจิตใจลมปานที่ติดขัดหรือว่าความแกร่งของตับเนี่ยลดลงม้ามก็กลับมาทำงานได้ดีเขาก็ดึงสารน้ำกลับเข้ามาในหลอดเลือดลิ้นก็เลยหายบวมแล้วอันนั้นเป็นแค่สภาวะหนึ่งครับแต่ก็จะสามารถบ่งบอกได้ครับเช่นว่าสมมติคนไข้มาหาเราต่อเนื่องหลายครั้งเนี่ย3 ครั้ง 5 ครั้งแล้วสภาพลิ้นยังดูเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยอันนี้เราสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าวิถีการดำเนินชีวิตของคนไข้คนนี้อาจจะต้องได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนนะเช่นคุณนอนดึกหรือเปล่าหรือคุณมีความเครียดเราก็จะแนะนำวิธีนอนอย่างไรให้สุขภาพดีหรือปรับเปลี่ยนอาหารอย่างไรให้เข้าที่เข้าทางกับธาตุของเขาหรือสภาวะร่างกายของเขาเพื่อให้ร่างกายของเขาเนี่ยกลับสู่สมดุลครับผม
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะต้องดูเรื่องภาวะมันเป็นภาวะก็แสดงว่าในแต่ละวันถ้าคนเราดูแลสุขภาพดีเนี่ยเราจะสังเกตถ้าเราใช้ศาสตร์ของแพทย์แผนจีนแบบนี้ก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะ
2: ค่ะยังมีสีลิ้นอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอที่แสดงถึงการมีปัญหาน
0: อกจากสีอาจจะดูในเรื่องของฝ้าที่เป็นโคตติ้งอยู่ที่ลิ้นครับฝ้าก็มีหลายลักษณะครับเช่นลักษณะของถ้าเป็นคนสุขภาพดีปกติแล้วเนี่ยร่างกายจะต้องส่งความชื้นขึ้นมาหล่อเลี้ยงข้างในร่างขึ้นมาถึงลิ้นเลยนะครับ
2: ค่ะ
0: ฉะนั้นในคนที่ฝ้าในคนสุขภาพดียินอย่างบาลานซ์ดีนะครับอวัยวะในท้องทั้งช่องท้องทั้ง5เนี่ยอวัยวะสำคัญทั้ง5ทำงานได้เป็นปกติจะเป็นฝ้าสีขาวบางๆแต่ถ้าบางคนเนี่ยแลบลิ้นออกมาแล้วโอ้ฝ้าสีขาวหนาแล้วดูเหนียวๆเลยดูเหมือนว่าเราลองเอาแบบว่าตัวลิ้นเนี่ยแตะที่ฟันบน
1: อ
0: ะครับแล้วก็ลองไต่ลิ้นลงมาโอ้มันเหมือนเป็นน้ำลายยืดๆเหนียวๆฝ้านี้ดูหนาอันนี้อาจจะบ่งบอกว่าช่วงนั้นอาจจะกินของที่ทำให้มีความชื้นสะสมในร่างกายครับเช่นอาหารเย็นจัดๆเช่นทานไอติมเยอะไป เพราะว่าไอศกรีมเนี่ยก็มีความหวานความมันความเย็น
2: อ
0: ันนี้ไปทำลายอวัยวะก็คือไฟของกระเพาะอาหารแล้วก็ตัวม้ามเนี่ยเขาไม่ชอบความชื้นโดยปกติด้วยเนเจอร์เขาเนี่ยม้ามเขาชอบความแห้งกับผมการที่เราไปกินอะไรที่มันมีความเย็นความชื้นหรือผักสดปริมาณมากๆอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้ไฟหรือลักษณะของความอบอุ่นในช่องท้องตรงเนี้ยลดลงซึ่งมีผลต่อการย่อยอาหารคนๆนั้นก็มักจะมีอาการร่วมครับเช่นก็จะบอกว่าหนักเนื้อหนักตัวไม่สบายตัวรู้สึกว่ากินอะไรเข้าไปแล้วก็ย่อยยากท้องอืดหรือว่ามีลงอยู่ในกระเพาะเยอะครับผมลิ้นก็จะเป็นสีมีฝ้าหนาขาวขึ้นมาเลย
1: ค่ะอันนี้ฝ้ามี2แบบใช่ไหมคะฝ้าก็คือสังเกตคนปกติฝ้าขาวบางๆแต่ถ้ามีภาวะอื่นร่วมด้วยก็อาจจะหนาเลยที่คุณหมอเด่นบอก
2: ลองทดสอบดูได้
1: ค่ะ
2: นะคะหมอเด่นสอนวิธีทดสอบแล้ว
1: ใช่วันนี้ก็คุณก็ไปกินไอศกรีมผักสดผลไม้สดเยอะๆลองดูไงเราจะได้รู้
2: ทดสอบช่วยกัน
1: ไม่ดีอันนี้คุณหมอแนะไว้ว่าเราจะได้สังเกตตัวเองว่าถ้ามันมีอาการแบบนี้เราก็จะได้ไม่ไปเสี่ยงกับปัจจัยที่มันส่งผลให้เกิดปัญหากับร่างกายไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าอาการมันหนักเข้าจนทำให้รู้สึกไม่สบายท้องแล้วลิ้นมันฝ้าของลิ้นสัมพันธ์กับที่ผมได้แจ้งไปเราก็แค่มีความเขาเรียกว่ารู้แล้วว่าโอเคช่วงนี้อาจจะกินลักษณะของอาหารที่มีความเย็นความชื้นเยอะไปนะอย่างเช่นผักสดปริมาณมากหรือกินน้ำเย็นน้ำแข็งหรือกินชาไข่มุกเยอะไปอย่างเงี้ยทั้งหวานทั้งเย็นทั้งมันอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยม้ามกระเพาะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ซึ่งถ้ากินเยอะไปก็ไม่ดีกับสุขภาพอยู่แล้วนะครับ
1: อีก
0: ฝ้านึงที่อยากให้ดูคือฝ้าไม่ได้มีแค่สีขาวครับแต่ฝ้าสามารถเป็นสีเหลืองได้ด้วยอันนี้ไม่ได้หมายถึงทานกาแฟมาแล้วลิ้นตัวฝ้าเป็นสีเหลือง
2: กินส้มเยอะ
1: เป็นคนติดทานดื่มกาแฟอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
0: ก็ถ้าดื่มกาแฟมาอาจจะต้องผ่านไปสัก 1-2 ชั่วโมงครับไอตัวสีของกาแฟเขาก็จะหลุดไปหรือหมอก็จะถามว่าอันนี้ดื่มกาแฟหรือดื่มโกโก้มาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูปกติเลยเนี่ยเราก็จะดูตอนเช้า
1: ตื่นนอนมา
0: ก่อนที่ยังไม่ได้กินอาหารอะไรที่มีสีเยอะๆครับผ
1: ม
0: ถ้าฝ้าออกไปทางสีเหลืองๆหน่อยอันนี้จะบ่งบอกถึงมีความชื้นและความร้อนสะส
2: ม
0: ในร่างกายครับผ
2: ม
0: อย่างบางคนที่ชอบทานของทอดนะครับทานของเผ็ดมากๆหรือว่าดื่มน้ำน้อยทำให้เกิดการร้อนในอยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ก็อาจจะทำให้ลิ้นแลบออกมาแล้วตัวฝ้าเนี่ยออกเป็นสีเหลืองๆซึ่งอาการที่แสดงก็คืออาจจะมีอาการถ่ายยากท้องผูกอุจจาระแข็งคอแห้งกระหายน้ำหิวน้ำบ่อยกินน้ำเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าหายคอแห้งสักที
1: อ
0: ันนี้เป็นภาวะหนึ่งครับผมที่บ่งบอกว่าโอเคคุณมีความร้อนสะสมนะ
1: อย่างคนท้องผูกบ่อยๆนะคะก็คือบางทีเนี่ยเราเครียดโดยไม่รู้ตัวทำงานแล้วก็แบ่งเวลาไม่ถูกไม่รู้จะแบบอาจจะนอนเวลานอนกับไม่นอนเวลาที่จะต้องกินก็ไม่กินมันก็รวนไปหมดแบบนี้
2: มันก็ช่วงกลางวันเราทำงานทั้งวันแล้วพอกลางคืนเราก็ห่วงเวลา
1: ไปดูซีรีส
2: ์เราก็ไปทำอย่างอื่น เพราะว่าเวลามันมีน้อยไงเราก็เลยต้องรีบไปอาบตอนกลางคืน
1: อันนี้ก็คือเป็นกิจวัตรที่หลายๆคนเป็นกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคุณหมอเด่นก็ย้ำเลยนะว่าการดูแลสุขภาพมาสำคัญแต่เราต้องรู้หลักว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว อย่างเช่นคุณหมอแนะนำเลยว่าสังเกตตัวเองซิตื่นนอนมาถ้าเราตื่นนอนมาเราสังเกตลิ้นตัวเองแบบนี้จะเห็นชัดกว่าช่วงเวลาอื่นไหมคะคุณหมอช่วงตื่นนอน
0: ใช่ครับเพราะว่ายังไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าควรแปรงฟันก็จะแปรงลิ้นด้วยอันนี้ตัวฝ้าก็จะหลุดออกไปครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าแปรงฟันแล้วมีการแปรงลิ้นด้วยในอีก 2-3 ชั่วโมงอะครับไอสภาวะร่างกายที่มันอาจจะมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างฝ้าที่ผิดปกติขึ้นมาใหม่เราก็จะสามารถถ้ามาหาหมอจีนหมอเขาก็จะดูออกแพทย์แผนจีนจะดูออกเขาก็โอเคสภาวะนั้นยังอยู่กับเรานะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนในรูปแบบของอาหารหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่อไปหรือถ้าดูแล้วต้องใช้การรักษาเช่นการฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลหรือการต้องได้ยาสมุนไพรจีนเพื่อช่วยเข้าไปปรับ ข้างในอ
1: ัน
0: นี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยในตามศาสตร์แพทย์แผนจีนแล้วก็จ่ายยาตามกลุ่มอาการของคนไข้คนนั้นที่กำลังเป็นอยู
1: ่ครับผมคุณหมอขออีกสักเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยแล้วก็จริงๆแล้วหลายคนก็ยังเอ๊ะจะดีไหมว่าเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าถ้าเรากินยาไปแล้วแล้วไปกินหัวไชเท้ามันจะไปล้างยาจริงหรือเปล่าคะแล้วมันมีอาหารอะไรที่มันมีผลกับเรื่องการรักษาแพทย์แผนจีนนะคะ
0: ในเรื่องของยาจีนครับเนื่องจากยาจีนเนี่ยมีสมุนไพรเยอะมากครับเป็นร้อยๆชนิดเลยแต่ทีนี้เนี่ยอันที่ได้ยินบ่อยๆเลยครับแล้วก็อยู่ในตำราแพทย์แผนจีนด้วยก็คือหัวไชเท้าสดถูกไหมครับเขาบอกว่าตัวหัวไชเท้าสดเนี่ยจะไม่แนะนำให้ทานขนาดที่ตำรับยานั้นน่ะมีโสมอยู
1: ่
0: เพราะว่าเขาจะไปล้างฤทธิ์ของโสม
1: หมายถึงสดไม่ใช่ว่าปรุงสุกใช่ไหมคะหรือว่าปรุงสุก
0: หัวไชเท้าสดครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นหัวไชเท้าดองหรือหัวไชเท้าที่สุกแล้วอย่างเงี้ยครับในช่วงภาวะหนึ่งที่คุณหมอแพทย์แผนจีนเนี่ยเห็นว่าคุณชีพองเยอะนะแล้วก็เราจ่ายตัวโสมไปให้คือโสมมีหลายตัวอีกนะครับมีทั้งโสมแดงโสมโสมจีนก็คือเหลินเซินอย่างเงี้ยครับหรือว่าโสมอเมริกาคือซีหยางเซินหรือแม้แต่โสมมีอีกหลายชนิดเลยเรามันมีสารสำคัญในนั้นอยู่ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงพลังชีพลังร่างกายนะครับเราในตำราเขาก็บอกว่าให้เลี่ยงการทานตัวหัวไชเท้าไปก่อนเพราะว่าเขาจะไปล้างฤทธิ์ของโสมเพราะว่าโสมเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีราคา
1: ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะแบบว่า
2: เสียคุณประโยชน์ไป
1: กินไปศูนย์เปล่าไปเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณหมอเด่นได้พักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราเปิดสายด้วยนะคะประสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับนี่แหละค่ะการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีนนี่แหละวันนี้ใช้เบอร์026918437นะคะ026918437ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
4: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
5: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
4: ปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
5: ไม่รู้ซะแล้ว
6: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
7: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
6: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
7: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
6: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
7: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
6: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDAไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
9: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
8: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
9: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอดน้ำปลาด้วย
8: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
10: คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะ
11: นี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ 20-30 นาทีรับรองหายเพราะการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ
12: มีถุงผ้ามาใส่ของไหมครับถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า100ปีเลยนะครับ
13: เผาแค่5นาทีไม่มีเหลือแม้แต่ซากให้เห็นแล้วมั้ย
12: พูดแบบคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะการเผาขยะเศษวัสดุหรือตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวล้วนแต่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
13: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาตินะคะ
14: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: 10:44 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819และ891 KHz นะคะแล้วก็มี Facebook
2: Live และ Metro Live 95.5 MHz ค่ะตอนนี้เรายังอยู่กับแพทย์จีนปิยชาติอัศววิโรจน์นะคะแพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนหรือว่าหมอเด่นนะคะเรามาพูดคุยกันในประเด็นหมอจีนรู้ได้ยังไงว่าเราป่วยดูฟังถามและจับชีพจรนะคะ
1: ค่ะ
2: คุณหมอเด่นคะมีคนฝากถามมาบอกว่าการจับชีพจรเนี่ยสามารถจับชีพจรได้แค่ตรงข้อมือเหรอคะหรือว่าจับตรงอื่นได้ไหม
0: จริงๆแล้วเนี่ยชีพจรในร่างกายเราเนี่ยครับสามารถคลำตรงอื่นก็ได้ครับเช่นตรงต้นคอมันก็จะมีตัวหลอดเลือดเต้นอยู่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะครับแต่ว่าในทางแพทย์แผนจีนในตำราเนี่ยเราจะนิยมจับที่ตรงข้อมือครับผมเพราะมันสามารถที่จะจับได้ง่ายครับแล้วก็คลำได้ชัดเจนอีกอันนึงก็คือเราสามารถคือมันตรงกันพอดี2ข้าง symmetry แล้วก็เป็นตัวแทนของอวัยวะแต่ละตำแหน่งเนี่ยเป็นตัวแทนของอวัยวะทั้ง5ที่สำคัญนะครับก็คือตัวหัวใจตัวปอดตัวม้ามตัวตับแล้วก็ตัวไตครับผมเราสามารถจับตรงอื่นได้ครับแต่ว่านิยมจับตรงข้อมือมากกว่า
1: ถ้าส่วนอื่นเคยเห็นในหนังอะค่ะในหนังคือการอาจจะเป็นการแสดงแต่ว่าหลายคนก็ยังยึดติดพอเห็นในหนังทุกคนยึดติดหมดเลยว่าเนี่ยถ้าแปะอย่างนี้ปุ๊บคุณจะเป็นจุดสำคัญของร่างกายคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว่าจะต้องหยุดชะงักอันนี้จริงไหมคะคุณหม
2: ออ๋อแต่ชีพจร
0: หมาย
1: ถึงว่าจุดอันตรายของร่างกายว่าไม่ควรไปแตะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมายถึงเอามือสัมผัสเฉยๆอย่างนี้แหละครับหรือว่าฟังเข็ม
2: จ
0: ุ
2: ดอ๋อจี้จุดอันนั้นกำลังภายในค
1: ุ
2: ณหมอ
1: ก็หลายคนแบบว่าดูในหนังแล้วก็เข้าใจว่าเอออย่าไปแตะนะมันเป็นเหมือนในหนังจีนนะว่าแบบ
2: จี้จุดแล้วก็จะหยุดใช่ไหม
1: แล้วก็จะหยุดตรงคอแถวตรงคอด้านหลังอันนี้ไม่มีใช่ไหมคะในศาสตร์
0: อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการสัมผัสทั่วไปเพื่อตรวจโรคครับผ
2: ม
0: การคลำดูหาก้อนที่มีความผิดปกติหรือว่าหาสมมุติเจ็บบ่าเจ็บกล้ามเนื้อหกล้มกระแทกมาแล้วคุณหมอต้องการที่จะเช็คว่าโอเคมันเกิดมีเลือดข้างหรือว่ามีกระดูกอะไรที่เคลื่อนหรือหักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับถ้าเป็นการตรวจในทางการแพทย์เนี่ยคุณหมอเขาจะมีวิธีการตรวจของเขาตรงนี้ไม่อันตรายครับผมส่วนในหนังเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของแบบแสดงในเรื่องของลมปราณที
1: ่
0: มีพลังงานเยอะอาจจะเป็นเพื่อความบันเทิงครับผมคิดว่าตรงนี้ไม่อันตรายครับ
1: อย่าไปโยงกันนะมันไม่เกี่ยวกันนะคนละอย่างกันนะ
2: คือบอกไวเลยนะคือกดถามมา
1: ค่ะมีสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะสายแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
15: คือท่านนกกับน้องอ้อครับ
1: ค่ะคุณอะไรคะ
15: สุนทรครับฟังอยู่ที่พัทยาครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเจอเลยค่ะ
15: คุณหมอเหลงครับผมฉี่บ่อยอ่ะมันจะทานยาอะไรดีครับของยาจีนนะครับคุณหมอเหลงครับ
1: คุณหมอเด่นนะคะ
0: ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยใช่ไหมครับ
15: วันบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนเลยคุณหมอเก่งครับ
1: คุณหมอเด่นค่ะคุณหมอเด่น
15: คุณหมอเด่นเหรอ
1: จ้าจ้า
15: ครับ
1: ค่ะเชิญค่ะคุณหมอ
0: ครับครับผมแล้ววันนี้เคยได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลไหมครับคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานอย่างนี้ครับ
15: เบาหวานผมไม่ได้เป็นนะคุณหมอครับ
0: ได้รับการตรวจมาแล้วใช่ไหมครับ
15: ครับรักษาต่อมลูกหมากอยู่ที่โรงพยาบาลรามาคุณหมอเด่นครับอ๋อ
2: เป็นต่อมล
0: ู
2: กหมาก
15: แล้วทีนี้ผมอยากจะทานยาจีนมันเยี่ยวบ่อยทั้งกลางคืนกลางวันเลยคุณหมอเด่นครับ
0: หนึ่งคืนนี่ตื่นขึ้นมาปัสสาวะกี่ครั้งครับรบกวนการนอนเลยใช่ไหมครับ
15: ตอนนอนทำไมนะคุณหมอครับ
2: กลางคืนตื่นมากี่ครั้ง
1: ปัสสาวะกี่รอบประมาณ
15: เยอะเลยนะครับ
1: ประมาณนัก
15: ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงปัสสาวะทีหนึ่งเนี้ยคุณหมอครับแล้วกลางวัน
0: แล้วต่อม
15: เป็นอย่างเดียวครับคุณหมอ
0: แล้วตัวต่อมลูกหมากที่ได้รับการตรวจและวินิจฉัยแล้วเนี่ยครับมียารับประทานอยู่ไหมครับ
15: มีครับ
0: มีใช่ไหมครับก็อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวต่อมลูกหมากที่โตขึ้นขอโทษครับคนไข้อายุเท่าไหร่ครับผม
15: 57ครับ
0: 57นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของปัสสาวะบ่อยแล้วมีภาวะในเรื่องของต่อมลูกหมากโตร่วมด้วยก็อาจจะแนะนำว่าตอนนี้ยาสมุนไพรจีนหรืออะไรอย่างนี้ครับอาจจะยังไม่แนะนำดีกว่าครับผมเพราะเรากังวลเป็นเรื่องของการโตขึ้นของต่อมลูกหมากเนาะทำให้เขาอาจจะโตขึ้นแล้วไปกดเดียดกระเพาะปัสสาวะทำให้ปวดปัสสาวะได้บ่อยอันนี้ต้องกินยาควบคุมในเรื่องของต่อมลูกหมากโตสักระยะหนึ่งก่อนครับผ
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าปัสสาวะเราไม่สูดนะครับหรือว่าปัสสาวะยากอันนี้โดยทั่วไปนะครับแพทย์แผนจีนหรือการฝังเข็มเนี่ยตรงนี้สามารถช่วยทำให้การปัสสาวะเนี่ยคล่องขึ้นแล้วก็ปัสสาวะสูดได้ดีขึ้นครับผมส่วนถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนรบกวนการนอนหลับเลยเพราะว่าต้องตื่นมาปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโตทำให้ปัสสาวะบ่อยอันนี้ผมแนะนำว่าก็อาจจะบริหารการดื่มน้ำก่อนนอนให้น้อยลงหน่อยครับ2ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนนอนเนี่ยเราไม่ควรดื่มน้ำแล้วอาจจะแค่จิบๆให้แค่พอหายก็หายก็พออ
2: าจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะ
15: น้ำก็ไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินเยอะเท่าไหร่คุณหมอเก่งครับ
0: ครับ
1: แต่น่าจะเป็นที่ตัวยาด้วยหรือเปล่าคะ
15: แต่ว่าม
0: ียาอื่นๆที่ทานอีกไหมครับ
15: ที่คุณหมอเก่งบอกว่าฉี่ขาดอันนั้นไม่เป็นนะมันอันนี้ฉี่พุ่งดีครับคุณหมอเก่งครับ
1: จะฉี่บ่อยแค่นั้นเองใช่ไหม
15: ใช่บ่อย
1: ค่ะ
15: ทั้งกลางวันกลางคืนเลยคุณหมออ
0: ันนี้อาจจะต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอเคเบาหวานไม่ได้เป็น
1: คือ
0: ค่าน้ำตาลในเลือดปกติอย่างนี้ครับอาจจะมีในเรื่องของฮอร์โมนชื่อตัว ADH ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการควบคุมน้ำในร่างกายด้วยครับอันนี้ต้องลองตรวจเพิ่มเติมดูนะครับในตรงนี้เนี่ยถ้าให้แนะนำยาจีนจริงๆต้องปรึกษาคุณหมอแผนปัจจุบันก่อนว่าท่านอนุญาตให้รับประทานยาจีนร่วมด้วยได้ไหมถ้าเกิดท่านเห็นว่าไม่เป็นไรสามารถทานได้เป็นศาสตร์ที่คิดว่าคนไข้ไม่ได้เป็นหนักไม่มีอันตรายต่อคนไข้ก็ปรึกษาแพทย์แผนจีนที่อยู่ใกล้ๆท่านได้ครับอาจจะเป็นที่โรงพยาบาลรัฐหรือคลินิกก็ได้ครับอาจจะพิจารณาการฝังเข็มครับผมอาจจะช่วยได้ครับยังไงต้องลองพบแพทย์ดูก่อนเพราะว่าต้องตรวจแม่ต้องดูลิ้นต้องถามอาการครับผม
1: นะคะโอเคนะคะคุณสุนทร
15: ค
1: ่ะขอบคุณเช่นกันนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะ
15: สว
2: ั
15: สดี
1: ค
15: ่
1: ะสวัสดีค่ะมีเวลานะคุณอ้อ
2: ค่ะยังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะ026918437ค่ะ026918437ค่ะ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกที่จะโทรเข้ามาฝากคำถามได้น
2: ะ
1: ช่องทางออนไลน์ค่ะ Metro Life FM 95.5 หรือช่องบ้านดำนะคะเข้ามาได้ที่กบอบค่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะชื่อช่องเหรอคะอันนี้ช่องส่วนตัวแต่สามารถที่จะช่วยกันนะคะในการที่จะสื่อสารเรื่องความรู
2: ้
1: การดูแลสุขภาพได้นะคะ
2: ค่ะคุณหมอเด่นค
1: ะ
2: ก่อนที่เราจะไปหาแพทย์แผนจีนเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะเหมือนกับการไปหาแพทย์แผนปัจจุบันหรือเปล่า
1: ใช่เพราะถ้าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องไปอัดบางคนต้องงดน้ำงดอาหารรอละ
2: งดอาหาร
1: รอละเพราะว่าต้องตรวจสุขภาพเจาะเลือดอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับผมโดยทั่วไปเลยครับถ้าก่อนมาพบแพทย์นะครับก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพ
2: อ
0: ในคืนนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องงดอาหารอดน้ำเหมือนไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาล นะครับก
2: ็
0: คือกินข้าวเช้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็มาพบคุณหมอในระหว่างวันตามที่นัดได้ทีนี้เนี่ยพอมาถึงที่คลินิกปุ๊บก็อาจจะนั่งพักให้ร่างกายหายเหนื่อยก่อนสมมติเดินทางมานั่งรถมาสัก10นาทีนะครับแล้วก็ในขณะที่คุณหมอเขาวัดความดันโลหิตหรือว่าตรวจแม้ชีพจรเนี่ยก็ควรที่จะไม่พูดคุยก็คือนั่งผ่อนคลายเพื่อให้ได้ค่าความดันโลหิตกับการที่คุณหมอเขาจับชีพจรแล้วเนี่ยชีพจรก็จะได้เขาเรียกว่าไม่มีปัจจัยรบกวนนะครับนอกนั้นก็อาจจะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะครับหรือการดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังก่อนมาพบแพทย์เนี่ยก็ต้องถ้าเกิดว่าดื่มมาก็ต้องแจ้งเพราะว่าตรงเนี้ยมันกระตุ้นทำให้หัวใจเต้นเร็วฉะนั้นเนี่ยพอมาจับชีพจรปุ๊บก็อาจจะได้ชีพจรที่เต้นเร็วกว่าปกติ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ต้องดู
0: แลแน่นอน
1: ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ต้องควรไม่ควรอย่างยิ่งอยู่แล้วนะคะคุณหมอคะขออนุญาตค่ะมีสายมาอีกหนึ่งสายค่ะน่าจะเป็นสายสุดท้ายค่
2: ะ
1: เชิญค่ะสวัสดีค่ะ
16: สว
1: ั
16: สดีครับ
1: ค่ะคุณอะไรคะแนะนำตัวเองค่ะอยู่จังหวัดไหนคะ
16: คุณสุธรรมจากจังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากคุณยี่หยางนะคุณอะไรนะ
16: สุธรรมครับ
2: คุณสุธรรม
1: คุณสุธรรมอายุเท่าไหร่จ๊ะ
16: อายุ64ครับ
1: จ้าเชิญเลยค่ะคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะ
16: ผมตื่นประมาณสักตีสามตีสี่แต่มันน้ำลายมันขมนี่มันจะเกิดมันเป็นอะไรครับ
1: น้ำลายขม
2: ตื่นมาแล้วน้ำลายขม
1: คุณหมอ
0: เป็นนานหรือยังครับคุณสุธรรม
16: ประมาณสักน่าจะประมาณสักมันเป็นบางครั้งประมาณสักเดือนหนึ่งครับ
2: เป็นมาได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะ
0: ครับผมสำหรับคนที่มีอาการขมปากขมคอแล้วก็มักชอบตื่นช่วงประมาณตีสองตีสามนะครับจริงๆช่วงเวลาประมาณตีสองตีสามเนี่ยถ้าตามเขาเรียกว่านาฬิกาชีวภาพในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยมันจะตรงกับอวัยวะคือตับและถุงน้ำดีถ้าใครที่มีความเครียดครับผมหรือมีปัญหาเรื่องตับและถุงน้ำดีตรงนี้ครับมีความร้อนสะสมอาจจะทำให้ตื่นกลางดึกในช่วงนี้ได้ในทางศาสตร์จีนครับผมฉะนั้นเนี่ยอาการที่แสดงก็คือคนไข้จะบอกว่าชอบขมปากขมคอหาสาเหตุไม่ได
2: ้อ
0: ันนี้เป็นอาการที่เป็นทางคลินิคอลที่มีอาการจริงครับผมฉะนั้นต้องไปดูปัจจัยว่าเอ๊ะทำไมอะไรที่ทำให้ลมปานตับและถุงน้ำดีเนี่ยมันติดขัดหรือมันเกิดความร้อนสะสมแล้วทำให้เกิดตื่นกลางคืนแล้วก็ขมปากขมคอเป็นทั้งวันได้นะครับขมปากขมคออ
1: ๋อเหรอคะ
2: ค่ะ
0: โดยที่ไม่ได้แบบว่าเป็นขมจากกินยาอะไรนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวคือรู้สึกขมขึ้นมาเองอันนี้มักจะเป็นจากอารมณ์ของความเครียดหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ตับและถุงน้ำดีเนี่ยเสียสมดุลหรือมีความชื้นไปอุดกั้นไปค้างๆอยู่ซึ่งโอเคถ้ามาพบแพทย์แผนจีนเนี่ยอาการอย่างเงี้ยครับคุณหมอแผนจีนจะสามารถที่จะช่วยดูแลได้ใช้การฝังเข็มปรับสมดุลลมปานของตับและถุงน้ำดีแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นไม่ตื่นในช่วงกลางดึกแบบนี้นะครับ
1: ถ้าคุณสุธรรมจะถ้าเกิดว่าคุณสุธรรมจะ
0: ช่วง
1: ถ้าจะหาหมอคุณสุธรรมจะไปหาหมอเนี่ยสามารถไปได้ที่ไหนบ้างคะได้ยินไหมคะคุณหมอ
16: ฮัลโหล
1: ค่ะ
0: อ๋อถามผมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับคุณหมอ
0: ลองดูถ้าอยู่จังหวัดตราดหรือตากนะครับ
1: ตาก
2: อยู่ตากค่ะ
0: ตากจริงๆโรงพยาบาลรัฐ ใหญ่ๆของเราตอนนี้ก็มีคุณหมอแผนจีนนะครับจะอยู่ในแผนแพทย์ทางเลือกครับอาจจะต้องลองสอบถามดูว่าโรงพยาบาลมีแพทย์แผนจีนประจำอยู่ไหมถ้ามีตรงนี้ครับคุณหมอสามารถที่จะดูแลได้อาจจะใช้การฝังเข็มในการปรับลมปานตรงนี้ลดอาการที่ว่าตื่นกลางคืนตีสองตีสามเนี่ยเพื่อลดภาวะหรือแก้ไขปัญหาตับและถุงน้ำดีที่ติดขัดมีความร้อนตรงนี้ให้สงบลงให้กับให้ร่างกายกลับสู่สมดุลแล้วอาการขมปากขมคอก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะอันดับแรกคุณสุธรรมเนี่ยต้องไม่เครียดด้วยเนาะนอนให้พอเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณสุธรรมคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้เหลืออีก1นาทีอ่ะให้คุณหมอเด่นได้ฝากอะไรทิ้งท้ายรายการในช่วงแรกนี้สักนิดนึงค่ะ
0: ได้เลยครับก็อยากจะส่งท้ายข้อมูลครับว่าการตรวจของแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่การแมะจับพิษชีพจรหรือดูลิ้นแล้วทายหรือว่าวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับแต่ว่าวิธีการตรวจแบบนี้เป็นวิธีการตรวจของแพทย์แผนจีนเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลจากหลายๆด้านแล้วนำมาประกอบกันเพื่อดูว่าร่างกายเนี่ยมีการเสียสมดุลในลักษณะใดที่สำคัญก็คือใช้ในการบอกว่าร่างกายเสียสมดุลอย่างไรในทางแผนจีนแล้วสามารถปรับให้กลับเข้าสู่สมดุลได้แต่ไม่ใช่วิธีการตรวจโรคในทางแพทย์แผนปัจจุบันนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยควรได้รับการดูแลจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อนเป็นหลักหากเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคที่มีอันตรายต่อสุขภาพแล้วใช้แพทย์แผนจีนเนี่ยเป็นศาสตร์ในการเสริมบำรุงสุขภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้อาการเนี่ยดีขึ้นครับผม
2: ค่ะค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณแพทย์จีนปิยชาติอัศววิโรจน์นะคะแพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณหมอเด่นค่ะ
0: ยินดีมากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงชั่วโมงแรกเราพักก่อนค่ะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เจอกันในช่วงชั่วโมงที่สองค่ะ
2: ค่ะ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
20: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
21: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Park กรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายชนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชวนันท์มาลีรายงาน
18: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสง่าเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุ่งไม้สักทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาบทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านม่วงอำเภอภูพานอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอนาแก่อำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 69% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา10นาทีอุ๊ยเลขสวยค่ะคุณ
2: ค่ะ
1: 11นาฬิกา10นาทีนะคะกับเรื่องราวการดูแลสุขภาพชั่วโมงที่2นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวสุขภาพแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะคุณอ้อ
2: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะคะหลายท่านที่บ้านมีเด็กเนา
1: ะ
2: ก็อาจจะกังวลเรื่องของหอบหืดหลายๆบ้านนะคะเขาจะมีเหมือนกับเด็กจะมีอาการเหล่านี้นะคะหอบหืดในเด็กหอบหืดในเด็กกังวลว่าโตมาเขาจะหายไหมวันนี้มีคำตอบมาให้นะคะรวมถึงคำถามสุขภาพอื่นๆที่ทางรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะ
1: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็มีเรื่องนี้นะคะมาฝากกันด้วยค่ะเมื่อสักครู่เมื่อต้นชั่วโมงแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องของศาสตร์ทางแพทย์แผนจีน
2: พวกตับม้ามไตใดๆ
1: คุณเครื่องในก็มานะ หลายคนบอกว่าชอบกินเครื่องในนี่กลัวไปเลยนะคะแต่ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยศาสตร์จีนกับแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะต่างกันคือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็เน้นเรื่องของการรักษาด้วยเนา
2: ะ
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าเน้นแต่เฉพาะรักษานะแต่เน้นให้ทุกคนดูแลสุขภาพนั่นแหละแต่ศาสตร์จีนเนี่ยก็จะมีหลักการที่หนึ่งมันต้องดูเรื่องของภาวะในร่างกายว่าที่เขาบอกว่าหยินหยางอ่ะ
2: คนสมดุลในร่างกาย
1: เราถึงเข้าใจว่าเฮ้ยมันจะร้อนอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเย็นอย่างเดียวก็ไม่ได้ดิฉันเพิ่งรู้นะว่าเวลาที่คนเราตื่นมาเนี่ยเรามักจะแบบหนึ่งอันดับแรกเลยบางคนเราตื่นมาแล้วชอบดื่มน้ำเพราะมีความรู้สึกว่าทุกคนตื่นมามันต้องมีกลิ่นปากอยู่แล้วการดื่มน้ำเนี่ยมันก็อาจจะช่วยชะล้างได้หรือว่าทำให้เราเนี่ยร่างกายดีขึ้นก็ดื่มน้ำแล้วก็พอแปรงฟันเนี่ยให้สังเกตตัวเองทุกคนก็จะแลบลิ้นเนาะเวลาแปรงฟันและ
2: แปรงลิ้นด้วย
1: ดิฉันก็จะมีเครื่องขูดลิ้นแปรงลิ้นแต่บางคนบอกว่าไม่เคยแปรงลิ้นเลยบางทีเนี่ยเชื้ออะไรคราบอะไรต่างๆมันติดอยู่การแปรงฟันอย่างเดียวมันไม่ออกอ่ะ
2: บางคนก็บอกว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เราจะทำยังไงใช้แปรงสีฟันของเรานี่แหละค
1: ่
2: ะหลังจากแปรงฟันเสร็จนะคะ
1: แปรงลิ้นแลบลิ้นออกมา
2: ใช้แปรงสีฟันของเรานี่แหละแปรงลิ้นแล้วก็แปรงให้สะอาดจากนั้นก็ล้างแปรงให้สะอาดด้วยนะคะไม
1: ่
2: งั้นก็คราบแบคทีเรียต่างๆก็ไปสะสมอยู่ที่แปรงแทน
1: นะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้เอาแปรงสีฟันอะไว้ในห้องน้ำบางคนต้องปิดห้องน้ำพอไว้ในห้องน้ำปุ๊บความชื้นขนาดเชื้อรายังขึ้นได้เลยนักภาษาอะไรแปรงสีฟันลองสิเอาแปรงสีฟันไว้ในห้องน้ำนานๆๆๆเข้าที่ไม่แตะเลยอ่ะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เชื้อแบคทีเรียต่างๆส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะไว้นอกห้องน้ำก็จะมีแอร์เรียเยอะหน่อยดิฉันจะไว้นอกห้องน้ำเวลาแปรงค่อยถือเข้าไป
2: แต่ที่บ้านแต่ที่บ้านดิฉันนั่นก็คือไว้ในห้องน้ำนั่นแหละแต่ว่าไว้ให
1: ้
2: ในที
1: ่
2: แห้งใช่ไว้บริเวณที่แห้งจะไม่โดนกับพวกแบบน้ำจากฝักบัวหรือว่าน้ำจากส่วนต่างๆนะคะเราจะต้องแยกกัน
1: อันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าสุขภาพช่องปากสำคัญมันก็บ่งบอกเหมือนที่คุณหมอเด่นบอกว่าให้สังเกตลิ้นตัวเองคุณหมอบอกว่าอะไรนะถ้าลิ้นสีชมพูลิ้นชมพูแล้วก็มีฝ้า
2: บางๆต้องเป็นบางๆเคลือบนะคะ
1: บางๆคือทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละมันเป็นไม่ได้ที่จะไม่มีนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กขนาดเด็กยังมีเลยเด็กอ่ะเวลาดื่มนมฝ้าเนี่ยเต็มปากเลยก
2: ็
1: ต
2: ้
1: องคุณแม่ก็จะเอาอะไรนะผ้า
2: อ้อมเนาะ
1: ชุบน้ำอุ่นแล้วก็กวาดลิ้นน้องนะคะตั้งแต่เด็กยันโตยันผู้ใหญ่สูงวัยทุกคนจะมีฝ้าอยู่แล้วแต่ว่าให้สังเกตฝ้าตัวเองว่าฝ้าหนาไหมฝ้าหนาไหมมีน้ำลายยืดๆเหมือนที่คุณหมอบอกหรือเปล่าบางคนเนี่ยถึงขั้นเหลือง
2: อัน
1: นี้คุณหมอบอกว่ามันอาจจะเกิดอะไรนะการอักเสบข้างในร่างกายได้นะคะหรือฉันเปิดโพยสิคุณเปิดโพยสิ
2: มีฝ้าแล้วก็มีสีม่วงด้วยนะคะที่คุณหมอบอก
1: ฝ้าสีขาวอย่างฝ้าที่มันมีมากเกินไปคือบางทีเนี่ยคุณหมอบอกว่าบางคนเนี่ยชอบกินเย็นเนาะบางทีอ่ะอากาศร้อนๆก็ไปกินเย็นนะคะแต่ว่าเย็นมันทำให้สดชื่นก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าร่างกายบางทีมันเย็นเกินไปมันไม่ เขาเรียกอะไรสมดุลในร่างกายมันไม่โอเคอ่ะมันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแบบนี่แหละมันจะโชว์ว่าเนี่ยเราเป็นลักษณะความเย็นในร่างกายเยอะแล้วนะมีฝ้าขึ้นนะคะหรือว่ากินพวกผลไม้สดผักสดมากเกินไป
2: ถ้ากินมากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะ
1: ใช่คุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันหรือแม้แต่แพทย์แผนไทยเนี่ยเคยบอกนะคะก็หลักการตรงกันแหละเรื่องการดูแลสุขภาพก็คือการกินผักโดยเฉพาะในมื้อเย็นไม่แนะนำว่าให้กินเป็นผักสดแต่ถ้าคนร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้แต่ถ้าเราเนี่ยรู้ละว่าระบบการย่อยอะไรไม่ค่อยดีให้กินเป็นผักผ่านการปรุงสุกดีที่สุดนะคะ อาจจะเป็นต้มลวกจิ้มน้ำพริกเนาะแบบนี้ก็จะช่วยได้หรือว่ากินแบบปรุงสุกดีที่สุดค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะค
1: คะ
2: เราไปรับฟังความรู้จากลัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีกันค่ะวันนี้เป็นเรื่องของหอบหืดในเด็กโตมาจะหายไหมนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ป๊อปนะฮะ
4: สว
3: ัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคหืดใช่ไหมฮะโรคหืดในเด็กอ่ะเราจะมาเป็น2มุมมองนะของผมอ่ะรักษาในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ขออาจารย์ป๊อปในเด็กใช่ไหมฮะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะฮะอันที่จริงลูกผมลูกชายคนเล็กเป็นโรคหืดด้วย
4: ตอนนี้ดีนะครับ
3: คือลูกผมเขาเป็นช่วงๆเป็นระยะนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาค่อยๆไล่เรียงกันไปดีกว่านะครับเมื่อก่อนเรารู้จักกันในโรคหอบหืดแล้วทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนเป็นโรคหืดจริงๆผมเคยพูดกับท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วอยากให้อาจารย์ป๊อปอธิบาย
4: จริงๆถ้าในศัพท์ของโรคเนี้ยคือภาษาอังกฤษเราเรียกแอสมาแต่จริงๆถ้าศัพท์การแพทย์ถ้าเราแปลเป็นไทยมันชื่อว่าโรคหืดแต่พอดีโรคหืดเวลาอาการกำเริบครับมันก็จะกำเริบด้วยหอบเหนื่อยฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นคำคล้องเสียงคู่กันว่าถ้าหืบก็ต้องหอ
3: บ
4: ก็เลยเป็นหอบหืด มันก็เลยเหมือนเรียกคล้องไปว่าโรคหอบหืด แต่ที่จริงโรคหืดถ้าเรารักษาดีๆก็ไม่ต้องหอบทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าชื่อโรคคือโรคหืด แต่ถ้าอาการแสดงของอาการหืดกำเริบเนี่ยก็มาด้วยเรื่องของหอ
3: บ
4: หายใจไม่ทัน อันนี้ก็ต้องแยกกันงั้นโรคหืดอาจจะหอบมา แต่ถ้าคุณหมอดูแลได้อย่างดีหรือคนไข้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมดูแลตัวเองอย่างดีก็ไม่จำเป็นต้องหอบมันแยกกันนะหอบกับหืด
3: อยากให้ตระหนักด้วยเมื่อก่อนมาด้วยกันเลยว่าหอบหืดแล้วคนก็จะไปเข้าใจว่าเป็นโรคนี้ทุกคนต้องหอบถึงจะเป็นหืดหอบหืดนะฮะแต่ว่าอยากให้ตระหนักว่าบางคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยมันมีเรื่องของหลอดลมมันตีบอยู
4: ่
3: บางทีเขาอาจจะยังไม่หอบไงแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเพราะว่าแต่คนเป็นเขาจะรู้นะมันจะมีเสียงแบบวีดวีดวีดแล้วเขาก็ยังมันจะทำให้เขาไม่ได้ตระหนักเรื่องการรักษาการรักษาโรคหืดเนี่ยสิ่งสำคัญคือการป้องกันก่อนเลยฮะก่อนที่มันจะกำเริบพอกำเริบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ทันเนี่ยบางทีอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เราถึงให้ทุกคนตระหนักก่อนเลยว่าเราอะโรคหืดเลยนะฮะเป็นโรคหืดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เต็มร้อยอ่ะคุณไม่ต้องหอบก็ได
4: ้
3: คุณต้องดูแลรักษาถ้าเกิดคุณหอบมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นเยอะแล้วมันจะยุ่งนะฮะ
4: ใช
3: ่โรคนี้มันเป็นยังไงนะฮะอาจารย
4: ์ก็เป็นโรคที่เกิดจากการมีการอักเสบของหลอดลม
3: ครับ
4: เรื้อรังแต่มันจะมีอะไรมากระตุ้นให้มันอักเสบรุนแรงเป็นช่วงๆแล้วก็เป็นโรคที่ตอบสนองดีต่อยาขยายหลอดลมเห็นว่าบางคนก็บอกว่าเขารู้สึกหอบเขาก็ต้องพ่นยาแล้วก็อาการหืดอาการหอบเนี่ยดีขึ้น
3: ครับ
4: อันนี้เป็นหัวใจสำคัญก็คือหลอดลมอักเสบเรื้อรังสนองดีต่อยาขยายหลอดลมโดยมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างที่ทำให้เกิดอาการหืดรุนแรงมากขึ้นหรือเกิดอาการหอบขึ้นมาได
3: ้ก็คือ
4: ซึ่งสาเหตุนี้ยังมีหลายสาเหตุนะยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุจริงๆมันคืออะไรบ้างก็ว่าเป็นพันธุกรรมเช่นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นเด็กอาจจะเป็นหรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในบ้านว่าอาจจะแบบคุณในบ้านมีคนสูบบุหรี่ตั้งแต่แบบคุณแม่ยังตั้งครรภ์หรือว่ามีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีสาเหตุที่ชัดเจนเชื่อว่าเป็นหลายๆปัจจัยมาร่วมกันแล้วทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาได
3: ้ก็คือหลอดลมอักเสบนะฮะพอหลอดลมอักเสบแล้วก็จะมีหลอดลมตีบ
4: ใช่
3: ที่เขามีอาการเนี่ยเพราะหลอดลมเขาตีบนะฮะแล้วยิ่งอักเสบมันก็จะยิ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมก็ยิ่งจะเกิดการอักเสบมากขึ้นมันก็จะเป็นมากขึ้น ถ้าเราไม่หยุดยั้งวงจรเนี่ยมันจะเป็นเรื่อยๆเราก็จนทำให้ปอดเนี่ยเสื่อมหมายถึงว่าสมรรถภาพปอดลดลงนะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกจะมีตัวกระตุ้นต้องมีตัวกระตุ้นให้เกิดเขามีการอักเสบแต่ตัวกระตุ้นนั้นคือจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่บางทีก็ PM 2.5 ใช่ไหมฮะก็เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นไล่ฝุ่นที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกสรดอกไม้หรืออะไรก็ได้ที่จะทำให้เกิดเรื่องของการอักเสบนะฮะสาเหตุยังไม่ชัดเจนแต่ไอ้คำว่าพันธุกรรมเนี่ยน่ากังวลมากเลยอาจารย์เอาจริงๆลูกคนเล็กผมเป็นใช่ไหมโชคดีนะก็มาไล่เลี้ยงกันแล้วล่ะว่านี่มันได้มาจากเธอหรือได้มาจากฉันโอ้โห
4: ต่อตีกัน
3: โชคดีทุกดีว่าที่บ้านคุณแม่เขาก็มีคนเป็นโรคหืดด้วยบ้านผมก็มีเป็นโรคหืดด้วยแชร์กันไงโชคดีเพราะไอ้คำว่าพันธุกรรมก็ไม่อยากจะให้ไปตกว่าเพราะเธอเพราะฉันอ่ะมีปัญหามาหลายบ้านแล้วนะนะฮะเราเคยเจอเรื่องของผมเคยเจอไข้เรื่องของธาลัสซีเมียทีนี้แหละไล่เลียงมาจากพันธุกรรมบ้านเธอบ้านฉันโอ้ทะเลาะกันวุ่นวายนะครับงั้นจริงๆแล้วเราตกลงมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มีลูกด้วยกันมันก็ไม่ต้องบ้านเธอบ้านฉันนะครับ
4: แล้ว
3: ก็สำคัญคือว่าเด็กที่อ่ะเป็นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นได้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็เป็นได้ใช่ไหมครับ
4: อาจารย์เจอบ่อยไหมครับ
3: เจอได้เรื่อยๆเลยครับเจอได้เรื่อยๆเลยคือผมอะอยู่ในสมาคมโรคหืดด้วยนะฮะก็คือสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยเราก็มาคุยกันนะฮะจริงๆเนี่ยปกติเนี่ยในสมาคมเขาจะเป็นหมอลูกปอดนะครับแล้วก็หมอเด็กแล้วก็หมอเด็กเกี่ยวกับภูมิแพ้หมอโรคปอดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหมอเกี่ยวกับภูมิแพ้ด้วยเขาอยู่กันในสมาคมเขาก็เชิญผมผมเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวก็เหมือนหมอทั่วไปนะฮะเข้าไปด้วยทำไมถึงเชิญผมไปเพราะว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นไม่รุนแรงเป็นไม่รุนแรงก็คือเป็นน้อยๆมีอาการกำเริบนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรุนแรงเนี่ยมีไม่ถึงที่กำเริบมากๆรุนแรงมากๆนะประมาณ 5% คือมันจะแบ่งว่าน้อยกับปานกลางนะฮะแล้วก็รุนแรงเนี่ยประมาณ 5% แล้วถ้าเกิดว่าปานกลางก็อาจจะสักหน่อยนึงน้อยเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเรารักษาน้อยเนี่ยหมอทั่วไปรักษาน้อยให้ดีๆก่อนโอกาสที่จะมันจะเปลี่ยนแล้วสมรรถภาพปอดจะถดถอยลดลงอ่ะก็จะมีน้อยไงเพราะฉะนั้นถ้าหมอทั่วไปดูแลคนไข้ที่เป็นโรคหืดได้ดีมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับก็ไม่ต้องไปใช้ยาอะไรที่มันแพงๆหรือว่าอะไรเนี่ยตอนที่เขาเป็นเยอะไงนะฮะถ้าเป็นน้อยๆมันก็สามารถดูแลกันได้นะฮะใช่ครับคือผมเจอได้เรื่อยๆเลยแล้วของอาจารย์เจอบ่อยแค่ไหนครับ
4: ก็ช่วงหลังนี้เราเจอบ่อยเหมือนกันครับแล้วก็ความที่เป็นเด็กจะวินิจฉัยค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่อย่างอาจารย์บางทีก็ไปเป่าตรวจสมรรถภาพปอดใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กโดยเฉพาะน้อยกว่า6ปีเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสมรรถภาพปอดหรือเป่าปอดได้เพราะฉะนั้นในเด็กก็จะวินิจฉัยยากอาจจะได้ประวัติเป็นติดเชื้อหวัดแล้วก็หอบหรือไอเยอะไอเรื้อรังไองานอย่างเงี้ยครับก็เจอคนไข้กลุ่มเด็กเล็กที่มีอาการแบบนี้เยอะโดยเฉพาะในฤดูที่มีการติดเชื้อไวรัสฤดูฝนฤดูหนาวเริ่มมา

0: แดงทุกวันเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบโอ้โหเช้ามาผมตื่นมานี่คือหมอกแบบโอ้โหกรุงเทพมีหมอกอะครับคือเยี่ยมสุดยอดคือเอาผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังตอนที่ลูกผมเป็นโรคหืดแล้วกำเริบครั้งแรกอะเขาไม่สบายตอนนั้นน่าจะประมาณสัก4-5 ขวบหรือ5-6 ขวบแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ไม่สบายแล้วก็นี่แหละไอแล้วก็มีเสมหะอะไปนั่งข้างๆลูกได้ยินเลยลูกก็จะหอบแล้วมีเสียงวิทย์โอ้โหมาแต่ไกลเลยตอนนั้นใจไม่ดีเลยนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นหืดนะเพราะตอนนั้นอาจจะเป็นเชื้อไวรัสทำให้หลอดลมตีบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็แต่ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยแล้วเวลาเขาไม่สบายก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆหรือบางทีใช่นั่งอยู่นั่งอยู่กำลังเล่นเกมหรือกำลังดูทีวีกำเริบก็มีฮะไม่อยู่ก็ขึ้นมาแต่พอเขาโตแล้วเขาจะเริ่มรู้ตัวนะฮะ
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วมันต้องมีตัวกระตุ้นใช่ไหมอาจารย์
1: โดยส่วนมากครับมักจะมีสิ่งกระตุ้นทำให้อาการหืดกำเริบ
0: ครับ
1: ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีสิ่งกระตุ้นชัดเจนก็ได้ถ้ากรณีที่เขาเป็นหืดชนิดรุนแรงแล้วก็ยังมีการอักเสบต่อเนื่องตลอดเวลาคือบางคนก็ไม่มีช่วงหายเลยแต่ ในเด็กนะครับส่วนมากที่เราจะเจอบ่อยคือมักหอบช่วงเป็นหวัดไม่สบาย
0: บ
1: แต่พอหายหวัดไม่สบายวิ่งเล่นทุกอย่างปกติหมดอันนี้เราเจอได้บ่อยโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่เป็นโรคหืด
0: แล้วหมายถึงว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะวินิจฉัยโรคหืดเนี่ยตอนที่เด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะมั่นใจแล้วว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับไวรัสอะอันนี้เป็นโรคแบบการอักเสบของหลอดลม
1: นี่เป็นคำถามที่วินิจฉัยยากเพราะว่าอาจารย์ยังพอจำตอนรู้อาจารย์เป็นเด็กเริ่มเข้าอนุบาลนะ
0: ครับ
1: เข้าไปปุ๊บเจอเชื้อไวรัสที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็เป็นหวัดบ่อยมากนี่มันก็แยกยากว่าอันนี้ติดเชื้อไวรัสแล้วแบบหลอดลมมันตีบนิดหน่อยหรือเปล่าเนาะแต่ปัจจุบันถ้าเราเอาแนวทางการวินิจฉัยภาวะหืดโรคหืดในเด็กเนี่ยก็คือเขาก็ถ้าเราสามารถคุณหมอนะครับมีประวัติว่าฟังได้ยินเสียงหวีดอย่างน้อย1 ครั้งขึ้นไปเนาะแล้วก็ไม่สามารถอธิบายด้วยโรคอื่นๆได้เช่นไม่สามารถได้ด้วยหลอดลมฝอยอักเส
0: บ
1: อายุประมาณ2 ขวบกว่าแล้วเนาะแล้วก็อาจจะร่วมกับประวัติอื่นๆอย่างที่เราคุยกันเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นหอบหืดประวัติแพ้อาหารหรือเคยทำเทสว่าแพ้ฝุ่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะทำให้เราวินิจฉัยได้เร็วขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเราเชื่อว่าเราวินิจฉัยเร็วรักษาเร็วตอนโตหายได้หายได้คือไม่เป็นอีกเลยเพราะว่าเราดูแลดีตั้งแต่เด็กงั้นโดยทั่วไปก็ถ้าได้ยินเสียงหวีดตั้งแต่1 ครั้งขึ้นไปคือประมาณ2 ครั้งร่วมกับไม่สามารถวินิจฉัยโรคอื่นได้เราจะให้การรักษาแบบหืดไปก่อนเนาะโดยทั่วไปคนไข้มักจะดีขึ้นหลังรักษาประมาณ1-2 เดือนแต่ถ้าไม่ดีขึ้นแพทย์ก็จะต้องหาการวินิจฉัยอื่นมาช่วยงั้นในเด็กเล็กเราประมาณนี้ครับถ้ามีเสียงวีดแล้วตอบสนองดีต่อยาขยายหลอดลมเราก็ให้การรักษาโรคหืดไปก่อนได้แล้วก็นั้นมาติดตาม
0: คือโตมาถ้าดูแลดีถ้าโตมาเนี่ยจะหายได้ใช่ไหมฮะ
1: อันนี้เป็นข้อดีของเด็กที่เหนือกว่าผู้ใหญ่ถ้าเรามีอาการหืดหรือหายใจเสียงวีดตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าอาการแบบอาจจะไม่เยอะและแพทย์วินิจฉัยได้เร็วให้การรักษาอย่างต่อเนื่องอาการไม่รุนแรงไม่ทำให้แบบปอดอักเสบรุนแรงมากเนี่ยครับร่วมกับประวัติอาจจะแบบสัมพันธ์กับติดเชื้อไวรัสเช่นมาเป็นหวัดปุ๊บหอบแต่หายหวัดวิ่งเล่นสบายหายไป2-3 เดือนเป็นใหม่ในกลุ่มนี้โอกาสประกันพยากรโรคดีบางที6, 7, 8, 9 ขวบหาย
0: ครับ
1: มักจะได้ประวัติจากคุณพ่อคุณแม่ว่าตอนเด็กๆผมเคยเป็นหอบแต่โตหายก็จะเป็นกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือจริงๆก็อาจจะเป็นไวรัสแล้วทำให้หลอดลมไวหรือเปล่าหรือว่าเป็นหอบหืดชนิดไม่รุนแรงแล้วเราดูแลรักษาเขาดีแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับอาจารย์ที่สุดท้ายก็จะโตไปเพื่อให้อาจารย์ช่วยดูแลเช่นกลุ่มที่มีภูมิแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีหอบหืดมีภูมิแพ้เช่นอาจจะแพ้ภูมิแพ้จมูกภูมิแพ้ผิวหนังแพ้อาหารอาการรุนแรงมากตั้งแต่เด็กๆแบบเป็นทีไลนอน ICU พ่นยาตลอดเวลาแล้วก็ควบคุมโรคลำบากกลุ่มนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะเป็นต่อเนื่องจนถึงตอนโตเพื่อให้อาจารย์ช่วยดูแลต่อ
0: ครับ ถ้าผมเจอผมก็เจอแบบอันดับแรกกลุ่มแรกผมจะเจอ

0: ที่เป็นเด็กเหมือนมาจากอาจารย์ละเป็นเด็กมาแล้วก็พอเข้าสู่วัยกลางคนก็อาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
1: ครับ
0: ก็ตอนแรกเป็นเด็กก็เหมือนจะหายไปละผู้ใหญ่ตอนต้นก็มาจะกำเริบซักประวัติในอดีตมีอันนี้ก็จะเจอนะครับอันนี้ก็จะง่ายละอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะก็อาจจะมาด้วยเรื่องของไอเรื้อรังไอเรื้อรังหาสาเหตุไม่เจอแต่ต้องซักประวัติอย่างละเอียดเลยนะฮะไอเป็น2เดือนเนี่ยโอ้หาสาเหตุอะไรก็ไม่เจอเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่เจออ่ะบางทีไอเยอะอาจจะมีเสียงนกหวีดในคอนะฮะก็คือเป็นบางช่วงนะอันนี้ก็เจอนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนจะเป็นมาเรื่อยๆละแบบว่าแบบมีเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันได้ดูเหมือนไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยอะไรเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาต้องออกกำลังกายหรือต้องทำนู่นนี่แล้วเขาจะรู้สึกเหมือนเหนื่อยฟังปอดไปโอ้โหเสียงหวีดเสียงวิทมาเต็มเลยอันนี้ก็เจอแต่ว่าคนไข้ไม่คือเขาอยู่อย่างนี้มานานละอยู่จนชินชีวิตชาชินละนะฮะคือเหนื่อยมาจนชาชินนะฮะบางคนเหนื่อยจนชาชินก็จะไม่คิดว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่ารักษาได้โอ้โหจะดีมากเลยจะไปออกกำลังกายจะไปทำงานได้ปกตินะครับก็เจอได้เรื่อยๆได้ทุกกลุ่มอายุแต่โรคหืดในผู้ใหญ่เนี่ยหลักการก็ว่ามันจะมีการอักเสบเพราะฉะนั้นมันจะไม่หายขาดจะต้องมีการลดการอักเสบไว้ตลอดเวลานะครับแต่ส่วนใหญ่คนไข้ของผมก็นะผู้ใหญ่เนาะเราบังคับไม่ได้เนาะพออาการดีแล้วมักจะหยุดยาเองแต่ก็จะต้องบอกเขาว่าจะต้องมียาติดตัวไว้เผื่อมันฉุกเฉินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มันจะเกิดฉุกเฉินได้นะแล้วอยู่ก็นั่งก็เป็นนะเหมือนลูกผมอะนั่งเล่นเกมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยเขาอยู่ในห้องเรียนฮะแล้วมีอาการขึ้นมาคือปกติเนี่ยเราจะรู้กันเลยว่าเวลาที่เขาจะไปไหนอ่ะจะต้องมียาสูตรช่วยบรรเทาอาการแล้วก็ลดการอักเสบด้วยเหมือนติดกระเป๋าไว้ทุกที่นะฮะเด็กอะเนาะคือทุกกระเป๋าของเขาจะต้องมีนะฮะไปที่ไหนจะต้องมียาตัวนี้ติดตัวไว
1: ้
0: เพราะถ้าเกิดเขาไม่พกเองเขาก็ไม่ยอมพกอยู่แล้วนะครับวันนั้นไปที่โรงเรียนแล้วกำเริบแล้วจับพัดจับผูว่ามันไม่มียาในกระเป๋าอ่ะเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะผมจะต้องให้แม่บ้านเอายาไปให้ที่โรงเรียน
1: ครับ
0: แต่จริงกรณีอย่างนี้มันเป็นกรณีศึกษานะครับที่บางคนอ่ะก็คือว่าเวลาที่ตอนแรกมันก็เหมือนสุขสบายดีไม่มีอะไรนะฮะแล้วพออาการกำเริบอะครับถ้ากำเริบแล้วมันหายไปเองได้มันก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาแต่ถ้ากำเริบแล้วเป็นมากขึ้นมันก็ติดมากขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปกติเราเป็นหมอเราจะต้องบอกใครละมันจะต้องมีแผนฉุกเฉินเขาเรียกว่าเป็นแผนประจำตัวของใครที่เป็นโรคหืดถ้ามีอาการปุ๊บสูตรยาเลยแล้วแต่มันจะมี2แบบพ่นนะฮะหรือแบบสูตรก็ได้นะครับสูตรเข้าไปเลย1ครั้งอีก15นาทีไม่ดีขึ้นให้สูตรอีกครั้งนึงนะครับอีก15นาทีไม่ดีขึ้นสูตรอีกครั้งนึงไม่ดีขึ้นอีกโทรเรียก1669นะครับคุณต้องมาละคุณจะปล่อยไว้ไม่ได้ละอย่างน้อยก็ต้องมาละเพื่อป้องกันไว้ว่าเกิดเหตุอันตรายขึ้นมามาที่โรงพยาบาลมาประเมินก่อนเลยนะครับว่ายังมีเรื่องติดอยู่ไหมจะได้พ่นยาท่านผู้ชมใครเคย เห็นที่โรงพยาบาลเขาจะมีเครื่องพ่นยาแบบละอองฝอยก็จะเข้าไปได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็นิจานบอกแล้วไงว่าเด็กที่โตมาเป็นโรคหืดนะ
1: มีบางคนที่หายได้ใช่
0: ครับ
1: แต่ว่าถึงแม้ไม่หายก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได
0: ้
1: เป็นหืดไม่จำเป็นต้องหอบก
0: ็
1: สามารถใช้ชีวิตออกกำลังกายได้ปกติถ้าดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ปรึกษาแพทย์ไปตามนัดตลอด
0: ปกติเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็เราก็จะแนะนำว่าเราผมก็จะส่งเจอกับหมอโรคปอดตรวจสมรรถภาพปอดนะครับปีละครั้งหรือตามที่โอกาสที่จะสามารถตรวจได้ของอาจารย์นี่ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยจะต้องตรวจสมรรถภาพปอด
1: ก็ตรวจนะครับแต่ว่าเราประเมินขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคหืดเขาว่าเขาเป็นแบบไหนถ้าเป็นอาการน้อยโอ้ยไม่มีอาการเลยแข็งแรงดีเราก็อาจจะไม่ได้ตรวจสมรรถภาพปอดบ่อยหรืออาจจะไม่ตรวจเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของการนัดด้วยแต่ว่าถ้าในเด็กที่กลุ่มที่มีอาการรุนแรงหรือระดับปานกลางขึ้นไปอาจจะตรวจสมรรถภาพปอดเพราะอาจจะมีผลต่อการวางแผนหยุดยาวางแผนปรับเพิ่มลดยา
0: ครับ
1: ส่วนถ้าอาการน้อยมากๆบางทีก็ติดตามอาการดูจากอาการได้หรือบางทีเรามีอุปกรณ์อันนึงที่เรียกว่า peak flow เป็นแบบอุปกรณ์ตรวจสมรรถภาพปอดแบบง่าย
0: ๆครับ
1: ที่คลินิกเพราะว่าถ้าเครื่องใหญ่ๆหรืออุปกรณ์ตรวจสมรรถภาพปอดแบบเต็ม ต็มฟังก์ชันเลยเนี่ยต้องไปทำที่ห้องตรวจต้องนัดอีกเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็จะมีเครื่องเล็กๆ เรียกว่าพีคโฟลว์อาจจะใช้อันนั้นเป่าเป็นการประเมินเบื้องต้นก่อนก็ได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับความรุนแรง
0: ครับ
1: ไม่ได้ส่งทุกนาย
0: ปกติเราก็จะประเมินตลอดเนาะเพราะว่าในสมาคมของเราของโรคหืดเราก็จะมีเลยนะฮะคำที่บอกนะฮะจะบอกให้คุณหมอที่ดูแลอยู่นะปรับประเมินทบทวนก็คือว่าถ้าเกิดอาการดีขึ้นนะก็ปรับลดยาถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นก็ปรับเพิ่มยานะฮะแล้วก็ประเมินด้วยอ่ะประเมินเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดโรคหืดกำเริบนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสมรรถภาพปอดนะครับทบทวนแผนการรักษาสิเราก็ต้องดูแลคนไข้นัดเป็นระยะนะครับแต่ถ้าเกิดดีก็จะนัดกันทางหาออกไปนะครับก็โรคหืดจริงอยากให้ท่านผู้ชมถามในรายการนะฮะวันนี้เกี่ยวกับโรคหืดเข้าใจแหละว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีโรคหืดเอางี้ก็ได้ไอเรื้อรังแล้วกันไอเรื้อรังสาเหตุเกิดจากอะไรเมื่อไหร่ที่จะแยกว่าจะเป็นไอจากโรคหืดหรือไอจากเรื่องของกรดไหลย้อนเดี๋ยวเราก็จะมาตอบกันนะครับแล้วโอ้ไหนๆก็มาถึงเรื่องของเกี่ยวกับปอดอาจารย
1: ์ครับ
0: นี่ผมเพิ่งดูข่าวนะฮะสักประมาณสักวัน2วันเนี่ยมันจะขึ้นมาในฟีดนะครับ
1: ครับ
0: ยังเดี๋ยวยาเอาข่าวนี้ก่อนเอาข่าวนี้ก่อนเรื่องของ IPD
1: ครับ
0: วัคซีน IPD ฮะ
1: ครับ
0: ที่ตอนนี้ฮะมีหมอนะฮะก็คือเป็นกุมารแพทย์นะฮะสมาไอรัฐวิไลกุมารแพทย์นะครับแล้วก็สมาคมโรคติดเชื้อเด็กนะครับก็พยายามจะไปผลักดันสปสช.ให้บรรจุเรื่องของวัคซีน IPD นะฮะเข้าเป็นแบบเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะต้องฉีด
1: ครับ
0: นะเราก็รณรงค์นะอาจารย์เนาะ
1: ครับวันนี้เห็นด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าพอดีผมนอกจากเป็นหมอโรคปอด
0: ครับ
1: ก็ดู ICU ด้วยถ้าใครมีโอกาสได้เจอโรคปอดอักเสบจากเชื้อตัวเนี้ยที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเนี่ยมันอาการรุนแรงมากมีทั้งเสียชีวิตทุพพลภาพบางรายต้องไปตัดปอดเพราะว่าปอดมันเสียหายเป็นหนองหรือต้องใส่สายระบายเพราะเป็นเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วถ้าเรามีวัคซีนที่ป้องกันได้ทำไมเราจะไม่ป้องกันถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ก็โดยส่วนตัวคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับเด็กไทยของเรา
0: คือโดยส่วนตัวผมลูกผมอ่ะก็คือเลยไวละเพราะว่าฉีดกันหมดละนะฮะแต่ผมเห็นด้วยแล้วก็แบบว่าคือรณรงค์เลยนะฮะเนื่องจากว่าใครไม่เจอไม่รู้นะถ้าเกิดว่าคนหมอเด็กที่เจอเคสแบบนี้สักเคสหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันบางทีมันแบบก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับใครด้วยแล้วเด็กก็ติดเชื้อหมายถึงว่าติดเชื้อทางเดินหายใจอ่ะเป็นคันเรื่อยๆอยู่แล้วตอนที่ลูกผมยังเป็นเด็กอ่ะติดเชื้อทุกเดือนเลยจะบอกทุกสองอาทิตย์ก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เชื้อแบคทีเรียตัวนี้เข้าไปและแบคทีเรียตัวนี้ไปที่ปอดอ่ะโอ้โหบางคนแบบรุนแรงมากเลยนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะต้องนอนไอซียูเลยเพราะนอนไอซียูแล้วถ้ากลับมาได้แบบปกติก็ดีอ่ะบางคนต้องแบบมีตัดปอดอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะไอ้ตัวเลขที่เอาขึ้นมารายงานกันน่ะที่ผมเห็นตัวเลขอ่ะมันผมว่าประเทศไทยอ่ะที่บอกว่าตัวเลขที่ติดเชื้อ150กว่ารายเงี้ยว่ามันยังวินิจฉัยแบบมันยังไม่ได้แม่นยำใช่ไหมจริงมากกว่านั้นใช่ไหมฮะ
1: เราเชื่อว่าน่าจะมากกว่านั้น
0: ครับ
1: มันมีหลายปัจจัยที่เราอาจจะตรวจไม่เจอเชื้อเนื่องจากว่าบางทีเราก็กินยาฆ่าเชื้อกัน
0: ครับ
1: เป็นประจำมันคือเราสามารถซื้อได้ง่ายนะเงิน157รายมั้งผมไม่แน่ใจมันน่าจะน้อยกว่าความเป็นจริงแต่ต้องยอมรับว่าตัวโรคนี้มันรุนแรงมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กงั้นมันก็เลยส่วนมากถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ทุกวันนี้เขาจ่ายตังเองกันคือเราก็จะเริ่มฉีดตั้งแต่2เดือนเพราะเชื่อว่าถ้าติดภายในขวบปีแรกเนี่ยโอ้โหอาการหนักมากมันไม่ใช่เล่นงานปอดอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ในบางรายเราเคยเจอว่าขึ้นสมองก็คือมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่เขาก็พยายามหาเงินมาจ่ายเพื่อสำหรับวัคซีนตัวนี้ถ้าทางผู้หลักผู้ใหญ่สามารถช่วยซัพพอร์ตได้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กไทยเราซึ่งตอนก็เกิดน้อยอยู่แล้วอยากให้เกิดแบบมีคุณภาพแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปน่าจะดีที่สุด
0: ครับคือที่บอกว่าวัคซีน IPD ที่เราคุยกันนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นผู้สูงอายุจะรู้จักวัคซีนตัวนี้ในนามของวัคซีนปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดหรือวัคซีนนิวโมคอคคัสนะครับอันนี้คือตัวเดียวนะ ตัวเดียวกันเลยนะฮะถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะเป็น IPD นะฮะก็มาจากเรื่องของ invasive ใช่ไหมฮะ pneumococcal นะฮะ disease นะครับก็คืออันนี้เป็นเด็ก IPD อันนี้ผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกในจะรู้จักกันในติดเชื้อในปอดอักเสบนะปอดอักเสบไม่พอมันต้องดูรุนแรงหน่อยนึงติดเชื้อในกระแสเลือดคือตัวนี้แหละนะครับคือผมอ่ะก็จะแนะนำให้คนไข้ผมผู้สูงอายุฉีดทุกรายนะฮะอายุเกิน65ปีผมแนะนำว่าฉีดทุกรายนะครับคือเด็กเนี่ยต้องฉีดกี่เข็มนะอาจารย์ผมทำไม่ได
1: ้ถ้าพื้นฐานเนี่ยประมาณ4เข็มก็คือที่2เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็ขวบถึงขวบ3เดือนประมาณนี้
0: คือเด็กอ่ะเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ยาวนานไงก็ต้องมากระตุ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะฉีด2แบบแบบแรกอายุ65ปีฉีดเข็มเดียวแล้วจบเลยแบบที่2นะฮะปีนี้ฉีดเข็มเดียวก่อนนะแล้วอีก1ปีมาฉีดบูสเตอร์อีกสัก1เข็
1: ม
0: นะครับอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลไหนมีแบบไหนแล้วจริงๆผลน่ะก็คือไม่ได้หนีกันมากคำแนะนำปัจจุบันก็คือว่าฉีด1เข็มจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถท่านผู้ชมก็สามารถไปดูได้คนไข้ผมหลายคนมาถามด้วยว่าคุณหมอมีวัคซีนนี้ไหมนะครับ
1: ต้องอายุเกินเท่าไหร่ไหมครับหรือว่าแบบทุกอายุได้เลย
0: ปกติเราแนะนำ65ปีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอายุก่อนหน้านั้นมีโรคประจำตัว
1: เอามาฉีดดีกว่า
0: เช่นเบาหวานเนี้ยเป็นก็หนักไงเป็นโรคหัวใจเป็นแล้วก็หนักไงก็สามารถฉีดได้นะครับแต่ถ้าเรามีฉีดกันเยอะๆตั้งแต่วัยเด็กก่อนเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแนวคิดที่ส่งผลถึงผู้ใหญ่ด้วยมันไม่ได้แค่ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กอย่างเดียวมันยังสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนด้วยแล้วก็ลดการเกิดโรคในผู้ใหญ่ด้วยนะครับมีคำถามนะฮะคุณจารุวรรณนะครับถามว่าโรคหืดถือเป็นโรคที่เกิดจากสาเหตุเฉพาะตัวหรือติดต่อมาจากคนอื่น
1: จริงโรคหืดเป็นโรคเรื้อรังคล้ายๆกับเบาหวานความดัน
0: ครับ
1: เป็นโรคไม่ติดต่อนะครับก็ไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได
0: ้
1: หรือคนสู่สัตว์อะไรก็ตามเป็นโรคของคนใดคนหนึ่งเพียงแต่ว่ามีสิ่งกระตุ้นภายนอกต่างหากที่อาจจะทำให้โรคหืดเนี่ยมันกำเริบรุนแรงมากขึ้น
0: ครับ
1: เห็นเราก็เป็นถ้าเราเป็นโรคหืดเราก็หลีกเลี่ยงไปอยู่ใกล้คนที่เป็นหวัดไม่สบายเพราะเดี๋ยวเราไปรับเชื้อมาแล้วอาจจะทำให้โรคหืดเรากำเริบขึ้น
0: ครับ
1: เป็นแบบนี้มากกว่า
0: คุณสมชายครับคุณสมชายเป็นโรคภูมิแพ้น้ำมูกใสๆตอนเช้ามียาอะไรลดน้ำมูกได้บ้างครับ
1: อันหนึ่งเรามียาลดน้ำมูกจริงๆเราเป็นยาแก้แพ
0: ้
1: ยาลดอาการแพ้มีหลากหลายชนิดเลยช่วงหลังๆยาแก้แพ้หรือยาภูมิแพ้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่สามารถลดอาการน้ำมูกใสๆตอนเช้าได
0: ้
1: แต่อาจจะต้องคุณสนใจอาจจะมองลึกไปกว่านั้นคือว่าทำไมเรายังตื่นมาแล้วมีน้ำมูกตอนเช้ายังคัดจมูกอยู่ยังมีสิ่งกระตุ้นภูมิแพ้ในห้องเราหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนไข้เด็กของผมก็ตุ๊กตาบนเตียงออกหรือยังกองหนังสือบนเตียงผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเราได้ทำความสะอาดหรือยังหรือสูบบุหรี่ในบ้าน ถ้าการสูบบุหรี่ในบ้านการมีควันบุหรี่อยู่ตลอดเนี่ยมันก็กระตุ้นให้เราเกิดน้ำมูกไหลใสๆตอนเช้าหรือตอนนี้เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนึงคือ PM 2.5 ตอนนี้ผมก็กำเริบเวลาตื่นเช้าอย่างนี้บางทีเราก็อาจจะต้อง มีเครื่องกรองอากาศพอช่วยได้บ้างหรือลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
0: ครับ
1: ก็อาจช่วงนี้อาจต้องทานยาภูมิแพ้ทุกวันมันมีหลายยามากนะครับลอร่าทาดีนนี่ชื่อเจเนริกเดมเชื่อทั่วไปที่อาจจะไปหาแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็เจอคุณหมอก็น่าจะดีเพราะในบางรายเนี่ยอาจจำเป็นต้องพ่นยาจมูกร่วมด้วยก็คืออาจจะพ่นยาสเตอรอยด์เข้าไปในจมูกเพื่อลดการอักเสบของโพรงจมูก
0: ครับ
1: อาจจะทำให้อาการของคุณสมชายดีขึ้น
0: ครับเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่สบายแล้วมีอาการไออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นี่เรามียาที่ประจำที่หลายคนไปซื้อตามร้านขายยานะฮะยาคาร์โบซิซิอินนะครับเป็นยาเรื่องของบรรเทาอาการไอละลายเสมหะนะจริงๆไม่ใช่มีคาร์โบซิซิอินอย่างเดียวนะมีอะซิติลซิซิอินด้วยนะครับคือช่วยลดเรื่องของเป็นกลุ่มยาละลายเสมหะถ้าเกิดใครที่ไอแล้วมีเสมหะก็สามารถใช้ได้นะครับไปซื้อตามร้านขายยาได้เด็กก็มีเป็นน้ำเป็นเม็ดนะครับซิลตีซิซีนก็อาจจะมีเรื่องของเป็นเม็ดฟู
1: ่
0: ละลายเป็นเม็ดเด็กก็อาจจะเป็นซองใช่ไหมครับก็จะไปช่วยเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างของเสมหะแต่ในงานวิจัยมันไม่ค่อยจะช่วยเท่าไหร่แต่ในชีวิตจริงบางคนกินแล้วก็ช่วย
1: ใช่ใช
0: ่ต้องบอกก่อนนะครับยาลายเสมหะเนี่ยเป็นยาที่ราคาไม่สูง แต่หลายท่านเวลาที่มาโรงพยาบาลแล้วแล้วก็โดยเฉพาะจะใช้สิทธิ์ข้าราชการเอ๊ะทำไมยาละลายเสมหะเบิกไม่ได้ทำไมจะต้องมาจ่ายสตังค์เพิ่มกับยาละลายเสมหะซึ่งราคาไม่สูงเลยราคาแบบเม็ดละไม่กี่บาทนะฮะที่มันมีหลักการคิดก็คือว่าถ้ามันมีงานวิจัยที่น่าที่มีประโยชน์ช่วยได้ดีเลยนะครับเราก็จะรัฐบาลก็จะให้เบิกได้แต่ที่ถ้าเกิดว่างานวิจัยที่ยังก้ำกึ่งก็ช่วยนะก็อาจจะไม่ช่วยนะอย่างเงี้ยพอมันก้ำกึ่งแล้วเนี่ยก็เรื่องของการสิทธิ์เบิกจ่ายเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคนไข้จะต้องจ่ายเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นยาละลายเสมหะจะเป็นยาในกลุ่มนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเสมหะไออะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้แล้วโอ้ช่วยอย่างเงี้ย ก็ลองดูนะครับคุณฟรานใช่ไหมครับขอถามให้เพื่อนค่ะเพศหญิงอายุ79ปีหนัก82สูง167มีอาการขาซ้ายล่างบวมแดงไม่มีไข้ไปโรงพยาบาลผลเลือดที่ผิดปกติคืออันนี้คือค่าการทำงานของไตมีความเสื่อมเล็กน้อยนะครับถ้าบอกว่า79ปีแล้วอัตราการกรองได้48ผมว่าโอเคนะก็เป็นความเสื่อมแล้วแหละมีไตเสื่อมระยะ3แต่ก็ดูตามอายุ80ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเข้มข้นของเลือดนะครับสำหรับผู้หญิงได้ 32.8% ปกติผู้หญิงจะเป็น 36% นะครับ อันนี้ก็ซีดเลือดจางเล็กน้อยนะฮะ เพื่อนควรทำอย่างไรคือจริงๆน่ะขาซ้ายบวมแดงเนี่ยแล้วไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคือหมอเขาต้องหาสาเหตุอย่างละเอียดอะครับเพราะว่าเวลาที่ขาซ้ายข้างเดียวในผู้สูงอายุบวมเนี่ยเราจะกังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องของการติดเชื้อที่ผิวหนังก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องหลอดเลือดดำอุดตันโอ้มันเยอะมากเลยนะคะสาเหตุเยอะมากผมเชื่อว่าหมอเขาอะน่าจะต้องนัดอยู่เรื่อยๆแหละและต้องประเมินผลว่ามันเกิดจากอะไรพยายามหาสาเหตุให้ได้นะครับผมว่าน่าจะไปติดตามตามนัดนะครับนะเพราะว่าดูแล้วเจาะเลือดหลายตัวเลยนะครับคำถามนะคะที่ฝากไว้น้องอายุ3ขวบค่ะน้องหอบบ่อยมากปีนี้เข้าโรงพยาบาล2ครั้งส่วนมากลงแต่ปอดค่ะRSV อีกละ RSV ลงปอดหลอดลมน้องไวต่ออากาศนะฮะจะรักษาแบบไหนส่วนมากแม่จะพาไปคลินิกแต่พอหมดฤทธิ์ยาน้องก็ไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ทำไงดีฮะมีลูก3ขวบแล้วหอบบ่อยมากเดือนนี้ไปโรงพยาบาลไอ้ปีนี้2ครั้งแล้ว
1: โรงพยาบาล2รอบแล้ว
0: ครับ
1: ก็จริงๆผมว่าคือก็ต้องตรวจต้องถามคุณหมอที่ตรวจหรือว่าไปตรวจดูว่าตอนที่เข้าโรงพยาบาลแต่ละรอบเนี่ยฟังเสียงปอดได้เสียงวีดหรือเปล่านะเพราะว่าประวัติจะเป็นลักษณะนี้ในเด็กอายุน้อยกว่า 4-5 ขวบเริ่มเข้าเนอร์เซอรี่หรือไปโรงเรียนพอติดเชื้อหวัดก็ไอมาหอบแล้วก็ไปโรงพยาบาลพ่นยากินยาหรือไปคลินิกพ่นยากินยาดีขึ้นไปเรียนต่อแล้วก็ไปโรงเรียนต่อแล้วก็กลับมาก็มีอาการแบบเดิมเนาะอันดับแรกก็ดูก่อนว่าจริงๆที่น้องต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดเป็นจากสาเหตุหลอดลมไวหรือว่ามันมีปอดอักเสบหลอดลมฝอยอักเสบนะครับอันที่สองก็คือทุกครั้งเนี่ยคุณหมอฟังปอดได้ยินเสียงหวีดหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงหวีดเราก็พ่นยาแล้วดีขึ้นถ้าได้ยินเสียงหวีดเกิน2รอบขึ้นไปโรงพยาบาลบ่อยมากเนี่ยการให้คุณหมอตรวจประเมินว่าเขาจะมีโอกาสเป็นหลอดลมไวหรือหอบหืดเนี่ยได้ไหมโรคหืดได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งที่เมื่อกี้ผมลืมพูดก็คือการติดเชื้อ RSV
0: ครับ
1: หมายถึงว่าถ้าลูกของเราเคยติดเชื้อ RSV ในอดีตนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมบอกว่ามีโอกาสมากเลยที่โตขึ้นไปหน่อยนึงอาจจะมีหลอดลมไวหรือเป็นโรคหอบหืดได้นี่ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่คุณหมอก็จะเก็บไว้ในใจว่าโอเคติดเชื้อ RSV นะเวลาป่วยไม่สบายอาจจะหลอดลมตีบใหม่ได้นะงั้นคำแนะนำของผมก็คือว่าถ้าหอบอีกหรือมีอาการไอไปโรงพยาบาลอีกก็ต้องคุยกับคุณหมอว่าลูกมีหายใจมีเสียงหวีดหรือเปล่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นหลอดลมไวหรือโรคหืดซึ่งถ้าวินิจฉัยโรคนี้เนี่ยลูกของคุณแม่อาจจะมีความจำเป็นต้องได้รับยาพ่น
0: ครับ
1: ไปใช้ที่บ้านนะเป็นยาพ่นตัวที่รักษาที่เรียกว่ายาพ่นสเตียรอยด์ใช้พ่นผ่านกระบอกอาจจะพ่นเช้าเย็นช่วงแรกอันนี้อาจจะช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรงในการป่วยรอบต่อไปได้เนาะถ้าสามารถทำวินิจฉัยเป็นภาวะนี้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นคำแนะนำหนึ่งที่แนะนำแล้วก็คุณแม่อาจจะสังเกตลูกของเราด้วยว่ามีตัวกระตุ้นอะไรเป็นหลักเช่น โดนฝุ่นทุกครั้งเริ่มหอบหรือมีสิ่งกระตุ้นควันบุหรี่มีอะไรในบ้านซึ่งพวกนี้เป็นอะไรที่เราสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้จัดการห้องให้สะอาดเอาตุ๊กตาออกให้น้อยที่สุดทำความสะอาดผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเพราะสิ่งพวกนี้ก็กระตุ้นให้หลอดลมไวหรือหืดได้เหมือนกันงั้นคำแนะนำก็น่าจะไปพบแพทย์ตอนที่ป่วยคุยกับแพทย์ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเป็นโรคนี้ได้ยาป้องกันก็น่าจะหาย
0: มีคำถามจากคุณฟรานนะครับคุณฟรานถามว่าสวัสดีค่ะไอจากฝุ่น PM 2.5 จะมีลักษณะอย่างไรต่างจากไอจากหอบหืดอ่ะผมอธิบายก่อนแล้วกันว่าการไอเนี่ยถ้าเกิดคุณไอจากหวัดอ่ะก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของการอักเสบนะฮะการอักเสบเนี่ยของทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วก็หลอดลมก็ทำให้เกิดการไอแล้วอะไรที่บ้างที่ทำให้เกิดการอักเสบการอักเสบก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสก็คือเป็นหวัดนะครับหรือเป็นภูมิแพ้นะครับหรือเป็นโรคหืดนะฮะก็ไอได้ถ้าเป็นภูมิแพ้หรือโรคหืดเนี่ยเขาก็จะมีPM 2.5 ก็สามารถกระตุ้นทำให้เกิดเขาไอได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย PM 2.5 เนี่ยจะกระตุ้นให้ไอก็ต้องดูก่อนว่าเขาอะมีโรคประจำตัวเป็นอะไรนะฮะถ้าเขามีเป็นภูมิแพ้นะฮะก็ PM ก็ไปกระตุ้นให้เขาไอถ้าเขาเป็นโรคหืด PM ก็ไปกระตุ้นทำให้เขาไอเรื้อรังได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถามว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคมากกว่าตัว PM 2.5 เป็นตัวกระตุ้นนะครับรู้สึกว่าตั้งแต่โควิดหายมา 2-3 ปีไอง่ายกว่าปกติเมื่อก่อนแทบจะไม่ไอเลยตอนเดี๋ยวนี้เจอฝุ่นนิดหน่อยไอเป็นวันเลยแบบนี้ถือว่าเป็นหลอดลมไวไหมคะจริงๆเราต้องขออายุด้วยเน
1: า
0: ะนะฮะ
1: น่าจะผู้ใหญ
0: ่ครับครับ
1: เป็นหลอดลมไวไหมคะแล้วรักษาได้ไหมโอ้แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องดูว่าคงต้องตรวจเพิ่มเติมว่าถ้ามีเสียงหวีดตอนช่วงที่ไอหรือเปล่าอันนี้อาจจะบ่งไปทางหลอดลมไวมากกว่าก็คือหลอดลมตีบนั่นเองเนาะแต่ว่าจริงๆไอ้เต้าไรฝุ่นเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นหอบหืดเนี่ยเขาก็ไอได้เหมือนกันเพราะมันว่าก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจเนาะไอ้ฝุ่นพาร์ติเคิลหรือเม็ดเล็กๆพวกนี้มันก็กระตุ้นให้เกิดไอได้เหมือนกันถ้ายังมีอาการอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจรักษาเพราะจริงๆไออาการไอมันเกิดได้หลายสาเหตุครับอาจารย์คือตัวเรามีจุดที่เซนซิทีฟต่อหมายถึงว่าจุดในทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันทำให้ถ้ามีการอักเสบบริเวณนั้นเนี่ยก็ทำให้เราไอได้อย่างถ้าเราเป็นภูมิแพ้จมูกเราก็ไอแบบนี้ได้ครับทั้งที่ไม่ได้เป็นหลอดลมตีบนะครับแต่เรารู้สึกระคายคอเรารู้สึกทางเดินหายใจส่วนบนเราคันระคายเราก็จะมีอาการไอได้เหมือนกันงั้นเราอาจจะต้องไปรักษาให้ตรงจุดว่าอะไรที่กระตุ้นให้เราไอขึ้นมาเช่นคุณหมอตรวจดูจมูกบวมมากเลยแล้วก็ซีดหรือมีน้ำมูกไหลย้อยลงคออันนี้ก็อาจจะเป็นไอจากภูมิแพ้ซึ่งพอรักษาภูมิแพ้ได้ดีก็ดีขึ้น
0: ครับแต่คนน่ะจะกังวลไงว่าโควิดอ่ะทำให้เกิดไหมเพราะหลังจากโควิดเกิดขึ้นมานะคนไข้ก็จะมาหาผมว่าอันเนี้ยมีอาการเงี้ยเพราะโควิดไหมมีอาการแบบนี้เพราะโควิดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าก็จะบอกว่าจริงเราก็ติดกันโควิดกันทุกคนนะเพียงแต่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้ยสมัยตอนที่เป็นโควิดไม่มีรอดขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆผมว่าโควิดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะติดเชื้อไวรัสโควิดนะฮะเอาตามตรงนะคือส่วนใหญ่ไม่มีอาการจะมีส่วนน้อยที่มีอาการนะครับที่เป็นอาการแล้วก็มีอาการรุนแรงอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าก็ได้รับเชื้อกันหมดนั่นแหละนะฮะถามว่ามันจะทำให้เกิดได้ไหมอันเนี้ยตอบไม่ได้เลยนะฮะบางคนก็จริงเป็นโรคหืดอยู่หรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ไอ้โควิดอาจจะไปกระตุ้นก็ได้ซึ่งเราไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกวันนั้นมันจบไปละวันนี้ที่เรามีอาการอยู่เนี่ยเรามาตรวจก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าให้คุณหมอซักประวัติอย่างละเอียดเลยแล้วเดี๋ยวมาตรวจร่างกายกันว่าเกิดจากภูมิแพ้อ่ะหรือเกิดจากเรื่องของโรคหืดหรือเกิดจากเรื่องของกรดไหลย้อนอ่ะหรือเกิดจากเรื่องของอย่างอื่นเพราะว่าไอเรื้อรังนี่มันสาเหตุมันหลายอย่างเลยต้องมาดูกันอย่างละเอียดปกติเราจะแบ่งกลุ่มนี้ใหญ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้น้ำมูกไหลลงคอไปกระตุ้นให้กับไอนะครับโรคหืดไอเรื้อรังนะครับหรือกรดไหลย้อนก็ไอเรื้อรังด้วยนะครับหรือจะเป็นยาบางตัวฮะบางคนมีเรื่องของโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงได้รับยาบางตัวก็จะไปกระตุ้นอาการไอก็มีนะครับต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับน้อง2ขวบเป็นหลอดลมอักเสบ 4-5 ครั้งในรอบ1ปีค่ะแทบจะทุกเดือนคุณหมอให้พ่นยาอาวามิสซิลิไทซิงคูแลนะฮะมาได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วล่ะน้องยังมีอาการเดิมๆอยู่เลยต้องใช้เวลาเท่าไหร่น้องถึงจะดีขึ้นนะครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะเจอกันเยอะครับเพราะว่าโดยเด็กเล็กน้อยกว่า 2-3 ขวบไปเนอร์เซอรี่หรือมีพี่น้องแล้วคนในบ้านป่วยกลับมาปุ๊บติดเชื้อก็บอกว่าลงปอดหลอดลมอักเสบไปโรงพยาบาลอันนี้โดยเดี๋ยวบอกโดยคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 4-5 ปีเนี่ยมักจะมีประวัติคล้ายๆกับป่วยแล้วก็หอบบ่อยกลุ่มที่1คือเป็นกลุ่มที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสพอติดเชื้อไวรัสปุ๊บทำให้เกิดหลอดลมมีการไวอักเสบเนาะกลุ่มนี้กลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นโรคหอบหืดนั่นแหละแต่ว่ามันแสดงอาการหลังจากติดเชื้อไวรัสซึ่งทั้ง2กลุ่มเนี่ยในเด็กเล็กๆยังแยกกันไม่ได้ชัดเจนเนาะคุณหมอก็อาจจะต้องประเมินลูกคุณแม่เพิ่มเติมว่าในระหว่างที่หายป่วยจากติดเชื้อไวรัสตัวนี้อาการทุกอย่างปกติดีไหมหรือยังมีไอกำเริบเป็นระยะกลุ่มนี้ก็จะนึกถึงเป็นโรคหอบหืด
0: ครับ
1: ซึ่งเท่าที่คุณแม่ให้ประวัติหมอมาว่ามีการพ่นอะวามิสซิลิไทน์เนี่ยอะวามิสเป็นยาพ่นจมูกช่วยลดเรื่องของภูมิแพ้จมูก
0: ครับ
1: ซิลิไทน์ก็คือเป็นยาพ่นในเด็กจะพ่นครับผู้ใหญ่จะสูด
0: ครับ
1: เด็กพ่นนี่ก็เป็นยารักษาเป็นสเตอรอยด
0: ์ครับ
1: ช่วยลดการอักเสบของหลอดลมคือรักษาโรคหอบหืด
0: ครับ
1: แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นกลุ่มแรกก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของหลอดลมในกลุ่มนี้เนี่ย อาจจะไม่ตอบสนองดีต่อยากลุ่มนี้เท่าไหร่นะหมายความว่าบางทีเวลาเราไปเจอไวรัสจังๆเข้าไปเนี่ยเราก็อาจจะยังหอบได
0: ้ครับ
1: ก็จะต้องรักษาตามอาการในช่วงนั้นๆ อันนี้คือพูดถึงทั่วไปก่อนครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าลูกเรายังอาการไม่ดีขึ้นมีการเดิมๆอยู่อันที่หนึ่งก็ต้องย้อนกลับมาว่าการวินิจฉัยได้ตรงตามโรคหรือเปล่าจะเป็นหอบหืดหลอดลมไวหรือเป็นสาเหตุอื่นๆที่จะต้องหาเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งถ้าเราแก้ที่สาเหตุมักจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นชนิดแรกคือการติดเชื้อไวรัสกระตุ้นให้หลอดลมเนี่ยมันไวหรืออักเสบขึ้นมาเนี่ยโดยทั่วไปเมื่อโตขึ้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นจากคนไข้ของผมเนี่ยก็กัดฟันทนประมาณ 4-5-6 ปีมันจะห่างออกเรื่อยๆในระหว่างนี้ก็คงจะต้องรักษาตามอาการดูก่อนแต่ผมเชื่อว่าคุณหมอคงประเมินแล้วแหละว่าน้องน่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องของหลอดลมไวหอบหืดก็เลยให้การรักษาโรคหอบหืดซึ่งพวกนี้กว่าจะเห็นผลหลังจากเริ่มยาพ่นไปก็ประมาณ4-8 สัปดาห์เป็นต้นไปกว่าจะเริ่มเห็นผลถ้ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอคงตรวจเพิ่มเติมหรือหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไป
0: ครับคือมันมีประเด็นสำคัญครับอาจารย์คือในเด็กภูมิแพ้เนี่ยเราก็หมายว่าหลอดลมไวอะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงๆเนี่ยเด็กหลายคนที่ยังมีอาการเป็นหายอ่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่กังวลที่สิ่งที่เขากังวลคือว่าเวลาที่เราให้ยาไปเนี่ยเราจะต้องให้สเตียรอยด์ลดเรื่องของการอักเสบแล้วพอคำว่าสเตียรอยด์เนี่ยโอ้โหคุณพ่อคุณแม่หลายคนไม่เอาอ่ะสเตียรอยด์นะฮะผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสเตียรอยด์ที่พ่นนะฮะจมูกหรือสเตียรอยด์ที่สูดเข้าปอดพวกนี้มันไม่ค่อยมีผลต่อร่างกายเพราะมันไม่ค่อยดูดซึมนะครับคือผลน้อยมากแล้วใช้ในปลอดภัยตั้งแต่เด็กอายุ2ขวบแต่สเตียรอยด์พ่นจมูกเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาจะประเมินเองมันจะมีว่าตัวนี้ใช้ใน2ขวบตัวนี้ใช้ใน6ขวบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะประเมินกันเองนะครับยาสูตรก็เหมือนกันนะครับคำถามก็คือว่ามันจะมีผลต่อความสูงไหมไม่มีน้อยจ้ะเน
1: า
0: ะ
1: เป็นคำถามที่ดีก็ถ้าได้รับขนาดที่เหมาะสม
0: ครับ
1: คุณหมอช่วยปรับยาตลอดเวลาเนี่ยโอกาสจะมีผลความสูงน่าจะน้อย
0: ครับ
1: ยกเว้นว่าใช้ขนาดที่เยอะมากเกินไปเนี่ยมันก็มีข้อพึงระวังในช่วงที่ใช้ยาอาจจะให้ส่วนสูงช่วงนั้นขึ้นช้านิดนึง
0: ครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับ
1: ปลอดภัย
0: นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ร่วมกับการล้างจมูกล้างจมูกก็สำคัญถ้าเกิดว่าใครเคยล้างจมูกให้ลูกนี่สนุกนะฮะผมล้างมาโอ้โหออกมาแบบเป็นยวงเลยนะครับก็ต้องสม่ำเสมอนะครับเรื่องพวกนี้จะได้ช่วยลดอาการของลูกเราได้นะครับแล้วก็ไปโรงเรียนก็พยายามสอนวินัยนะแต่บางทีเด็กเล็กสอนยากนะฮะว่าอย่าไปป้ายจมูกอย่าไปเช็ดน้ำมูกเนี่ยต้องรอเขาโตสักระยะนึงก่อน
1: คร
0: ับ รอสักโอ้โห10ขวบกว่าน่ะถึงจะเริ่มวินัยอ่ะตอนเด็กก็โอ้โหก็สอนนั่นแหละนะฮะแต่ว่าพอเอาจริงๆพอโตแล้วเขาก็จะเริ่มปฏิบัติตัวละนะครับวันนี้ก็ได้สาระเยอะเลยนะครับอาจารย์นะฮะนะก็ขอบคุณอาจารย์ป๊อปมากนะครับที่มาคุยกับเราเรื่องของโรคหืดนะครับ
2: ค่ะขอบคุณข้อมูลสุขภาพดีๆจากลัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
3: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานห้องส่งลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ช ั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองจะไว้ไหนรุ่นไหนก็ใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัยได
1: ้อ๋อแค่เลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่สร้างความตื่นตระหนกข่าวปลอมหรือเรื่องที่ทำให้เครียดค่ะ
2: ผมไม่แสดงความคิดเห็นที่หมิ่นประมาทครับแล้วก็ไม่เช็คอินหรือแชร์โลเคชั่นโดยไม่จำเป็นครับ
3: ก็ไม่เชื่อคนแปลกหน้าออนไลน์แล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปค่ะ
0: ออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื
4: ่อคุณแม่ไม่มีใครแก่เกินเรียนมันคือยังไงอะครับ
5: อ๋อก็อย่างคุณยายไงลูกให้แม่สอนหาข้อมูลจาก Google ไงลูก
4: แล้วคุณยายจะเรียนรู้ไปทำไมเหรอครับเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของเด็กนะครับ
6: อ้าวโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกคนในสังคมรวมทั้งตัวยายก็ต้องปรับเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวจะได้คุยกับลูกหลานรู้เรื่องไง
7: พัฒนาทุกช่วงวัยสร้างคนไทยคนคุณภาพ
0: Metro Lifestyle

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสียงไผ่เฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9,500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6,300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่ 3,100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2,100,000 คนคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 4,100,000 คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ 5,200,000 คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS ศูนย์กรมการปกครองได้รับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
3: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนและ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบบอนด์คอนเน็กต์มีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น Small Lot Firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
4: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือกนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโด ยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือการปิดทอง ผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
8: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม
9: ่ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางผานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม
10: ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงออกอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักและความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพระมหาพระราชกรณียกิจนี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
9: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่ แม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
11: ่พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วม

0: แลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงจิรัตเจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที่
1: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารักษ์คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอัมรานฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่ผมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
2: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาลส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิตินิติทัน

0: ภาษณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่น K9 เข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาร์โก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
0: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่าเข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 12:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัสดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสด์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV ครับ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-18 25-17 และ 25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4-1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO ครับ2026 The Final ณสนามสุพัชราไสซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2-0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วย ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลีดยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0ประตูต่อ2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4ประตูแซงเอาชนะไปอย่างสนุก4ประตูต่อ2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็กซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บูคมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจ็กเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของกอสทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์หญิงเดียวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงคาสเตอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พา73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พา283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลท์จากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พา279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน สร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนงกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
11: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุด ด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าโดยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนพหูรัตกำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบาย2ชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่าง10หมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณบรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันนี้วันแรกของสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นวันแรกของเดือนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับผู้ฟังหลังจากหยุดยาวไปนานเลยสำหรับหลายคนรายการเราไม่หยุดก็จริงแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะผ่อนคลายสบายใจกับวันหยุดที่ยาวนาน บางคนก็ถือโอกาสช่วงหยุดเป็นฟันหลอช่วงวันศุกร์หรือวันจันทร์เนี่ยก็หยุดยาวไปไม่เป็นไรนะฮะวันนี้สภาพความเป็นจริงกลับมาแล้วขอต้อนรับนะครับไม่เป็นไรมาทำงานประกอบกิจกรรมอันมีความสุขของเราต่อไปและเรารายการทั่วที่ไหนก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับในการมอบสาระความรู้ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและข่าวสารความเป็นไปด้วยในแต่ละสัปดาห์ที่จะมีประเด็นต่างๆหยิบยกมาฝากกันวันนี้วันจันทร์คุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวแฟนๆรอฟังแล้วก็รอที่จะคุยกับอาจารย์ได้เลยนะครับสักครู่ก็วันนี้นะครับนอกเหนือจากเราแล้วเนี่ยก็จะมีทีมงานเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคงจะได้ทราบกันนะครับว่าใครเนี่ยว่ามาดูฉากหลังกันสักเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้พาไปที่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจินะครับของญี่ปุ่นนะครับรูปร่างอาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็จริงนะครับแต่ว่านี่คือเมืองไทยจริงๆเลยนะครับก็คืออยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับฟูจิเมืองไทยเขาขึ้นชื่อแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามีภูเขาที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนภูเขาไฟฟูจิหรือว่าฟูจิซังของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในส่วนของฟูจิซังเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความรู้สึกอยากไปเยือนนะครับเพราะว่ามีเขาสวยๆที่มีลักษณะโดดเด่นในช่วงฤดูฝนคือไปเที่ยวช่วงฤดูฝนเนี่ยจะดีเลยก็คือช่วงนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยก็จะมีเมฆขาวๆปกคลุมบริเวณยอดภูเขาก็ดูคล้ายกับฟูจิซังนะครับต้องไปดูผสมเมฆพูดง่ายๆนะฮะไปดูในบรรยากาศที่มีเมฆครึ้มบ้างเนี่ยมันจะสวยแล้วก็ในช่วงฤดูฝนก็จะมีสีเขียวขจีมีป่าครึ้มทีเดียวนะครับเป็นสีเขียวรายร้อมเขาเลยนะครับก็เป็นฟูจิในแบบฉบับของ Southeast Asia ป่าฝนร้อนนั่นเองนะครับใครที่ไปคอนบุรีไปเที่ยวฟูจิเมืองไทยนั้นก็อย่าลืมนะครับที่จะไปวางแผนไปให้ตรงกับงานคอนเสิร์ตเสียงเพลงถิ่นโคราชสืบสานศิลปิน27กันยายนนี้นะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชไปดูคอนเสิร์ตกันหน่อยครับเพราะว่าทำไมต้องเป็นที่โคราชเพราะว่าที่โคราชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแหล่งกำเนิดศิลปินนักแต่งเพลงและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศจำนวนมากนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวโคราชมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันเนี่ยศิลปินและนักดนตรีท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านโอกาสในการแสดงอาจจะถูก disrupt หรือว่าถูกเบียดขับนะครับโดยการแสดงแบบรุ่นใหม่นะครับที่ทำให้งานของตัวเองเนี่ยต้องลดน้อยลงไปนะครับรายได้ก็เลยไม่แน่นอนขาดระบบสวัสดิการด้วยนะครับการที่จะสืบทอดมรดกทางดนตรีของจังหวัดด้วยภูมิปัญญาด้วยการแสดงแบบพื้นบ้านก็อาจจะมีแรงจูงใจน้อยลงไปเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยจะเป็นการรวมศิลปินพื้นบ้านวงดนตรีชาวโคราชที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะครับเอามาแสดงนะครับแล้วก็รายได้ที่ได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะไปจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักดนตรีและศิลปินจังหวัดนครราชสีมาที่เจ็บป่วยหรือประสบความเดือดร้อนเพื่อสร้างระบบดูแลศิลปินท้องถิ่นอย่างยั่งยืนฟังแล้วอยากสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าศิลปินท้องถิ่นนี่แหละคือกลุ่มคนที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมายาวนานนะครับเราก็เห็นควรว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่มีคุณค่าควรจะรับการสานต่อแต่เนื่องจากว่าระบบทุนนิยมมันโหดร้ายมันทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้มองไม่เห็นโอกาสในการที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ได้นะเขาก็ต้องละทิ้งอาชีพเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นของดีเนี่ยควรจะได้รับการสืบสานการให้กำลังใจการให้การสนับสนุนเรื่องการเงินแก่กลุ่มคนกลุ่มนี้ถ้ามันจะมีโอกาสนั้นเมื่อไหร่เราก็อยากจะใช้โอกาสนั้นแหละแล้วก็อยากจะส่งเสริมกันตรงนี้นะก็ถือได้ว่ามาเที่ยวได้สัมผัสวงดนตรีท้องถิ่นที่โคราชแล้วก็ยังได้ช่วยสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านด้วยครับพี่พั
0: ชครับใช่แล้วค่ะเรื่องของดนตรีกับชีวิตเนี่ยนะคะมันไปด้วยกันนะคะแล้วก็หาทางไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปซึมซับกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ก่อนอื่นช่วงนี้อยากจะฝากเรื่องของสภาพอากาศนิดนึงนะคะท่านนายรัฐมนตรีก็ห่วงใยค่ะถึงความปลอดภัยของประชาชนนะคะกำชับว่าจังหวัดที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ยกระดับเฝ้าระวัง

0: ดินถล่มแล้วน้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำนะคะว่าดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดรับสถานการณ์ฤดูฝนในตอนนี้นะคะเพราะว่าปภ.เนี่ยเตือนค่ะ6จังหวัดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงนะคะช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าค่ะทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะได้เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเตรียมที่จะจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งรองรับหากมีการอพยพของประชาชนค่ะช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะแจ้งว่าวันที่3ถึง7สิงหาคมเนี่ยทะเลจะมีคลื่นลมแรงนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีคลื่นลมในทะเลอันดามันกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็มีพื้นที่คาดว่าฝนจะตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงก็เฝ้าเตือนนะคะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีไลน์ด้วยปภ.เขาจะมีไลน์รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้นะคะ6จังหวัดภาคใต้เตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ครับนะครับมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกับแพทย์กับเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตดาวกันบ้างอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะอ๋อเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอาจารย์จะมาเดี๋ยวอาจารย์จะใกล้มาถึงแล้วนะคะช่วงนี้ก็บักอย่างที่บอกว่าให้เตือนดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเวลามีน้ำท่ว
1: ม
0: น้ำป่าไหลหลากเนี่ยเราไม่ทันได้ตั้งตัวเตรียมตัวนะคะนะพื้นที่ในจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ควรที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็นั่นก็คือพวกที่มีอาการฟอกไตนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนตอนนี้เนี่ยมีฝนตกน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับไม่แน่ใจอาจารย์มาแล้วใช่ไหมสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู
1: ่
0: เดี๋ยวมาแล้วเด
1: ี๋
0: ยว
1: พี
0: ่สายชนจะบอกให้เราทราบนะคะ
1: จริงเกี่ยวข้องกันนะสภาพอากาศ
0: น้องน้องประสานงานเขียนใจพร้อมก็คิดว่าพร้อมนะค
1: ะ
0: เขียนว่ายังไม่พร้อมอ๋อติดต่อไม่ได้เอ๊ะทำไมติดต่อไม่ได้088นะคะขึ้นด้วย088นะคะเลขหายขอโทษทีมันนี่เครื่องพิมพ์มาปริ้นมันจะหายไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะคะน้องน้องแก้วนะคะน้องภูมิรัตน์ประสานงานตอนนี้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์หายไป1เบอร์นะคะเลขที่หายไปคือเลข8นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะยังอีก
1: แม่แฟนๆก็ลุ้นมากกว่าเราอีกหลายคนคงจะรออาจารย์น่าจะกลับมากรุงเทพมหานครแล้วนะหลังจากที่ไปขอนแก่นติดต่อกันหลายสัปดาห์จากนี้ไปก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วนะครับแต่ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ไป
0: 9 4 5นะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสักครู
1: ่นะครับนะอาจารย์ก็คงจะได้ไปช่วยนะฮะดูแลผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นมาหลายสัปดาห์แฟนๆที่ได้ไปพบเจออาจารย์ก็ส่งเสียงกันมาได้นะฮะใครที่ไปใช้บริการแพทย์แผนไทยแล้วก็อาจารย์เนตรดาวเนี่ยนะครับผมว่าโอกาสหน้าคงจะได้เห็นการให้บริการลักษณะสัญจรแบบนี้นะซึ่งเป็นแฟนก็เรียกร้องเหลือเกินเนี่ยนะครับไม่แน่ใจจะมีจังหวัดอื่นอีกหรือไม่นะฮะทำไมถึงมีแต่ขอนแก่นนะครับแต่ก็จริงๆแล้วภาคอีสานเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภาคที่มีพี่น้องที่โทรศัพท์มาบ่อยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพกับอาจารย์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะภาคอีสานเนี่ยก็มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานมีคนที่ทำงานเป็นชาวนาชาวไร่อยู่จำนวนมากนะฮะก็อาการเจ็บป่วยต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวก็เยอะเหมือนกันนะพี่พัฒน
0: ์
1: เรื่องของโรคไตนะอาหารภาคอีสานก็ค่อนข้างเค็มนะอาจารย์ก็บอกมาว่ามีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับไตเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นบริบทของภาคอีสานอย่างแท้จริงเลยก็ สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเมืองไทยที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีลักษณะของเป็นยาอาหารที่เป็นยาอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยในอีกด้านหนึ่งจริงแล้วอาหารไทยเราก็รสจัดเหมือนกันนะพี่พัฒน
0: ์ใช่รสจัดแล้วก็ไม่กินเค็มมาก
1: ๆครับ
0: ตอนนี้หรือว่ามีเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมีผลมากเพราะผงชูรสมันใส่อยู่ในทุกน้ำทุกยำมีนะผงชูรสอยู่แล้ว
1: โดยเฉพาะปลาร้าเนี่ยนะภาคอีสานของเราเลยนะ
0: มันแซ่บแต่ว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
1: ค
0: ่ะตอนนี้อาจารย์มาแล้วค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: แฟนใจหาย
0: กำล
1: ัง
0: คุยกันรออาจารย์มา
1: ครับเป็นยังไงครับอาจารย์เราคุยกันเรื่องของที่ขอนแก่นกับผู้ป่วยพี่น้องที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราอาจารย์ผ่านมาหลายสัปดาห์หลังจากไปมาตรงนี้ได้บทเรียนหรือว่ามีข้อคิดอะไรหลังจากที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนแถวนั้นครับอาจารย์ครับ
2: ที่อันดับแรกๆเลยอาหารจากการทำงานหนัก
0: อ๋อค่ะ
2: อาหารจากการทำงานหนักอาหารก็จะติดเป็นรสชาติบางท่านก็ไประยะสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนอาหารแบบว่าก็จะตายแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการกินเราก็ได้แต่เตือนแล้วก็ให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยกับผงชูรสที่ใส่เนี่ยเราก็ไม่อยากโทษอะไรทั้งสิ้นนะคะเราแค่อยากรู้ว่าอยากบอกว่าหนึ่งน้ำที่กินอ่ะควรกินให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยซึ่งเราจะเจอคนกินน้ำน้อยเยอะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องไตกับการกินเค็มมาสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของอาหารที่กินก็อย่างที่บอกอะค่ะเหลือคลดเค็มไว้กินยามแก
1: ่ใช่
2: อย่ากินเค็มจัดตอนนี้เอาอร่อยตอนนี้ก็คือพยายามเบรกมันลงมาหน่อยลดมันลงมาหน่อยมันก็จะดีต่อสุขภาพลดเค็มก็ลดโรคอย่างที่เขาบอกอะค่
0: ะ
2: อันเนี้ยเรื่องจริงแล้วก็การทำงานหนักก็คือไม่ได้ศึกษาวิธีการว่าเราควรยกของยังไง อยู่ในท่าไหนที่ถูกต้องทำอะไรก็คืออยากเหวี่ยงก็เหวี่ยงเลย อยากยกของหนักถ้าไม่ไหวก็เอาท้องของสุภาพสตรีเนี่ยเสือใช้ท้องเป็นตัวพยุงแล้วก็เดินยกของหนักๆไปก็จะพบเรื่องของมดลูกเราแผนไทยเรียกมดลูกดำนะมดลูกมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดบั้นเอวอะไรต่างๆรวมทั้งกระดูกหลังคดคุณสุภาพบุรุษก็แบกขึ้นบ่าแล้วก็การเดินก็ปวดเข่าเนื่องจากเดินบนพื้นที่ที่มันไม่สม่ำเสมอเป็นเวลานานๆเช่นตามคันนาตามร่องสวนอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็สำคัญเป็นอุปสรรคของการเกิดโรคอีกอันนึงเป็นคนที่เขาเรียกเป็นพนักงานหรือทำงานออฟฟิศอันนี้ก็จะคอบ่าไหล่และอีกโรคที่ตามมาก็คือชอบเอากระเป๋าสตางค์ใส่ไว้ในกระเป๋าหลังเอากระเป๋าสตางค์ใส่ในกระเป๋ากางเกงอะค่ะกระเป๋าหลังแล้วนั่งทับมันทำให้กระดูกอะค่ะโค้ช
1: ภัยเงียบมากๆนะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็นั่งเก้าอี้ก็ควรนั่งเก้าอี้ให้เหมาะสมควรจะต้องนั่งเก้าอี้ให้เหมาะสมแล้วก็เซฟตัวเองอย่านั่งแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนนั่งหลังตรงอยากนอนนอนเลยอยากนั่งก็นั่งหลังตรง มันก็จะเซฟสุขภาพเรากระดูกหลังเราสารพัดเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็คนที่ทำงานเลิกสวนไล่นาการใช้ข้อมือต่างๆก็ทำให้เกิดอุโมงข้อมือมีปัญหาผังสืดรัดอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็คือปัญหาของสุขภาพก็อยากให้หลายๆท่านนะคะลองปรับพฤติกรรมก่อนอย่าปล่อยให้มันเดินทางไปจนกระทั่งเราแก้ไขมันลำบากก็จะอันตรายเปล่าๆด้วย
0: ค่ะโรคภัยในยุคปัจจุบันนี้เป็นภัยเงียบแล้วก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมซะส่วนใหญ่นะคะ
2: ค่ะพฤติกรรมใช่ค่ะแล้วก็อาหาร
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีจดหมายอะไรมาบอก
2: มีจดหมายค่ะมีจดหมายกับแฟนรายการส่งภัยร่วมบุญมาค่ะคุณรัตดาเดชคนกลางค่ะจากนครราชสีมาค่ะส่งพระราชปูบาราเพชรราชสัมสิบมาให้ค่ะคุณป้าขันเงินภูเงินขำยางตลาดกาฬสินธุ์ค่ะส่งเป็นใบบาราเพชรฟ้าทลายโจรราชภูคุณป้าขันเงินนี่ก็เป็นเจ้าประจำส่งให้เรามาตลอดนะคะ อีกท่านหนึ่งเป็นคุณนวลพันธ์ค่ะมาจากนครราชสีมาเป็นจดหมายค่ะบอกว่าดิฉันมีคำถามอยากถามมากพยายามโทรหลายครั้งแล้วไม่ทันสายอื่นเลยต้องรบกวนถามครั้งนี้ที่บ้านดิฉันมีคนแก่3คนมีปัญหากลิ่นตัวลูกหลานว่ากลิ่นคนแก่อยากทราบว่าพอมีสมุนไพรอะไรแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมคะและดิฉันทำเรื่องวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มแม่บ้านจะนำไปพัฒนาทำสบู่ด้วยค่ะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเขาใช้คำว่ากลิ่นแ ถ้ามีสมุนไพรตัวไหนพอทำได้ช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะรายการดีมีประโยชน์ต่อคนจำนวนมากดิฉันได้ความรู้เรื่องลูกประคบจากคุณหมอเนตรดาวหลายสูตรเลยค่ะอยู่กับรายการไปนานๆนะคะขอให้พอให้ทีมงานให้คุณวรรณชัยคุณสุพัชรินมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะจากคุณเงินพันธ์นครราชสีมาค่ะก็กินแก่กำลังเป็นที่นิยมค่ะตอนนี้เขาก็ทำสบู่ทำโลออนทำสเปรย์ดับกลิ่นกายเขาเรียกว่ากินแก่แต่ผู้สูงอายุอะค่ะมันไม่ได้มีแค่การใช้สบู่แล้วจะหายเพราะว่ายังมีถูกซ่อนเลนส์อับชื้นเช่นหน้าอกของคุณสุภาพสตรีอะค่ะหน้าอกของคุณสุภาพสตรีเนี่ยพออายุมากเข้ามีการหย่อนคอยแล้วก็มีเกิดการพับอับชื้นก็ตรงใต้นั้นแหละค่ะที่เราจำเป็นต้องคอยเช็ดทำความสะอาดหรือตรงบริเวณเหนือหัวเหน่าไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีก็จะมีร่องรอยพับบริเวณนั้นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยแล้วบางคนก็มีอาการอับชื้นคันและชอบเอาแป้งไปทาก็ยิ่งเปียกพอแป้งซับน้ำเข้าไปซับเหงื่อเข้าไปก็ยิ่งกัดรอยพับนั้นแล้วก็เกิดกลิ่นแล้วก็เกิดอาการคันเป็นผิวหนังขึ้นมาแล้วยังไม่นับเรื่องของปัสสาวะที่กั้นได้บ้างไม่ได้บ้างพวกนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เกิดกลิ่น
0: คะ
2: กันไปก็เลยเกิดกลิ่นของคนแก่โดยเฉพาะแต่ว่าของที่เราจะใช้เนี่ยค่ะถ้าเรายังไม่ได้เอาไปทำสบู่เราใช้วิธีต้มน้ำแล้วก็เอามาเช็ดหรืออาบบริเวณที่ต้องการซอกอับชื้นต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ปลอดภัยเขาก็จะใช้มหาดเนี่ยเราใช้ส่วนของแก่นมันมหาดเนี่ยเขาจะเอาแก่นมันเนี่ยเขาจะเอาต้นของมหาดเนี่ยมาต้มเสร็จแล้วจะมีฟองขึ้นมาแล้วเขาจะเอาฟองอันนั้นเนี่ยมาทำเป็นเขาเรียกผงบวกหาดผงบวกหาดผงบวกหาดเนี่ยจะเป็นผงเขาจะเอามากินขับพยาธิต่างๆหรือละลายทาพวกแก้คันต่างๆตามร่างกายแต่ถ้าทำไม่ได้ทำยากแนะนำใช้แก่นมันต้มเอาน้ำอาบเลยแล้วก็ใช้ผสมกับอีกดอกนึงหาซื้อได้ตามร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปก็คือดอกบุญนาคดอกบุญนาคใช้ดอกบุญนาคกับแก่นมหาดสองอย่างในอัตราลองอย่างละ100กรัมก่อนก็ได้ค่ะบุญนาคแค่50พอแก่นมหาด100กรัมแล้วเพราะว่าที่บุญนาค50เพราะบุญนาคมันเบาแก่นมหาดมีน้ำหนักก็เลยเอาแก่นมหาด100กรัมบุญนาค50กรัมเอามาต้มดูก่อนค่ะพอต้มเสร็จเรียบร้อยได้น้ำสีเข้มๆออกมาแล้วก็พักเก็บไว้แล้วก็ใช้วิธีซักตามเหงื่อตามร่องพับต่างๆก็ลดตั้งแต่กลิ่นรักแร้ค่ะฟีโรโมนต่างๆเนี่ยหรือรอยพับต่างๆก็เช็ดห้ามเอาแป้งทาซ้ำนะคะห้ามเอาแป้งทาซ้ำเพราะถ้าแป้งทาก็จะซับเหงื่อก็จะเป็นกลิ่นหมักอย่างนั้นอีกก็ไม่หายสักทีส่วนถ้าจะเอาไปทำสบู่ก็ใช้2ตัวนี้ละค่ะในอัตราส่วนนี้ก็ได้ก็คือมหาด1ขีดหรือ100กรัมดอกบุญนาค50กรัมหรือครึ่งขีดนั่นแหละค่ะเอามาทำเป็นสารสกัดถ้าเคยทำสบู่อยู่แล้วเขาก็จะเอาไปต้มเขาจะไปต้มเป็นสบู่เหลวทำสบู่เหลวนะคะก็จะไปต้มเอาน้ำมาแล้วถือเอาน้ำนั้นน่ะมาเข้ากับหัวเชื้ออีกครั้งนึงเพื่อทำเป็นสบู่ก็สามารถถ้าทำวิสาหกิจชุมชนน่าจะเคยทำสบู่อยู่แล้วก็น่าจะทำเป็นเขาใช้สองตัวนี้เป็นตัวช่วยสำหรับระงับกลิ่นกายระงับกลิ่นแก่เพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่ใช้ได้ทั้งผู้สูงอายุต่างๆใช้ได้หมดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะไม่อันตรายแต่อย่างน้อยคนที่สูงอายุก็ควรจะทาโลชั่นทำให้ผิวที่แห้งแล้วมีอาการคันต่างๆลดน้อยลงด้วยนะคะซับเหงื่อออกก็ซับให้แห้งซะมันก็จะช่วยลดกลิ่นต่างๆเหล่านี้ได้ดีเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
2: หวังว่าคงเอาไปใช้ได้นะคะคุณหมอท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะกลิ่นแก่นี่มีทุกคนไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีทุกคนนะแต่ว่าเหมือนว่าเฉพาะคนที่ต้องมีเหงื่อเยอะ
2: ๆส่วนใหญ่เป็นเหงื่อเยอะค่ะมีเหง
0: ื่
2: อเยอะ
0: แ
2: ล้วก็มีรอยพับมีรอยพับ
0: เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ออกไปทำงานหนักๆแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสกับเหงื่อตัวเองเหมือนอย่างคนที่ติดเตียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกลิ่น
2: เหล่านั้นจะน้อยลงกลิ่นเหล่านั้นจะน้อยลงแต่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแผลกดทับมากกว่า
0: ค่ะ
2: ต่อให้อยู่ในห้องแอร์นะตอนอยู่ในห้องแอร์
0: คุณแม่ติดเตียงเนี่ยเขาไม่ได้อาบน้ำอ่ะแต่ว่าน้องก็จะเช็ดตัวให้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ก็มีกลิ่นแก่ก็จะยังอยู่ไหมคะถ้าไม่เหงื่อไม่ได้ออกเลย
2: เหงื่อไม่ได้ออกเลยก็น้อยลงค่ะถ้าเราจะสังเกตผู้สูงอายุโดยเฉพาะสุขภาพสตรีเต้านมพอมันมีการหย่อนคอยก็มีช่องพับ
0: ค่ะ
2: พอมันพับกันเราต้องค่อยๆเอามือดันเต้านมขึ้นแล้วเช็ดใต้เต้านมแล้วก็ทาให้แห้งเอาโลชั่นเอาน้ำมันลงเพื่อไม่ให้เกิดเหงื่อหรือว่าอย่าเอาแป้งลงบริเวณนั้นเพราะจะซับเหงื่อแล้วก็จะทำให้กัดกลิ่นเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็บริเวณท้องน้อยตรงบริเวณเหนือหัวเหน่าก็จะมีรอยพับเหมือนกันสังเกตดูค่ะพอเราเปิดมาจะเห็นรอยพับในผู้สูงอายุพวกนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นขาหนีบอะไรต่าง
0: ๆ
2: ก็ต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็สามารถใช้น้ำตัวนี้ค่ะช
0: ุ
2: บแล้วก็เช็ดปาดได
0: ้
2: ก็ลดพยาธิผิวหนังไปได้ในตัวเสร็จ
0: ถ้าหน้าไปทำให้คุณแม่
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยู่บ้านก็ไม่ได้แบบนะถ้าไม่ได้อาบน้ำเนี่ยมันก็มีต้องมีเหงื่ออยู่แล้วล่ะเนาะ
1: ค
0: ่ะอาจารย์มีช่องทางบริจาคสมุนไพรแนะนำหน่อยค่ะ
2: ก็ท่านใดที่สนใจอยากบริจาคสมุนไพรนะคะสมุนไพรที่เราอยากได้ก็จะมีรากชะพลูรากมะตูมใบมะตูมใบหนุมานประสานกายรากกระเทียมลูกพิลังกาสาแก่ลูกพิลังกาสาแก่นะคะอ่อนใช้ไม่ได้อ่อนใช้ไม่ได้เดี๋ยวคนไข้ใช้ไปท้องผูกนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59นะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะ
0: นั่นก็เป็นช่องทางบริจาคสมุนไพรของศิริคลินิกสาธารณกุศลนะคะที่จะนำไปใช้สำหรับวันอังคารทุกวันอังคารใช่ไหมคะ
2: ทุกวันอังคารค่ะใช่ค่ะ
0: เปิดให้ประชาชนที่นะคะไปรักษาฟรีนะคะหยอดตู้เอา
2: ค่ะหยอดตู้ตามศรัทธาค่ะ
0: ค่ะการช่วยเหลือนะคะ
1: ครับเอาละครับน่าจะเปิดสายกันเลยก็ดีนะครับจะได้พูดคุยกับผู้ฟังทางบ้านแล้วผู้ฟังทางบ้านจะได้สอบถามคำถามกับอาจารย์วันนี
0: ้
1: เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมของเรานะครับเบอร์022769718 022769718เปิดสายในช่วงแรกช่วงนี้คุยกันกับอาจารย์เนตรดาวนะครับรวมไปถึงทาง Facebook Live นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ฝากคำถามได้ด้วยเช่นกันตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านทักทายกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ยังไม่มีคำถามนะครับเป็นการทักทายแบบสวัสดีเซย์ไฮกันไปก่อนนะครับ เดี๋ยวสักครู่คงจะได้เห็นคำถามขึ้นมาละ ต้องมีคนจุดประเด็นกันก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ มันจะเป็นวาระอะไร

0: ช้านะคะปลายเท้ามาหานักแข่งเราเลยเนี่ยเขาช้าไม่รู้สึกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากมันเกิดจากอะไรถ้ามันเป็นที่อะไรอยากถามอาจารย์นะคะเพื่อนกันค่ะ
1: แล้วคุณประจินนะคะรู้ไหมคะเพื่อนมีโรคประจำตัวอะไร
0: ก็มีความดันสูงนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างอื่นล่ะคะ
0: อย่างอื่นไม่มีค่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะอาการชาตั้งแต่ปลายเท้าไปถึงหน้าแข้งเนี่ยค่ะเราต้องดูเรื่องของกระดูกหลังเขาด้วยว่ากระดูกหลังเขามีปัญหาร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราไปเจาะประเด็นตรงที่ชาที่เท้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระดูกหลังที่คดอะค่ะมันก็สามารถทำให้เกิดการชาตั้งแต่ปลายเท้าจนกระทั่งมาถึงข้อสะโพกได้เลยมันไม่ได้จะแค่หน้าแข้งมันสามารถไปได้ไกลถึงขนาดนั้นและที่สำคัญถ้ามีความดันด้วยประสาทส่วนปลายหรือการใช้แรงดันต่างๆหลอดเลือดต่างๆก็จะเริ่มแข็งตัวมันก็เป็นองค์ประกอบในการเสริมและถ้าเป็นเบาหวานร่วมด้วยอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะต้องดูปัญหาที่กระดูกหลังก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ
0: แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงคะ
1: ต้องหานักกายภาพบำบัดค่ะนักกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลเขาจะมีนักกายภาพหรือคนที่นวดเองแต่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะคะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ได้ว่านวดเป็นกับนวดเนี่ยนวดเป็นก็คือรู้ว่าจะต้องรักษายังไงก็จะไปอยู่ตามโรงพยาบาลส่วนนวดทั่วไปบางทีเขาไม่รู้แล้วก็ไม่รู้แนวโครงสร้างกระดูกหลังนวดไปนวดมาเดี๋ยวหนักกว่าเดิมก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของการนวดด้วยค่ะ
0: โอ้ค่ะแล้วก็มีเด็กอีกข้อนึงนะคะอาจารย์เขาถามมาจากอีกข้อหนึ่งค่ะนี่ของตัวเองนะคะอาจารย์เป็นตะคริวที่ข้อเท้านะคะเป็นตะคริวที่ข้อเท้าแล้วทีนี้มันบิดมาทางขวาก็โน้มกลับนะคะอาจารย์เนาโน้มกลับไปทางซ้ายปรากฏว่าปวดมากทั้งทุกวันนี้ปวดเป็นอาทิตย์กว่า
1: เป็นตะคริ
0: วแล้วบวมตรงตะตุ่มนะคะบวมมากเลยเดินก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราหยุดไม่เดินนะคะอาจารย์มันก็ไม่ปวดไม่เป็นไรไม่บวมถ้าเดินเข้าสักหน่อยก็เป็นเลยละค่ะ
1: แล้วคุณประจินมีโรคอื่นอยู่ด้วยไหมคะ
0: ก็มีความดันเหมือนกันค่ะมีความดันสูงอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะ
1: คุณประจินเป็นตะคริวขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เรามีข้อเข่าเสื่อมนะคะอาจารย
1: ์ข้อเข่าเสื่อมด้วยเดี๋ยวนะอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันถ้าคุณประจินมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยและมีปัญหาเรื่องข้อเท้าด้วยเนี่ยคุณประจินอาจต้องสังเกตยากมากและเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆคนเราเรียกว่าโรคเท้าแบนโรคเท้าแบนเนี่ยคือเวลาที่เรายืนเต็มพื้นนะคะยืนบนพื้นเนี่ยเท้าของเราจะต้องมีเว้าเท้าจะต้องมีเว้าเท้าแต่คนที่เป็นโรคเท้าแบนเท้าอ่ะจะไม่มีเว้าเท้าจะเต็มเวลาเอาน้ำเวลาเท้าเปียกน้ำไปเหยียบบนพื้นนะคะรอยเท้าเราจะไม่มีเว้าจะเต็มไปหมดเลยพวกนี้ก็จะมีปัญหาคือการเดินแล้วมีปัญหาที่ข้อเท้าบ่อยๆแล้วยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บแล้วยิ่งนานเข้าก็ยิ่งเข้าสู่หัวเข่าก็จะเริ่มโก่งข้อสะโพกก็จะเริ่มพังต้องดูทีไม่เห็นไงว่าไม่เห็นเท้าคุณประจินก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่คุณประจินอาจจะต้องใช้เท้าลองเหยียบน้ำดูแล้วก็แตะไปบนพื้นเหยียบเต็มที่นะคะแตะไปบนพื้นแล้วดูว่าเรามีเว้าเท้าเหมือนคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่มีเว้าเท้าแสดงว่าเรามีภาวะเท้าแบนมันก็จะทำให้เกิดอาการข้อเท้าอะค่ะเกิดขึ้นได้เราต้องใช้วิธีต้องไปจะเป็นเข่าทำลำบากค่ะเป็นเข่าทำลำบากค่ะต้องพึ่งพาเรื่องของหัตถการหรือหัตถเวชตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาเรียกนวดจับโปงเข่าก็คือโรคข้อเข่านี่แหละค่ะข้อเข่าเสื่อมนี่แหละเขาก็จะมีการนวดแล้วก็ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดีก็จะลดอาการเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือเรื่องข้อเท้าแต่ถ้าเป็นโรคเท้าแบนจริงๆแนะนำให้ซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเท้าแบน
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ค่ะเขาจะมีรองเท้าซื้อตามเน็ตก็ได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยเท้าแบนก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของข้อเท้าที่เวลาเดินแล้วมันเหมือนตะคริวอะค่ะแต่ถ้าเป็นตะคริวตลอดเวลาเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะมันน่าจะเป็นเรื่องโรคอื่นจะทำให้เราเดินหรือยืนมันเจ็บบริเวณข้อเท้าก็อาจจะมีภาวะมาจากเท้าแบน
0: ค่ะเวลาเดินจะเป็นเวลาเดินมากกันหน่อยก็จะบวมแล้วก็ปวดด้วย

0: แต่ถ้าเราพักหยุดพักก็ไม่เป็นไรค่ะคุณอาจารย
1: ์นั่นน่ะสิก็เลยสงสัยเท้าแบน
0: อ๋ออย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมอาจารย์
1: มันเกิดขึ้นได้ค่ะมันเกิดขึ้นได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆไงถ้ามาจะได้เห็นนี่ไม่ได้มาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยคุณอุทัยยังไงคุณปะกินค่ะไม่จะคุณอุทัยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่เจด้วยค่ะขอบคุณพี่เจทั้งสองด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะเสียงใส
3: เสียง
1: เสียงใสจัง
3: จริงๆนะ
2: คุณประจิน
3: ครับ
2: อยู่อุทัยธานีค่ะแฟนรายการเราก็มีเรื่องสงสัยนะแถมถามให้เพื่อนด้วย
3: น่ารักมากนะยังคงเปิดสายนะครับ022769718นะครับ Facebook ก็เหมือนจะมีคำถาม
2: ค่ะ
3: แต่ว่าเดี๋ยว
2: ถามเลยก็ได้
3: ไหมแต่ว่ายังไง
2: พักก็ได้นะคะ
3: ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ว่า
3: ช่วงที่2นะครับ 13:33 นาทียังคุยกันในช่วงเปิดสายกับอาจารย์เนตรดาวนะครับที่จะคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยรับสายโทรศัพท์กับท่านผู้ฟังนะครับจะได้สอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกับอาจารย์นะครับรวมถึง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นกันตอนนี้สายว่างนะครับ022769718โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ
2: คำถามที่ว่าที่มาทาง Facebook Live ว่ายังไงคะ
3: คำถามทาง Facebook Live ก็จะมีคำถามจากคุณ
2: สัมภาวนะครับคุณสัมภาว
3: จะเป็นคุณศักดิวัฒน์ก่อนน
2: ะ
3: ท่านมาก่อนก็จากชลบุรีนะครับอายุ62นะครับกลางคืนจะคัดจมูกทุกวันเลยครับอาจารย์เวลานอนหายใจทางปากเวลานอนก็จะหายใจทางปากเอาเพราะว่าคัดจมูกนะครับสมุนไพรอะไรพอจะช่วยไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าเป็นตำรับยาที่ได้ผลเลยอะค่ะจะชื่อปราบชมพูทวีป
2: ปราบชมพูทวี
1: ปราบชมพูทวีปเป็นบัญชียาหลักด้วยค่ะเป็นหนึ่งในบัญชียาหลักที่เอาใช้สำหรับเรื่องของทางเดินหายใจน้ำมูกเยอะคัดจมูกอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะใช้ปราบชมพูทวีปหาซื้อได้นะคะเริ่มหาซื้อได้ตามร้านที่เป็นร้านขายยาทั่วไปก็หาซื้อได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะมีสูตรยาอยู่2ตัวก็คือใช้พริกไทยกับเหงือกปลาหมอโดยใช้เหงือกปลาหมอเนี่ยน้ำหนักนะคะเช่นเหงือกปลาหมอ2ขีดพริกไทย1ขีดเขาก็จะเอามาบดผสมรวมกันแล้วเขาก็จะเอามาปั้นลูกกรบ้างใส่แคปซูลบ้างก็รับประทานก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็หาซื้อยาชื่อปราบชมพูทวีช่วยมาได้หลายคนแล้วค่ะก็ทำให้ทางเดินหายใจดีขึ้นยกเว้นผู้ป่วยมีภาวะโพรงกั้นจมูกคดก็จะหายากหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็ตอบคำถามไปนะคะ างคืนนอนไม่ดีนะคะ
3: มีสายโทรศัพท์มาพอดีนะครับคุณป้าเหลียวจากอำเภอนาเกลือจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: สว
2: ั
9: สดีครับ
2: ปิดวิทยุหน่อยนะคะป้าเหลียว
10: จ้า
2: จ้าเราฟังทางโทรศัพท์นะจ้าถามเลยจ้า
10: จ้าฮัลโหล
2: ค่ะถามเลยค่ะ
10: ป้าเหลียวจะถามว่ามันปวดไอ้สะบักอ่ะปวดตั้งแต่หัวไหล่ดันไปปลายเท้าชาแล้วมือห่อเลือดแล้วมันก็อ่อนแดงอ่ะคุณหมอมียาอะไรกินบ้างคะนวดยังไงคะ
1: คุณป้าเหลียวคุณป้าเหลียวมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยอ่ะมันไม่ควร
2: ป้าเหลียวป้าเหลียวฟังทางโทรศัพท์นะคะปิดวิทยุหน่อยจ้าป้าเหลียวอยู่ไหมคะ
10: ปิดแล้วค่ะ
2: จ้าฟังเลยจ้า
10: ค
2: ่
10: ะ
1: คือป้าเหลียวมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยเนี่ยป้าเหลียวต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าเหตุของการอ่อนแรงเกิดจากอะไรแล้วก็ถ้าอ่อนแรงแล้วเราทิ้งไว้นานๆถ้ามันเป็นปัญหามาจากเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยมันจะอันตรายควรพบหมอที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะการอ่อนแรงเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้พวก ALS ต่างๆหรือไม่พวกอาการอ่อนแรงอาจจะเกิดจากกระดูกหลังจากกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทก็เกิดทำให้เกิดมีการอ่อนแรงที่ขาหรือที่แขนได้เหมือนกันต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าการอ่อนแรงเกิดจากอะไรอย่าอยู่บ้านเฉยๆไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดแล้วบอกอาการเพื่อให้รู้ว่าอ่อนแรงเกิดจากสาเหตุอะไรจะปลอดภัยกว่านะคะ
10: แต่คุณได้ไปหาแล้วเขาบอกเขาก็ประคบให้แล้วต้องมาจาก
1: โรงพยาบาลคุณหมอโรงพยาบาลนะ
10: จ้ะเขาเอาประคบมาเอาผ้าไอ้แบบเสื้อตัวยาวๆแล้วประคบหน้าอกแล้วก็กดไล่ไล่ไล่ไล่แค่นั้นไม่ได้ไปครบทั่วตัวแต่คุณยายมันปวดตั้งแต่หัวข้างขวาเนี่ยยันลงไปปลายเท้าชาแล้วมือแล้วมันอ่อนแรงแล้วมันห่อเลือดตามข้อค่ะแต่คุณยายมีโรคประจำตัวค่ะจ้ะ
1: คุณก็เหลือกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
10: ให้มีกาบาแล้วยาบำรุงวิตามินบีรวมแล้วก็กินไอ้นมแค่นั้นค่ะ
1: มียาหลังอาหารทันทีไหมคะ
10: มียาหลังอาหารก็มียากระบ้ากับไอ้นี่แหละแต่คุณยายมันปวดคุณยายไปซื้อไอ้ทามินทันแล้วกินพาราตอนเช้ายาละ2เม็ดแต่พารากินเม็ดเดียวทามินทันกิน2เม็ดค่ะแล้วมีโรคประจำตัวไขมันแล้วมีไอ้มะเร็งในมดลูกอ่ะแต่คุณยายไปรักษากับคุณหมอที่ลงที่ไอ้คุณหมอนดาวอ่ะคุณยายไปกินสมุนไพรคุณยายหายแล้วแล้วคุณยายกลัวมันจะลามไปไหนคุณยายไปสายแสงคีโมเนี่ยค่ะหลังจากนั้นมันก็เลยร่างกายอ่อนแรงหมดเลยค่ะคุณยายไปรักษาอาจารย์นดาวนะคะที่ซอยลาซานะคะ
1: อ๋อตอนนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วแต่ตอนนี้หลังจากสายแสงก็เลยมีอาการข้างเคียงอ่อนแรงเหรอคะ
10: สายแสง25ครั้งให้คีโม4ครั้งฝังแร่4ครั้งอะค่ะแต่คุณยายกลัวมันจะลามไปไหนคุณยายก็เลยไปสายแสงให้แล้วหน้าค่ะมันก็เลยมาปวดตอนที่คุณยายไม่ไปสายแสงนะไม่เป็นอะไรแต่ทีนี้คุณยายมันนึกว่าเดี๋ยวมันลามไปไหนมันนอนติดเตียงลำบากลูกคุณยายก็เลยไปสายแสงคุณยายก็ทำเสร็จหมดแล้วมันก็ได้6ปี7ปีมานี้แล้วนะ
1: คือถ้าเราเคยมีประวัติเรื่องของมะเร็งอะค่ะแต่ต้องให้คุณหมอยืนยันก่อนนะคะว่ามะเร็งของเราอะยุติแล้วจริงๆไม่อย่างนั้นไม่แนะนำให้นวดนะคะ
10: แต่เมื่อกี้ไปมาเขาใช้กดไหล่เฉยๆแล้วก็เอาไอ้ผ้าไม่ได้เอารูปประคบเอาผ้าหนูประคบหน้าอกให้แค่นั้นนะคะ
1: ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่ว่าเขาอาจจะรู้ประวัติเราว่าเรามีปัญหาเรื่องของมะเร็งมาก่อนเขาก็เลยไม่กล้านวดเพราะโรงพยาบาลเนี่ยถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติเรื่องของมะเร็งหรือเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็ไม่นวดให้อยู่แล้วค่ะเขาห้ามนวดเพราะฉะนั้นยังแนะนำคุณป้าเหลียวให้ประคบเหมือนเดิมนะคะประคบได้แต่ปัญหาที่แขนอ่อนแรงเนี่ย อาจจะมาจากกระดูกคอร่วมด้วยก็ต้องคอยดูค่ะอาจจะใช้วิธีการประคบก็ปลอดภัยกว่าที่จะเป็นเรื่องของการนวด
10: แต่ข้อนิ้วมือมันห่อเลือดแล้วมันก็ปวดคุณยายก็นวดแล้วก็เอาสมุนไพรที่บ้านเนี่ยค่ะมีตาช้าเหงาแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีไอ้ขิงแล้วก็มีไอ้ทองฟันช่างแล้วก็เอามานึ่งแล้วคุณยายก็มาประคบตอนเย็นไม่เป็นไรหรือเปล่าค่ะคุณหมอ
1: ใช้ประคบไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องตัดที่สาเหตุของการห่อเลือดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าการอยู่ดีเกิดจ้ำเลือดเนี่ยแสดงว่าเกล็ดเลือดของเรามีปัญหาเราไปกระแทกอะไรหรือเปล่าอยู่ดีมันถึงเกิดอาการห่อเลือดถ้าอย่างนั้นก็ต้องคอยระวังเรื่องของเกล็ดเลือดแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีอาการห่อเลือดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้กระแทกอะไรก็เลยสงสัยว่ากินยาอะไรอยู่บ้างหรือเปล่า
10: ก็กินกาบาแล้วก็กินวิตามินบีรวมแล้วก็กินพลาแล้วก็กินข้าวมิ้นชันแค่นั้นนะคะ
1: ค่ะข้าวมิ้นชันกินทำไมอะคะ
10: ข้าวมิ้นชันไอ้ท้องมันจะอืดค่ะถ้าคุณที่คุณยายไปฉายแสงมาท้องมันอืด
1: โอเคค่ะอาการดีขึ้นนะคะหลังจากทานแล้ว
10: ก็ถ้ากินข้าวมิ้นชันก็ท้องไม่อืดแล้วก็กับเตพารา
1: ค่ะเพราะอาการอ่อนแรงอาการอ่อนแรงพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกประคบหน้าอกก็เลยงง
10: คุณไปมาวันนี้
1: อ่อนแรงคุณหมอคือแจ้งอาการอ่อนแรงคุณหมอหรือเปล่าคะ
10: บอกเขาแล้วเขาไม่ให้ไม่ได้ไม่เจาะเลือดไม่อะไรให้เลยเขาให้ไปประคบกับนวดอะไรให้คุณยายเฉยๆยาอะไรก็ไม่ให้มา
1: เราอยู่ไกลกันไม่รู้จะช่วยยังไงดีทำยังไง
10: แต่คุณหมอมียาสมุนไพรกินไหมคะไอ้พวกแก้ปวดบ่าไหล่เนี่ย
1: บ่าไหล่มันต้องใช้วิธีการประคบบริเวณคอบ่าไหล่มันจะช่วยได้มากกว่าค่ะใช้ประคบช่วย
10: แต่คุณหมอไม่มียากิน
1: คุณหมอไม่มียากินไม่รู้จะส่งให้ป้าไม่รู้จะช่วยป้าเหลียวยังไงไม่เห็นป้าเหลียวแล้วก็ส่งยาไม่ได้อะป้าเหลียวเอางี้ไหมป้าเหลียวเอาเบอร์ทิ้งไว้หลังไมค์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาประวัติเก่าของป้าเหลียว
10: ชื่อ
1: นามสกุลเขาทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาประวัติเก่าของป้าเหลียว
10: จ้ะแต่คุณยายที่กินสมุนไพรอาจารย์นั่นน่ะหายแต่คุณยายมาแล้วกลัวมันจะลามไปไหนอ่ะคุณยายเลยไปสายแสงคีโมอ่ะค่ะ
1: จ้ะดีแล้วค่ะดีค่ะไม่เป็นไรค่
10: ะ
1: ยังไงคุณป้าเหลียวไปบอกชื่อนามสกุลไว้หลังไมค์นะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์โทรกลับแล้วเดี๋ยวเราจะตามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
10: คุณหมอจดไว้ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์เล่นไม่เป็น
2: เดี๋ยว
10: มีแต่โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกค่ะ
2: เดี๋ยวมีทีมงานน้องแก้วจะช่วยจดเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณป้าบอกแล้วก็ป้าบอกชื่อนามสกุลถือสายรอนะคะขอบคุณนะคะป้าเหลียว
10: จ้า
2: เดี๋ยวมีทีมงานจดให้ค่ะ
3: ครับทีมงานจดแล้วด้วยนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวได้คุยกับป้าเหลียวอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงเบอร์ป้าเหลียวถูกจดไปแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็ยังเปิดสายครับ022769718 022769718สายว่างเลยครับ
2: มีคำถามทาง Facebook Live มานิดหน่อยนะคะอาจารย์ขาแม่แต่แววถามมาว่าดอกดาวเรืองที่ซื้อมาเป็นซองๆเอามาเพาะแล้วดอกเรามาทำเป็นต้มยาสามารถมาต้มยาได้ไหมคะบำรุงดวงตา
1: ก็คือที่เราต้องระวังดอกดาวเรืองก็คือเรื่องของยาพ่นยาฆ่าแมลงแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของยาฆ่าแมลงเราปลู
2: กเอง
1: ก็ได้ค่ะแล้วก็เด็ดมาเด็ดเฉพาะเกสรสวีทของมันนะคะมาทำให้แห้งมาทำให้แห้งก่อนแล้วก็ถึงจะเอาไปทำเป็นชาก็ได้ค่ะ
2: ค่ะก็คือใช้ได้นะคะเพราะปลูกเองไม่ได้มียาฆ่าแมลงมีคุณพิสมัยถามมาค่ะว่าหกล้มหัวเข่าเจ็บไม่ปวดแต่ว่าเอาน้ำแข็งประคบดีขึ้นเดินยกเยกจะถามว่าใช้ใบพับพึงปิ้งประคบต่อได้ปะคะ
1: ได้เลยค่ะใบพับพึงเราเอามาปิ้งแล้วก็ห่อผ้าประคบหน่อย มันจะมีเมือกเหนียวๆออกมา ยิ่งดีค่ะยิ่งได้เมือกเหนียวๆออกมาเนี่ยยิ่งดีก็จะลดอาการปวดตึงได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามา
3: จังหวัดพิษณุโลกป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณหมอด้วยนะ
1: สวัสดีค่ะ
9: คืออยากจะถามว่าไอ้ใบเชียงดาเนี่ยเขามีสรรพคุณยังไงอะคะ
1: ผักเชียงดาตอนนี้เรากินเป็นอาหารก็ได้ค่ะ กินเป็นอาหารก็ได้ทางภาคเหนือกินกันเยอะแล้วก็ที่สำคัญเขามีงานวิจัยเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือด
9: โอ้คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอฉันเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี61นะเมื่อก่อนฉันอยู่ในเมืองฉันกินยามาตลอดเลยก็ฉันกลับมาอยู่บ้านปี65และปี66ฉันก็ไปโรงพยาบาลบางกะทุ่มไปรับยาแล้วเขาก็จ่ายยาฉันมาปีเดียวปี67 68 69เนี่ยเขางดจ่ายยาเบาหวานนะคะ
1: ค่ะ
9: คือน้ำตาลน่ะสูง100นิดๆนะคะก็ตอนนี้ก็
1: แล้วทำไม
9: ผ่านแล้ว
1: ตอนนี้ค่าน้ำตาลเหลือเท่าไหร่คะ
9: น้ำตาลสะสมมันที่ไปเจาะครั้งใหญ่ตอนนั้นมัน6.2อะค่ะ
1: ค่ะ
9: แต่ที่เจาะอนามัยเจาะนิ้วมือ110 113อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ
9: ้ค่ะตอนนี้
1: ก็เลย
9: อย่างเดียวค่ะ
1: ตอนนี้กินยาอะไรอยู่นะคะ
9: กินยาไขมันอย่างเดียวที่หมอจ่ายมา
1: อ๋อค่ะ
9: ค
1: ือคุณหมอเขาไม่สั่งปัญหาก็คือค่าน้ำตาลของเราลดลงหรือเปล่าลดลงกว่านี้หรือเปล่าคะก็เลยไม่จ่าย
9: ค่ะค่ะตอนอยู่พิโรธก็กินยาตลอดเลยค่ะเพราะฉันทำงานด้วยเน
1: า
9: ะ
1: แต่ล่าสุดนี่คือ6.2กดแล้วก็เจาะไปเร็วได้113
9: จ้าจ้าจ้า
1: เขาก็เลยให้ควบคุมน้ำตาลเองหรือเปล่าคะ
9: คุมเองค่ะคุมเองกินหวานแต่ไม่กินเยอะค่ะ
1: ไม่กินหวานเลยได้ไหมคะ
9: กินค่ะกินแต่ทุเรียนอะไรนี่ไม่กินนะคะ
1: แล้วกินอะไรคะ
9: ก็กินกับข้าวธรรมดาเนี่ยแต่กินน้อยกินข้าวน้อยกินกับเยอะอะค่ะ
1: อ๋อเอาดีค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วแล้วที่ถามผักเชียงดาคืออะไรคะ
9: ฉันมีผักเชียงดาอยู่ฉันก็เอามาต้มกินมั่งแล้วฉันก็ต้มกินน้ำมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตราย
1: อ๋อก็ปัญหาก็คือต้องคอยเจาะปลายนิ้วค่ะเจาะปลายนิ้วด้วยว่าปลายนิ้วเนี่ย
9: เจาะทุก2เดือนค่ะเจาะทุก2เดือนที
1: ่เหรอแล้วตอนนี้อันนี้คือล่าสุดที่ได้มาคือ110 113เหรอคะ
9: ค่ะค่ะ100 113 113ล่าสุดเนี่ยค่ะ
1: ค่ะโอเคก็ถือว่าคุมได้นะคะถือว่าคุมได้ดีก็ถ้าลงต่ำกว่านี้เดี๋ยวเราวูบต้องคอยระมัดระวัง
9: โอ้ค่ะค่ะค่ะ
1: ค่ะ
9: ผักเชียงดานี่เขาสรรพคุณแก้เบาหวานได้ใช่ไหมคะ
1: ลดน้ำตาลในเลือดค่ะลดน้ำตาลในเลือด
9: ลดน้ำตาลในเลือดค่ะค่ะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
9: ค่ะขอบคุณนะคะฟ
2: ัง
9: ท
2: ุ
9: กคน
2: ค่ะค่ะเบาหวาน
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โทรจากพิษณุโลกนะคะค่ะตามเปิดสายต่อนะคะ02-276-9718ค่ะ
3: มีคำถาม
2: ค
3: ุณสำเภายังไม่ได้ถามไปนะฮะอายุ60ปีเป็นไต60ปีนะครับเป็นไตระยะ2อยากได้คำแนะนำนะครับในการกินการใช้ชีวิตประจำวันครับอาจารย์ไม่มีเบาหวานไม่มีไขมันครับ
1: คืออายุ60ปีค่ะแล้วก็มีระยะ2เนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นตามวัยคุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรนะหรอกค่ะเพียงแต่ให้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นกินเค็มให้น้อยลงกินซุปน้ำซุปน้ำจิ้มอะไรต่างๆลดลงแล้วก็ผักสีเขียวก็ไปเน้นผักสีขาวเพิ่มขึ้นผักเขียวก็กินได้ไม่ใช่กินไม่ได้แต่ไปเน้นผักขาวเพิ่มขึ้นแล้วก็กินน้ำให้เหมาะสมต่อวันก็สามารถประคองใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติค่ะ
2: อืมค่ะกินน้ำเยอะๆค่ะ
3: ครับเอาละครับคุณอรไทยจากอำนาจเจริญอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันจะปรึกษานิดนึงว่าเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วเนี่ยดิฉันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
11: ที่อบต.มาฉีดมาได้ 3-4 วันดิฉันก็มีอาการเวียนศีรษะแล้วก็อาเจียนจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: แล้วค่าความดันเท่าไหร่คะ
11: ความดันอะไรก็ปกติเพราะว่าดิฉันไปโรงพยาบาลมา2ครั้งแล้วคุณหมอก็บอกว่าความดันไขมันน้ำตาลอะไรก็ปกติหมดก็เลยมาถาม
1: ฉีดวัคซีน
11: ค่ะแล้วดิฉันก็เลยมาถามทีมของอสมในหมู่บ้านก็เลยบอกว่าดิฉันปรึกษากับ ผู้รู้มาก็เลยบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับวัคซีนไหมคะเพราะว่าดิฉันไปเจาะเลือดอะไรมันก็ไม่มีสาเหตุไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะคุณหมอแต่ขยับร่างกายแล้วมันจะอาเจียนนะคะคุณหมอ
1: จริงๆน่าจะหาหมอเฉพาะทางเรื่องหูด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาของมันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือหินปูนมันหลุดแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการบ้านโครงเพลงหรือขยับตัวเปลี่ยนท่าแล้วเกิดอาการไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ฉีดในผู้สูงอายุดีแล้วค่ะที่ฉีดแต่การแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะไม่เกิดอาการนี้นะคะส่วนใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นไข้จับมีไข้ปวดแขนอันนั้นนะเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได
11: ้ค่ะแต่ดิฉันนี่ไข้ไม่มีแต่เวียนหัวกับอาเจียนค
1: ่
11: ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็ยังอาเจียนอยู่หรอคะ
11: ค่ะไปไหนก็ต้องถือถังไปมันพุ่งออกเลยนะคะคุณ
1: นั่นสิเลยสงสัยเรื่องของหินปูนนะคะหินปูนในหูเราค่ะมันหลุดหรือเปล่า มันก็จะทำให้เกิดอาการนี้ได้หรือน้ำในหูมีปัญหาก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกัน
11: ค่ะแล้วมันปวดแถวบ่าไหล่เนี่ยนะคะก็ทางโรงพยาบาลก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลอำเภอให้มากายภาพเขาก็มาวางที่แผ่นความร้อน2 วันไปครั้งก็ส่วนบ่าไหล่นี่ก็ดีขึ้นแต่อาเจียนกับอ่อนเพลียนี่ไม่หายเลยค่ะ
1: กินแล้วกินอาหารได้ตามปกติไหมคะ
11: กินได้แต่พอน้อยถ้ากินอิ่มเลยนี่อาเจียนออกหมดอ
1: าเจียนอีก
11: ค่ะ
1: ไม่มีอาการท้องอืดเฟ้อเลอเปี้ยวอะไรใช่ไหมคะ
11: ไม่เลอนี่มีอาจจะมีท้องอืดบ้างนะฮะแต่กินอาหารนี่อยากอยู่นะฮะคุณหมอแต่ทานแล้วมันอาเจียน
1: แล้วเราจะเอายาให้ได้ยังไง
11: แนะนำได้ไหมฮะว่ายาแบบไหนหรือว่าเพราะว่าไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาแก้อาเจียนแล้วก็ให้ยาเคลือบกระเพาะมา
1: ค่ะเขาก็มองไปสองเรื่องอะค่ะ
11: ค่ะคือหนึ่งก็พูดอย่างกับที่คุณหมอบอกนะคะว่าอาจจะเป็นน้ำในหูมันไม่เท่ากันก็กินยาของทางโรงพยาบาลจัดมาให้มันคือ
1: ก็ยังไม่ดี
11: อยากจะนอนค่ะอยากจะนอนอย่างเดียวเลยเหมือนกับคนไม่มีแรงอะไรอย่างนั้นเลยค่ะ
1: โอเคคุณ
2: อรไทย
1: คุณอรไทยทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์ได้ไหม
11: ได้ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวให้เขาจัดยาที่ปลอดภัยอ่ะให้กินเพื่อลดอาการนี้ก่อนแต่ต้องทิ้งเบอร์ที่อยู่ไว้ให้หน่อยอะค
11: ่
1: ะ
11: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวมีน้อง
11: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบค
11: ุ
2: ณค่ะป้าเหลียวไม่ใช่ป้าเหลียวคุณอรไทยมีสองสายแล้วนะคะโอเค
3: ค่ะครับก็เป็นมีเวลานิดหนึ่งครับถ้าใครจะโทรมาตอนนี้ก็ยังพอได้ครับ022769718ครับ
2: มีคำถามทาง Facebook ไลฟ์ถามมาขั้นระหว่างนี้นะคะคุณเจริญชัยเนี่ยเขาฟังเรื่องของกลิ่นแก่เขาก็เลยบอกว่าเขาจะใช้น้ำหอมหรือว่าครีมทาผิวช่วยได้ไหมคะอายุ61ปัจจุบันค่ะ
1: ช่วยได้ค่ะช่วยได้เลย
2: ช่วยได้ใช้ได้
1: แต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะบริเวณที่อับชื้นต่างๆพวกนี้ค่ะก็ช่วยได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวจะไปทำอย่างสูตรที่อาจารย์บอกก็ได้เนาะ
3: ค่ะตอนนี้เริ่มกลัวกลิ่นแก่กันเป็นแถวเลยนะตอนนี
2: ้ค่ะแล้วก็มีอีกคำถามนึงเขาบอกว่าอยากจะได้สูตรยาหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ไหมคะอยากน้ำหนักเพิ่มตอนนี้ผอมไปหน่อยคุณยานิการค่ะ
1: คือหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวปลากินได้เป็นตำรับยาโบราณดั้งเดิมค่ะหมูเนี่ยก็คือแห้วหมูค่ะหมูเนี่ยคือหัวแห้วหมู
2: แห้วหมูค่ะ
1: ค่ะใช่เห็ดก็คือใบชุมเห็ดใบชุมเห็ดนี่ต้องเอาไปปิ้งก่อนหรือคั่วก่อนนะคะถ้าไม่ปิ้งไม่คั่วจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
2: ค่ะ
1: ก็ต้องปิ้งหรือคั่วก่อนเป็ดก็คือผักเป็ดแดงค่ะ
2: ผักเป็ดแดงค่ะ
1: ผักเป็ดแดงแล้วไก่ก็คือใบมะขามไก่
2: ใบอะไรนะคะ
1: มะขามไก
2: ่มะขาม
1: บางคนก็เรียกปลาขามไก่หรือมะขามไก่ก็ได้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างใช้อย่างละ50 สตางค์ก็พอค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายเกินไปเขาก็จะใช้ยาตำรับนี้เอามาต้มรับประทานครั้งละ5ช้อนโต๊ะ
2: 5ช้อนโต๊ะ
1: ค่ะก็คือต้มใส่น้ำให้ท่วมพอเดือดพอเดือดได้ที่ปล่อยให้เดือดด้วยไฟกลาง15นาทีดับไฟแล้วก็แบ่งมา5ช้อนโต๊ะ
2: กินวัน
1: แบ่งกัน5ช้อนโต๊ะกินวันละ2ครั้งค่ะเช้ากับเย็น
2: เช้าเย็นค่ะ
1: แต่เราต้องหาให้ได้ก่อนนะคะว่าน้ำหนักไม่เพิ่มเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นด้วยหรือเปล่าด้วยนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ครับทิ้งท้ายกันด้วยสายคุณดำจากสงขลาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณดำคะ
12: สามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะเรียนถามว่ากระเจี๊ยบเขียวว่ากระเท่าแต่แม่พี่นกเนี่ยฮะเฉพาะใบมันเนี่ยกินได้ไหมครับใบ
1: ใบพวกกินได้ค่ะ
12: กินได้นะ
1: กินได้
12: ยำยอดบ้านมาว่าครับ
1: ยำ
12: น้ำพริกอะไรเนี่ยได้ครับ
1: ได้ค่ะได
12: ้
1: ค
12: ่
1: ะ
12: อ๋อได้นะแล้วผลมะระขี้นกมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ผลมะระขี้นกช่วยเรื่องของบำรุงเลือดก็ได้นะคะจะทำให้เจริญอาหารก็ได้ลดน้ำตาลอ่อนๆลดน้ำตาลในเลือดก็ได
12: ้อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะคุณดำจากสงขลานะคะมีคำถามมาถามเพิ่มค่ะใบชุมเห็ดเทศหรือว่าไทยคะอาจารย์คุณชัยยศ
1: ขออภัยใบชุมเห็ดเทศค่ะ
2: เทศนะคะอ๋อใบชุมเห็ด
1: ค่ะต้องคั่วก่อนค่ะต้องคั่วหรือปิ้งก่อนจะได้ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนค่ะ
2: อืมค่ะนะคะจะไปต้มทานบ้างจะโอเคนั่นก็เป็นคำถามนะคะยังมีสายสักสายหนึ่งเนาะน่าจะได้อยู่ค่ะ
3: ถ้าโทรมาตอนนี้นะคร
2: ับ รีบหน่อยนะคะ02-276-9718นะคะมีคำถามก็ส่งมาได้มีใคร
3: มีพอดีนะคร
2: ับ
3: อุดรธานีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะรอแป๊บหนึ่งยังไม่ต้องถามชื่อก็ได้ค่ะเดี๋ยวถามเองค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
13: สว
2: ั
13: สดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
2: ถามเลยค่ะ
14: ครับวิทยากรทุกท่านครับ
2: ค่ะคุณอะไรคะ
14: ครับสวัสดีครับคุณอาคุณอาครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ
2: ถามเลยค่ะ
14: ครับผมขอถามผมเป็นเบาหวานผมเป็นเบาหวานแล้วกินกระเทียมได้ไหมครับ
1: เป็นเบาหวานกินกระเทียมได้ไหมกินได้ค่ะยกเว้นกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ไม่แนะนำ
14: ครับแล้วไอ้มันสรรพคุณมันแก้อะไรได้ครับ
1: กระเทียมช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะ
14: ครับครับครับ
2: กินสดปะคะ
14: ครับกินสดครับ
1: กินสดพร้อมข้าวพร้อมมื้ออาหาร
14: ครับกินกับกินกับพร้อมกับอาหารครับ
1: ค่ะดีค่ะก็ดีแล้วค่ะ
2: แล้วจะถามอะไรเกี่ยวกับเบาหวานไหมคะ
14: เบาหวานก็เป็นชาเมื่อชาเท้านะครับ
1: ค่ะเอากินกระเทียมก็ดีค่ะกินกระเทียมก็ดีแล้วควบคุมน้ำตาลให้ได้นะคะไม่งั้นมือชาเท้าชามันมาจากเบาหวานก็พยายามควบคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะอาการมือเท้าชาจะได้เบาลง
14: ครับครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
14: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ปิดท้ายค่ะอาจารย์เชิญชวนวันพรุ่งนี้หน่อยค่ะกับบริจาคสมุนไพร
1: ค่ะพรุ่งนี้เราเปิดปกติทุกวันอังคารที่คลินิกสาธารณกุศลขาวละคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะอยู่ใกล้แยก44เจอแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงยาวๆสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นแล้วค่ะมีรั้วเปิดอยู่ก็จะเห็นคนมีเก้าอี้นั่งรอเยอะๆก็เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เรายังรับบริจาคสมุนไพรอยู่นะคะท่านใดที่สนใจอยากบริจาคสมุนไพรกับเราก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ02-706-2610ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค่ะ
3: เอาละครับเวลาเดินมาถึงช่วงท้ายพอดีเราสองคนและทีมงานก็ต้องถือโอกาสนี้ลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอหนองแสงอำเภอหนองหานอำเภอสีธาตุอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอบ้านเข้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอำเภอวฤชภูมิอำเภอพันนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอพลนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรโนนครอำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อำเภอประโคนชัยอำเภอละหันทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอหวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอประเดี๋ยนจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอรัตภูมิอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอบันดังสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 65%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอกลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ

0: กลับมารับชมรายการ MBTU รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของทุกคำถามมีคำตอบค่ะเราทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะส่วนกลางคือ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะเมคินนะคะใครมีปัญหาสอบถามมาได้ตอนนี้เราเปิดคู่สายให้คุณผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยร้องเรียนร้องทุกข์กันได้02-275-6848ค่ะ02-275-6848และอีกหนึ่งเบอร์นะคะ
1: ครับก็หลังรายการสักประมาณ 3-4 โมงเย็นนะครับหรือช่วงเช้าสักประมาณ 8 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง 11 นาฬิกานะท่านโทรเข้ามาได้นะครับ0626056609นี้ผมจะรับสายในช่วงเช้าให้เสร็จแล้วถ้าท่านจะโทรแจ้งตลอด24ชั่วโมงทัก Facebook ทีมงานขึ้นมาหน่อยครับท
0: ั
1: ก Facebook เข้ามาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งตอบตรงผ่านทางช่องทางนั้นนะครับแล้วก็สื่อสารพูดคุยประสานงานก็ผ่านทาง Facebook นี้ได้เลยทนายความก็อยู่ตรงนี้นะครับ
0: ไปสายแรกกันเลยนะคะคุณณรมนจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณณรมนคะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้าครับจะติดตามเรื่องของป้าอยู่เนาะที่โทรมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับว่าสมัยคุณพ่อยังอยู่เนี่ยเคยยกที่ดินให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับป้าป้าครับ
0: คุณป้าต้องเปิดปิดทีวีก่อนนะ
1: ป้าฟังป้าฟังทางนี้แล้วหยุดไม่ฟังสิ่งรอบข้างก่อนนะ
2: จ้า
1: และอย่าให้พัดลมเป่าโทรศัพท์ด้วยนะออกมานะ
2: จ้าจ้าปิดปิดซะ
1: พ่อของป้าเคยยกที่ดินให้เขาสร้างโรงพักใช่ไหม
2: จ้า
1: แล้วต่อมาก็ปรากฏว่าพอยกให้เนี่ยนะครับกี่ปีแล้วที่พ่อยกให้เนี่ย
2: ให้ตั้งแต่พศ2510อะค่ะ
1: 2510นะครับก็ผ่านมาจะ60ปีแล้วนะ
0: ใช่ๆ
1: นะครับยกมาให้นะครับทีนี้ตกมาถึงรุ่นลูกปรากฏว่าที่แปลงที่พ่อยกให้อยู่ข้างหน้าที่ของลูกที่รับช่วงมรดกต่อก็อยู่ข้างหลังที่แปลงนั้นถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอจะออกจากบ้านมาออกจากที่แปลงข้างหลังก็ต้องผ่านที่โรงพัก
2: จ้า
1: แล้วตอนนี้ยังเป็นโรงพักอยู่ไหม
2: เป็นป้อมจ้าเป็นป้อม
1: ไม่เป็นโรงพักแล้วเหรอ
2: ไม่เป็นเขารื้อไปแล้วจ้าร
1: ื้อไปแล้วเหลือแต่ป้อมตำรวจใช่ไหม
2: จ้า
1: ทีนี้พอจะออกก็ต้องผ่านป้อมนี
2: ้จ้าผ่านข้างป้อมอยู่แถบหนึ่งทางเดินป้าอยู่แถบหนึ่ง
1: แล้วที่ดินมันกี่ไร่อะที่พ่อยกให
2: ้เป็นสองไร่ที่ยกให้นะสองไร
1: ่สองไร่นะครับทีนี้ยกให้สองไร่แบ่งจากที่ข้างหลังให้มาใช่ไหมครับ
2: จ้า
1: แล้วป้อมนี้ก็คือป้อมตำรวจด่านช้างถูกต้องไหมครับสุพรรณ
2: ใช่ค่ะ
1: ตำรวจยังอยู่ไหมครับ
2: อยู่ที่เนี่ยเขาดำเนินงานให้อยู่วันนั้นป้าจะไปเอาใบไอ้ที่คุณบอกข้าต้าไปเอาอะใบมันอยู่ที่โรงพักที่โรงพักหน่วยที่ด่านช้างตอนนี้ไปอะเข้าไปเอาให้ทางเนี้ยทางนู้นเขาไม่ให้เขาบอกใครป้าอยู่เฉยๆไม่ให้ดุกดิกถ้าจะดุกดิกอะไรไปเดี๋ยวเขาโกรธขึ้นมาเขาจะปิดทางเจ้าก็จะเดินไม่ได้
1: คือปัญหาก็คือว่าที่นี่มายกให้ทางรัฐสร้างโรงพักแล้วในปัจจุบันเป็นป้อมตำรวจด่านช้างเนี่ยนะครับมันกลายเป็นที่ราชพัสดุคนที่กำกับดูแลที่ราชพัสดุคือกรมธนารักษ
2: ์
1: นะครับอยู่จังหวัดสุพรรณก็จะมีธนารักษ์จังหวัดเนี่ยเป็นคนดูแลทีนี้พอป้าจะผ่านทางก็มีเจ้าหน้าที่ธนารักษ์บอกว่าป้าต้องเสียค่าผ่านทางถูกต้องไหม
2: จ้า
1: ก็เลยปรึกษามาทางรายการผมก็บอกป้าไปขอข้อมูลดูซิจากกรมที่ดินป้าบอกเขาไม่ให้ก็ไปติดต่อใครบอกอยู่เฉยๆอย่าดุกดิก
2: จะมาให้ดุกดิกใครอยู่เฉยๆ
1: เพราะฉะนั้นผมถึงมองเรื่องนี้ว่าการที่ทายาทของผู้ที่ยกที่ดินให้กับรัฐนะใช้ประโยชน์น
0: ะ
1: แล้ววันหนึ่งมาปิดทางเขาออกนี่หัวใจท่านทำด้วยอะไรนะครับรายการก็บอกถ้างั้นป้าก็ไม่ต้องดุกดิกป้าอยู่เฉยๆไม่ต้องดุกดิกนะป้านะแล้วเดี๋ยวเราจะดุกดิกแทนให้ก็จะได้ประสานกับธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีว่าช่วยตรวจสอบตรงนี้ให้ทีเถอะครับท่านครับท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทายาทของคนที่ยกให้เมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้เขาไม่มีทางอ้อม
0: ค่ะ
2: จ้า
1: ท่านจะปิดทางอ้อมชาวบ้านได้ยังไงใช่ไหมป้า
2: จ้า
1: เพราะฉะนั้นป้าไม่ต้องดุกดิกเดี๋ยวหนอมกับฝนดุกดิกแล้วก็ตามเรื่องให้นะป้านะ
2: จ้าน
1: ี่บอกไปทางธนารักษ์สุพรรณแล้วนะครับท่านก็ไม่สะดวกจะเข้าสายแต่ครับจะเข้าไปตรวจสอบให้
2: จ้า
1: สบายใจขึ้นไหม
2: ดีใจ
1: เออยังไงก็ได้ออกนะตอนนี้ก็ยังออกได้แต่รู้สึกว่าเขาจะเก็บตังค์ใช่ไหมล่ะ
2: จ้าเขาใช้ป้าไปเช่าอย่างเดียว
1: ให้เช่าที่ให้เช่าให้เช่าทั้งออก
0: ทั้งออกของเขาเองที่พ่อให้ด้วย
1: เธอรู้สึกไง
2: เช่าอย่างเดียว
1: นะ
0: คือที่ก็เราก็ยกให้เนาะเออยังมาเก็บค่าที่เราอีกค่าเช่า
1: ต่อให้ชาวบ้านไม่ได้ยกให้นะแต่เขาอยู่หลังที่ของรัฐเนี่ย
0: เราก็ต้องออกได
1: ้รัฐก็ต้องอำนวยความสะดวกให้รัฐประกอบไปด้วยอะไรครับเวลาพูดถึงความเป็นรัฐเนี่ยรัฐเนี่ยประเทศเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งดินแดนอาณาเขตถ้ามันจะไม่ดินแดนไม่มีอาณาเขตเนี่ยมันไม่เป็นรัฐถูกไหม
0: ค่ะ
1: สองดินแดนอาณาเขตนั้นจะต้องมีอะไรรู้ไหม
0: ค่ะ
1: ต้องมีคนถ้าดินแดนนั้นไม่มีคนมันจะเป็นรัฐประเทศได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้สามคนที่มีนั้นจะต้องมีอะไรอีกรู้ไหม
0: มีอะไรคะ
1: มีอธิปไตยใช่ไหมมีขอบเขตดินแดนมันจึงประกอบด้วยแล้วรวมแล้วทั้งหมดด้วยกันนี่คือความเป็นรัฐเพราะฉะนั้นพอเราเป็นรัฐเจ้าหน้าที่รัฐคือตัวแทนของรัฐเมื่อเป็นตัวแทนของรัฐมาที่อำนวยความสะดวกให้กับราษฎรม
0: ัน
1: จะปิดทางราษฎร
0: อันนี้ไม่ถูกต้องต
1: ้
0: องเข้ามาดูแลและทางรายการก็เลยประสานไปให้ทางทักษ์ในพื้นที
1: ่ได้ตามเรื่องให้นะไม่ต้องห่วงแล้วครับเรื่องนี้คือผมคิดว่ามันเรื่องนี้มันควรจะจบอยู่ที่ธนารักษ์สุพรรณบุรีไม่ควรที่ผมจะต้องไปบอกท่านปลัดลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังผมจะส่งเรื่องให้ท่านปลัดก็ได้แต่ผมคิดว่าเอาหน้ามันเกิดอะไรขึ้นในทางปฏิบัติในพื้นที่นะครับรัฐบาลเขาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแต่ในกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติท่านเถนตรงถึงขนาดที่จะบอกว่าจะออกทางนี้ต้องเช่าแล้วไม่คิดเลยว่าพ่อเขายกให
0: ้ใช
1: ่แล้วถึงพ่อเขามายกให้แต่เขาอยู่ข้างหลังก็ควรก็ต้องเปิดทางให้ชาวบ้านได้ออก
0: ทุกที่
1: เพราะต้องรู้ว่ากฎหมายทุกที่ต้องมีทางออกนะป้าครับเดี๋ยวตามเรื่องให้ป้าไม่ต้องดุกดิกนะ
2: ป้าทำให้ป้าดุกดิกเดี๋ยวเขาจะไปเอาคลีราพัสดุกับกรมที่ดินมาวัด
1: ได้ครับได้ออกได้ออกได้ออกนะ
0: ละ
1: สว
0: ั
1: สดีครับป้าครับ
0: สบายใจได้นะคะสวัสดีค่ะ
1: เรื่องแบบนี้ก็มีนะน้องฝนนะ
0: กำลังจะพูดคำนี้เลยอ่ะมีจริงๆอ่ะแล้วก็เรื่องที่ทางนี่มีปัญหาหลายพื้นที่นะแต่อันนี้เคสนี้เพิ่งเคยได้ยินว่ายกพื้นที่แล้ว
1: ที่ดินไม่ว่าเราจะอยู่หลังวัดหลังโรงพักหลังหน่วยงานราชการหลังอะไรก็แล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะออกได้ทุกช่องทาง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ต้องดูองค์ประกอบว่าคุณมีทางออกอยู่แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีที่ไหนที่ใกล้ทางสาธารณะมากที่สุดก็คือเขาให้ออกทางนั้น
0: ใช่ทุกที่ต้องมีทางออกและทางเข้าด้วยนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวจะประสานทางธนารักษ์ในพื้นที่ให้กับคุณป้านฤมลด้วย
1: เดี๋ยวผมขอบคุณตรงนี้หน่อยได้ไหมทีมงานขึ้นมาทันหรือเปล่านะครับที่วันก่อนคุณป้าแกขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับว่าคุณป้าเนี่ยป้าแกพิการนะอยู่จังหวัดตรังน้ำผุดจังหวัดตรังนะป้าแกก็พิการทีนี้ก็มีพี่สาวก็เป็นสโตรกติดเตียงคนพิการดูแลคนสโตรกติดเตียงอ่ะ
0: จำได้
1: ท
0: ี
1: นี้ก็นะก็ขอความช่วยเหลือมานะครับเราก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีชมรมเพื่อนแท้คุณสราวุธมีคุณสมบัติคุณสมพงษ์คุณบุญบัญชรทีมงานก็ไปส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอฟังคลิปแกนิดหนึ่งทีมงานเปิดเสียงมาหน่อยได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะฮะ
3: ขอบคุณรายการ NBT และชมรมเพื่อนแท้ดูแลสังคมที่ห้องของให้กับผู้ป่วยขอบคุณครับ
1: ส่งไปแบ่งเบากันนะ
0: ค่ะ
1: ช่วยเหลือกันนะครับเติมเต็มกัน
0: ตอนนั้นพี่ได้บอกว่าให้แกประสานกันเพราะว
1: ่
0: าจะได้รู้ว่าใช้แพมเพิร์สแบบไหนลักษณะไหนเน
1: า
0: ะ
1: คือนี้ถ้าผมเป็นเจ้าของโรงงานแพมเพิร์สหรือว่าไอ้ทำอาหารให้อาหารทางสายยางเนี่ยส่งไปด้วยเนี่ยนะจะให้ไปมากกว่านี
0: ้
1: อันน
0: ี้
1: พอด
0: ี
1: ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงาน
0: เป็นอาหารถ้าพี่เป็นเจ้าของงานพี่คงให
1: ้ให้เยอะขึ้นแต่น
0: ี่
1: ไม่ใช่นะฮะแล้วก็อีกรายหนึ่งพี่วาสนาก็ขอมาอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านคณะยาวเขตคณะยาวนะครับก็สามีก็เป็นสโตรกติดเตียงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีรายได
0: ้แกขออะไร
1: ก็ขออาหารทางสายยางเหมือนกันโอ้ผมก็เลยมานั่งคิดว่าโน้มันทรมานคนอยู่ก็ต้องคนเป็นเนาะคนเป็นโรคนี้นะก็ได้แจ้งไปทางพี่วิเชียรผู้ใหญ่ใจดีกับน้องวิกกี้บุตรสาวก็ส่งไปให้เรียบร้อยก็ขอบคุณมากครับก็แบ่งปันกันนะลำบากจริงจนจริงเดี๋ยวนี้ผมเอาบัตรคนจนใช้เป็นเกณฑ์แล้วนะเดี๋ยวนี้นะ
0: ใ
1: ครขอมามีบัตรคนจนไหม
0: ใช่พี่ถามคุณถามแรกเลยมีบัตรคนจนไหม
1: ถ้ามีก็ง่ายหน่
0: อ
1: ยในการพิจารณา
0: พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
1: ใช
0: ่มีคุณผู้ชมทางบ้านได้สอบถามเรื่องไปซื้อพันธบัตรที่ธนาคารกรุงไทยเขาไม่มีแอปแต่มี กรุงไทยคอนเน็กต์ปรากฏว่าซื้อไม่ได้
1: ไม่ทันไม่ทันถ้าคุณไม่มีแอปเนี่ยคุณซื้อไม่ทันน้องฝนพันธบัตรออมพลัสใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่มีอายุ3ปีกับ10ปีอ่ะถ้าซื้อฉบับแบบ10ปีเนี่ยก็ดอกเบี้ย 2.80 แต่ถ้า3ปีก็ 1.8 ประมาณนี้นะ
0: น้อยลงหน่อย
1: ซึ่งเขาเปิดขายเมื่อวันที่31กรกฎาคมเป็นครั้งแรก
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่า 2,000 ล้านขายหมดเกลี้ยงภายในกี่นาทีรู้ไหม
0: ก
1: ี่
0: นาที
1: ไม่ถึงนาที
0: โอ้โหพี่เป็นหนึ่งในบุคคลนั้นไหม
1: ไม่ใช่เขาขายหมดไปภายใน21วินาที
0: โอ้โห
1: 2,000 ล้าน
0: เขาเรียกว่าครึ่งนะไม่ถึงครึ่ง
1: เกลี้ยงกลิบเลยน้องเคยเห็นเกลี้ยงกลิบเกลี้ยงเกลี้ยงแผวแมวเลียไหม
0: เ
1: ห็นแมวกินแล้วมันเลียจานไหมหมดเกลี้ยงเลย
0: ครึ่งนาทีอ่ะครึ่งนาทีย
1: ังไม่ถึง
0: 21วินาที
1: 21วินาท
0: ีสุดยอดเลยถ้าไม่มีแอปก็คือซื้อไม่ได้อ่ะนะ
1: ใช่
0: แล้วถึงแม้มี
1: แอปถ้าจะไปธนาคารนี่ก็โหต้องไปนั่งรอเวลาไหนอ่ะนะ
0: พี่ถึงแม้มีแอปก็ยังต้องลุ้นเลย
1: ใช่ว่าจะได้ไม่ได
0: ้
1: ก็รอนะก็มีขายทุกเดือนนะรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมให้เกิดการออมด้วยนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ไปต่อเลยครับ
0: ไปสายพี่ที
1: ่ป้าแปลกเมื่อกี้นะ
0: ป้าแปลก
1: ป้าครับ
4: พูดได้หรือยังคะ
1: ได้แล้ว ได้แล้วใช่ไหมได้มั้งอ่ะเขาช่องได้ไปให้มั้ง
4: ก็พูดกลางพูดใต้กะ
1: เอาที่บ่ายใจตะแล่งตายตะ
4: ค่ะแล้วก็ขอบคุณชมรมเผื่อนแต่ดูแลสังคมนะคะตีเป็นสะพานตีคุณตะน้อมช่วยเป็นสะพานบุญในปีเศร้านะคะตอนนี้ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ได้แล้วนะ
4: ค่ะก็ให้ฝากคุ้มครองคนที่นำหมอบก็ง่ายนะคะก็ไม่ว่านับตั้งแต่สัตว์หน้าเลยแล้วก็ให้ฝากเจ้าคุ้มครองนะคะ
1: ได้ไรมั้งอะครับได้ไรไปมั้ง
4: ค่ะได้แพมเพิร์สช่องกรองแล้วก็ไส้อาหารส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อาหารต่างไส้ช่องตุ้งค่ะ
1: ครับมีอาหารเหลียว2ถุงเมษาย
4: นก็ขอบคุณหมอมาม
1: ีแพมเพิร์สนะ
4: ก็พาแก่ตาทุกคนนะคะ
1: ครับ
4: ครับก็ไม่มีอายุมันก็ยืดนะคะ
1: ครับก็ขอบคุณพี่แปลกที่แจ้งความคืบหน้ามาด้วยแล้วก็ให้กำลังใจพี่ด้วยนะเพราะพี่ก็เป็นคนพิการอยู่ด้วยเหมือนกันเน
4: า
1: ะจะเดินจะเหินก็ไม่สะดวกนะฮะนะครับขอบคุณครับพี่แปลกครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ช่วยเหลือกันนะฮะ
0: กันนี้ก็อาจจะแบ่งเบาไปได้บ้างแต่
1: มันต้องกินตลอดอะอาหารทางสายยาง
0: ถูกต้องก
1: ิน
0: สามมื้อแหละ
1: แล้วจะไปถ้าไปจะทำเองนี่เขาค่อนข้างยากนะ
0: ใช
1: ่คือเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมที่คนป่วยน้องฝนนะ เราอยู่กับว่าถ้าพอติดเตียงปั๊บเนี่ยเราต้องใช้แพมเพิร์ส
0: ใช
1: ่แล้วก็ถ้าเดี๋ยวนี้วิธีการพอหมอรักษาพอหมอบอกให้กลับบ้านนะแต่ว่าคนกินอาหารเองไม่ได้ก็ต้องเจาะไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไปฟีดอาหารเอาที่บ้านนะเป็นปัญหาทั้งคนเป็นและคนเลี้ยง
0: ถูกค่ะ
1: นะ
0: มันเรื่องความสะอาดด้วย
1: ใช่
0: เรื่องอาหารที่ถูกหลักโภชนาการตามนักโภชนาการเขากำหนดให้ด้วย
1: ตอนคุณแม่ผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเจาะไหมจะเจาะไหมแม่บอกไม่เอาไม่เอาก็คืออยู่แค่ไหนแค่นั้น
0: ค่ะ
1: นะครับทั้งกลับมาบ้านเราก็ดูแลท่านดีที่สุดตั้งแต่กินได้น้อยลงจนกระทั่งไม่กินเลยนะครับแล้วท่านก็ค่อยๆไปผมคิดว่าดีกว่าที่จะไปเจาะและทรมาน
0: เชื่อว่าหลายคนก็ไม่อยากเป็นแบบนี้หรอก
1: แล้วสังเกตดูน้องฝนนะคนที่ถูกเจาะใส่ร้อยท่อจมูกเนี่ยให้อาหารเนี่ยอยู่ได้จริงนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยถูกจับใส่ตะกร้อมือหมดเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าไม่งั้นเขาจะดึงออก
0: เพราะว่าฝนเคยดูแล
1: เคยดึงออกอะ
0: อากูยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่เคยเจาะเคยดูแลกูที่เขาต้องเจาะใส่อาหารทางสายยาง
1: นะ
0: คือหนึ่งเขาเป็นทุกข์อยู่แล้วอะแล้วสองเขาอาจจะมีปัญหา

0: คะ
1: ปัญหาเรื่องภรรยาทิ้งหนี้ไว้ให้เหรอครับ
2: ครับประมาณนั้นนะครับ
1: แล้วภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน
2: จดครับ
1: แล้วหนี้อะไรครับ
2: มันเป็นหนี้ที่ไปเข้าธกส.นะครับ
1: หนี้เอาที่ดิน
2: ไปเข้าธกส.
1: ที่ดินเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว
2: มันเป็นที่ดินมันเป็นสินส่วนตัวนะ
1: ของคุณหรือของภรรยา
2: ของผมครับ
1: ของคุณที่ดินของคุณนะมาอยู่กินด้วยกันกับภรรยามีบุตรด้วยกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็ทำมาหากินกันก็เอาที่ดินไปจำนองกับธกส.เป็นเงินเท่าไหร่ครับ
2: มันตอนนี้อยู่ห้าแสนประมาณห้าแสน
1: แล้วคุณพี่นาตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี
2: ่ตอนนี้59อยู่ครับ
1: 59นะครับนี่500,000นะครับภรรยาจำนองแล้วยังอยู่ด้วยกันไหมหรือแกไปเลย
2: แกไปแล้ว
1: ฮะไปไหนอ่ะ
2: ก็ไปครัวอื่นนะสร้างครัวอื่นแต่ยังไม่หย่ากันนะ
1: แยกเลิกกันแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าใช่ไหม
2: ครับครับ
1: เขาไปมีครอบครัวใหม่ใช่ไหม
2: ครับครับ
1: ทีนี้หนี้มันยังค้างอยู่แล้วได้ชำระหนี้ไหม
2: ก็เนี่ยเขาเรียกไปชำระก็เพิ่งชำระเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ไม่ใช่ชำระนะเป็นส่งดอกเบี้ยเฉย
1: ส่งดอกเบี้ยใช่ทีนี้หนี้ก้อนนี้เกิดจากหนี้ธกส.กู้มาทำอะไรอ่ะ
2: ไม่มีรายการเลยครับคือเขาก
1: ู้มาใช้เฉยๆไม่ได้กู้มาประกอบการ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเอาที่ดินอะไรไปจำนองได้เงินมา500,000
2: ที่นาครับ
1: ที่นาแล้วที่นาตอนนี้ใครเป็นคนทำประโยชน์
2: ตอนนี้ที่นาก็อยู่ผมทำอยู่เพราะว่าเขาไม่อยู่
1: ถ้างั้นก็ถ้าพี่ทำก็พี่ก็ทำประโยชน์ไปนี่ก็เป็นหนี้ของพี่ไปทีนี้พี่จะถามว่าอย่างไรอะครับ
2: คืออยากให้แนะนำว่าจะทำไงถ้าเกิดจะให้เขามารับรู้ด้วยกันนะครับ
0: คือรับสภาพหนี้เองใช่ไหม
1: ที่นานี่เป็นสินส่วนตัวพี่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ที่นาเป็นสินส่วนตัวเขาแยกจากพี่ไปกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะ4 ปีนะ
1: 4 ปีไปมีคนใหม่แล้วชัดเจนเป็นตัวเป็นตนเนาะ
2: แต่ก็ติดต่อกันอยู่นะแต่จะไม่อยู่ด้วยกัน
1: อยู่อำเภออะไรครับ
2: อยู่บัวใหญ่ตอนนี้ผม
1: บัวใหญ่นะ
2: ครับ
1: ก็อย่างนี้ครับพี่งั้นพี่ก็เจรจากับเขาว่าเราหย่ากันเซ่ถูกต้องเรียบร้อยไหมนะครับแล้วหนี้เนี่ยหนี้ที่เกิดจากการจำนองเนี่ยที่นี่มันเป็นที่ดินของพี่อะนะครับเมื่อเป็นที่ดินของพี่ไปถือว่าเป็นสินส่วนตัวเมื่อเป็นสินส่วนตัวพี่ก็ไม่ต้องแบ่งกับเขาเลยยกเว้นว่ามีสินสมรสอะไรบ้างมีไหมสินสมรสมีไหมครับ
2: ไม่มีครับมีที่จดเฉย
1: ๆไม่มีเลย
2: ครับ
1: แล้วบ้านที่อยู่อาศัยของสินสมรสหรือสินส่วนตัว
2: สินคงเป็นส่วนตัวเป็นของแม่
1: ของแม่คุณหรือใช่ไหม
2: ใช่ของแม่ผมทั้งผม
1: เพราะงั้นถือว่าเป็นของคุณหมดเลยเหมือนเขามาแต่ตัวมาอยู่กับคุณแล้วก็เอาที่นาไปจำนองธกส.แล้วก็วันนี้เขาก็มาอยู่กับคุณแล้ว
2: คือเขาไปเขาไม่บอกผมนะเขาแอบมาไปนะก็ผมยังงงอยู่ว่าเขาเอาได้ยังไงผมยังงง
1: แล้วโฉนดชื่อใคร
2: ชื่อผมครับ
1: เอาไปจำนองธกส.
2: ครับ
1: แล้วคุณไม่ได้ไปเซ็นยินยอมเหรอ
2: คือตอนนี้พี่สนมไอ้คือสงสัยตอนแรกผมคงไปเซ็นไว้อ่ะสมมติ
1: ไม่ต้องสงสัยคุณเซ็นนั่นแหละ
2: มันไม่ต้องสงสัยตอนแรกอ่ะแสนแรกแสนเดียว
1: เอางี้พี่ไม่ต้องเอาตรงนั้นละมันอยู่ในธกส.ละนะไปทำกันมานั่นแหละเห็นชอบตอนอยู่กินด้วยกันก็ด้วยกันนั่นแหละนะเอาวิธีแก้ก็คือว่า1พี่ตกลงกับเขาให้เสด็จอัน1เพราะยังคุยกันอยู่ก็คุยกับภรรยาบอกว่าเอางี้เธอกับฉันมาหย่ากันนะมาหย่ากันนะครับแล้วก็หนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าตกลงว่าเขาพอจะช่วยชำระมาได้บ้างเนี่ยลองคุยดูนะครับแล้วเงิน500,000ที่ได้ไปใครเอาไปอ่ะครับ
2: ก็เขาเอาไป
1: เขาไปหมดเลย
2: ก็ประมาณ4 นะ400,000
1: เขาเอาไป400,000เขาเอาไป400,000นะลองดูซิแล้วก็ตกลงหย่ากันเสียถ้าเขาไม่ยอมชำระคืนยังไงพี่ก็ต้องจ่ายไม่งั้นเขาก็ต้องยึดที่นาของพี่อะครับพี่จะปฏิเสธส่วนนี้ไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นลองวันหนึ่งให้เขาช่วยชำระหนี้บางส่วนให้เขาหนี้ใช้สักแสนนึงก็ได้ไม่ต้องเยอะหรอกพอให้เขาชำระได้บ้างแต่ถ้าเขาไม่ชำระเลยคุณก็ต้องชำระหนี้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ชำระเขาก็ยึดธกส.ก็ยึดที่ดินแปลงนี้ไปเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องรู้ว่าวิธีมันจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ตกลงหย่ากันเสียเรียบร้อยเพราะเขาก็ไปมีคนอื่นแล้ว
2: ครับ
1: หรือพี่จะไป

0: ฟ้องสามีเขาใหม่ล่ะเอาไหมอ่ะ
1: ก็เขายังไม่อยากออกไปนะครับ
0: นั่นแหละ
1: ทีนี้เขาไปมีคนจดกันอะไรผมไปดูแล้วยัง
0: เขาไปมีคนอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วมีบุตรกับคนอื่นไหม
1: ยังไม่มีคร
0: ับ ยังเขาไปอยู่บ้านโน้นมีสามีเป็นตัวตนใช่ไหม
1: มีครับ
0: เพราะถือว่าเขาไปมีชู้เมื่อเขาไปมีชู้คุณฟ้องชู้คุณฟ้องชู้เขาได้นั่นน่ะคุณฟ้องชู้เขาได้
1: ครับเขายังไม่จดนะครับไม่จดกัน
0: ก็ไม่จดเนี่ยมันจดไม่ได้ไงครับ
2: เพราะว่าคุณเป็นเขาเรียกว่ามี
0: ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ใช่มันจดไม่ได้เพราะมันจดซ้อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมคิยะมันจดไม่ได้นะครับจดก็เป็นโมคิยะนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าคุณจะเอากับเขานะก็คือหนึ่งบอกว่าอย่าแล้วก็ชดใช้หนี้บางส่วนนะถ้าไม่งั้นฉันจะฟ้องชู้เธอก็ไปคุยกันดูกับสองไม่ละครับตัดเถอะนะเราก็จะได้หมดปาระต่อการ
1: ผมก็ถามนะครับพี่สนามว่าเราก็ไปอยู่กับเขาซะเขาจะได้รับเลี้ยงเขาบอกว่ายังไม่แน่นอนเขาว่าไง
0: เออจะกลับมาอีกนะเอาพี่ตัดสินใจเนาะถ้าพี่ยังไม่แน่เขาก็ไม่แน่จะตอบตรงนี้มันก็ตอบอะไรไม่ได
2: ้
0: นะครับถ้าจะหย่ากันก็นัดกันตกลงกันนะถ้าเขาไม่ชำระหนี้พี่ก็ต้องชำระถ้าไม่ชำระธกส.ก็ต้องยึดหนี้พี่แล้วยังทิ้งไว้ก็จะเป็นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะที่พี่ก็ต้องรับผิดชอบนะสวัสดีครับ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เออแกพูดไม่เคลียร์ตอนแรกไงว
0: ่
2: าแกได้ไปจดหรือเปล่าอ่ะเข้าใจว่าจด
0: ทะเบียนสมรสไม่ได้จดซ้อนจดได้แต่ว่าถ้าพอเขามารู้ภายหลังมันจดทะเบียนซ้อนมันจะไม่มีผลตามกฎหมายก็เรียกว่าเป็นโมคียะ
2: ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็อย่างโฉนดนี่เขาบอกว่าได้ไปค้ำอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ครับ
2: อ่ะไปสายคุณบุญมาต่อเลยค่ะจากเพชรบูรณ์ค่ะ
0: คุณบุญมาครับ
3: ครับ
2: ค่ะพี่ต้องการยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะจะสอบถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมถูกต้องไหมคะ
3: ครับ
0: จะยกที่ดินให้เป็นทางและทุกวันนี้มันเป็นทางอยู่แล้วหรือยังครับ
3: เป็นทางอยู่แล้วก็คือว่าพวกพี่น้องของผมนะครับทำทางผ่ากลางเลยครับเด
0: ิน
3: อยู
0: ่ทาง
3: ร่วมกันกับพี่น้องเลยครับ
0: ถ้าพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยทางเนี่ยเป็นที่ทางส่วนบุคคลที่พี่น้องใช้ร่วมกันและคนอื่นก็มาใช้ด้วยอยู่แล้วใช่ไหมครับ
3: ไม่คนอื่นไม่มีใช
0: ่
3: คร
0: ับ ใช้แต่ในหมู่พี่น้องใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: กี่ครอบครัว
3: 6ครอบครัวครับ
0: 6ครอบครัวเป็นซอยตันหรือเป็นทางลัดเชื่อมต่อกับถนนออกได
3: ้ซอยตันครับ
0: ซอยตันซอยตันไม่ใช่ทางลัดเป็นซอยตัน
3: ครับ
0: แล้วคนนอกก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหม
3: ไม่ได้ใช้แล้วครับ
0: ทีนี้คุณพี่จะยกให้สาธารณะเนี่ยอยู่ในอบต.หรือเทศบาล
3: เทศบาลครับ
0: ยกให้เพื่ออะไร
3: เพื่อเขามีอะไรสนุกทำนองอะไรบำรุงมีน้ำมีไฟจะได
0: ้เขาจะได้เข้ามาช่วยดูแลได้บ้างใช่ไหมครับดูแลทางทำถนนให้ดีติดไฟติดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: แล้วที่นั้นถ้ามันเจาะออกเนี่ยพอจะทะลุออกไปสู่ถนนได้ไหมหรือไม่ได้เลยหรือตันอยู่ตรงนั้น
3: ตันอยู่นั้นลงคลองเลย
0: โอ้ตันลงคลองเลยก็จุดประสงค์ของพี่บุญมาก็คือว่าประสงค์จะยกทางส่วนบุคคลในหมู่พี่น้องที่ใช้สอยร่วมกันและเป็นทางตันเนี่ยให้กับเทศบาลเป็นทางสาธารณะนะครับถามว่าดีไหมก็ต้องตอบว่าดีด้วยความแกอยากให้ทางท้องถิ่นเนี่ยมาดูแลพัฒนาให้นะครับถูกต้องไหมไม่งั้นเราก็ต้องดูแลเองใช่ไหมจะเข้าจะออกก็ดูแลเอง
2: เรื่องไฟเรื่อง
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเทศบาลสมมติผมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยของเทศบาลที่พี่อยู่เนี่ยไอ้รับเนี่ยรับได้ไม่มีปัญหาแต่พอจัดสรรงบประมาณเข้าไปทำทางตรงนี้สิครับมันจะโลกวัชชะทันทีเลย
2: เป็นยังไงฮะ
0: ชาวโลกก็จะตีเตียนนะก็ตัดถนนไปบริการอยู่ 3-4 ครอบครัวแล้วใครก็คนนอกก็ไม่ได้ใช้ออกไปไหนก็ไม่ได้
2: เพราะว่าพี่แกบอกเองว่าเป็นทางตัน
0: ทางตัน
2: ลงเลย
0: ใช่มันก็อาจจะมีข้อจำกัดในส่วนนี้แต่ถามว่าตั้งใจจะยกเธอครับมันดีกว่าไม่ยกอยู่แล้ว
3: ถ้ายกไปแล้วเป็นทางตันเนี่ยเขาจะรับไหมครับ
0: รับไม่มีปัญหาเรื่องยกเนี่ยยกเขาไปอุทิศให้เขาก็รับอยู่แล้วล่ะครับ
2: แต่ว่าพี่อาจจะเกิดข้อกังขาแล้วเขาจะดูแลไหม
0: แล้วมันจะมีประเด็นอย่างนี้ครับมีประเด็นเรื่องว่าถ้าที่ทางเราเป็นทางสาธารณะเนี่ยปัจจุบันมันจดภาระจำยอมไหมจดไม่จดตอบว่าจดหรือไม่จดหรือไม่รู้
3: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้ไม่รู้ในเข้าขายว่าจะไม่จดถ้าไม่จดพระราชจำยอมเนี่ยที่ของพี่เขาทั้ง6แปลงพี่น้องกันเนี่ยนะครับเวลาจะไปจำนองเนี่ยธนาคารดูเสร็จปั๊บที่ไม่มีทางออกไม่มีทางออกนึกออกมาเพราะในโฉนดมันไม่มีคำว่าทางสาธารณ
2: ะ
0: ทั้งที่ในความเป็นจริงคือมันมีทางเอ้าพระราชจำยอมก็ไม่ได้จดเพราะฉะนั้นที่มันด้อยราคาแต่พอยกเป็นทางสาธารณะมันจะกลายเป็นทางสาธารณะขึ้นมาหยุดข้างโฉนดเราพอรังวัดปั๊บนี่ติดที่ทางฐานะใช่ไหมที่มีราคาไหม
2: มีราคาขึ้น
0: สองจำนองก็ได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งดีต่อหนึ่งทำให้ราคาเพิ่มสองจำนองธนาคารก็รับนะครับสามเทศบาลก็อาจจะเข้ามาพัฒนาให้ได้ในโอกาสต่อไปข้างหน้านะให้คนพาคนลงคลองก็ได้ไงยังไงข้างหลังไปคลองนี
2: ่ไหนล่ะลงคลอง
0: ให้ดีกว่าไม่ให้ยกให้ดีกว่าไม่ยกให้ครับพี่บุญานะที่เหลือส่วนเขาจะมาพัฒนาปรับปรุงแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยบอกนายกบอกว่าเอาลูกหินดินลูกกรังเกรดดินแล้วมาโปรยไว้บ้าง
2: เอาให้คำแนะนำแบบนี้
0: เป็นทางสาธารณะอยู่แล้ว
2: ที่อาจจะต้องไปคิดพิจารณาอีกทีน
0: ึ
2: งว่าจะยกหรือไม่ยกยังไง
0: ลองดูนะ
3: คร
0: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ให้ดีกว่าไม่ให้ครับ
2: แต่ว่าแกก็อยากให้คนมาดูแลนะ
0: ใช่ครับ
2: จริงแล้วดูอาจจะดูแลไม่ไหวตรงนั้น
0: ครับคุณสมพรจากนครสวรรค์
2: สวัสดีค่ะคุณสมพร
4: สวัสดีค่ะ
0: สมพร
4: ค่ะ
0: วันนั้นน้องฝนได้คุยกับพี่น้องเขาไหมไม่ได้คุย
2: น้องน่าจะเป็นน้องยานัท
0: ยานัทใช่ไหมใช่ไหมสมพรคุยกับน้องยานัทใช่ไหมจำได้ใช่ไหม
4: ได้ค่ะ
0: เออวันนั้นวันที่31แล้ววันสุดท้ายจะสิ้นเดือนน้องก็มันปรึกษาว่าถูกสามีเนี่ยฟ้องหย่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องเขาก็บอกว่าสามีเนี่ยไปมีหญิงอื่นนะพอไปมีหญิงอื่นแกก็พยายามจะร้องขออ้อนวอนร้องขอว่าเลิกได้ไหมอยู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันจะดูแลเลี้ยงลูกกันนะครับลูกก็10กว่าขวบแล้วตอนนั้นน่ะ
2: แล
0: ้วไปมาสามีก็ไม่ยอมก็ยังไปอยู่กับหญิงอื่นแกก็เลยแยกตัวออกมาทำงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยจนกระทั่งลูก20ลูกบวชแล้วน่ะลูกจะบวชแล้วน่ะ
2: โอ้20แล้ว
0: นะครับปรากฏว่าอยู่ๆสามีก็ส่งหมายฟ้องไปที่บ้าน
2: ฟ้องหย่า
0: ส่งหมายฟ้องหย่าไปที่บ้านบ้านก็อยู่นครสวรรค์แต่ตัวในกรุงเทพไปกรุงเทพปั๊บเนี่ยก็กว่าที่คนที่นครสวรรค์จะส่งหมายมาให้เธอที่กรุงเทพนะครับก็หมายไปปิดหมายวันที่4กรกฎาคมส่งมาหาเธอวันที่เท่าไหร่นะวันที่7ใช่ไหม
4: ว
0: ัน
4: ที่5ค่ะ
0: 4ติดวันที่5ญาติส่งมาให้ส่งมาให้เสร็จปั๊บด้วยความไม่รู้ไงไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงก็มาปรึกษาผมเข้ามาทักเข้ามาทาง Facebook ปรึกษาทักเข้ามาเนี่ยมันจะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมแล้วอ่ะนะครับว่าเอ๊ะจะทำยังไงวันนั้นก็เลยปรึกษาท่านอาจารย์ณรงค์เสียสรรก็แนะนำให้ไปที่ศาล
4: เยาวชน
0: และครอบครัวที่จังหวัดสมุทรปราการที่เป็นคนฟ้องทีนี้พอจะไปทำไมล่ะก็นัดขึ้นศาลวันที่เท่าไหร่นะวันนั้น
4: ขึ้นศาลวันที่24อะค่ะ
0: 24สิงหาขึ้นศาล24สิงหาทีนี้คดีที่ถูกฟ้องมันต้องยื่นคำให้การแก้ครับเพื่อจะแก้ว่าเขาฟ้องเรานี่ถูกไหมอยู่ๆเข้ามาฟ้องหย่าเราทั้งที่เขาไปมีหญิงอื่นถูกต้องไหมเธอจะสู้ไหมจะสู้สิทำไมต้องสู้มันก็ฟ้องไม่ถูกต้องไงฉันไม่ได้ฉันต้องออกแยกตัวมาเนี่ยเพราะว่าเธอไปมีหญิงอื่นเธอมีชู้นึกออกไห
2: ม
0: ก็ปรึกษาแต่พอดูระยะเวลาที่จะไปยื่นคำให้การเนี่ยมันไม่ทันแล้ว
2: เพราะว่า24สิงหาเน
0: ี่
2: ย
0: อันนั้นคือวันขึ้นศาลแต่มันต้องยื่นคำให้การปิดหมายต้องยื่นในการภายใน30วันไงนะครับวันนี้วันที่31ทีนี้มันจะมาทำไงอ่ะก็เลยให้ทนายอาสาเราในฤเบศช่วยเขียนร่างให้นะครับร่างเสร็จปั๊บก็ส่งกันตั้งแต่คืนนั้นเลยวันเสาร์วันอาทิตย์เลยส่งเสร็จปั๊บก็ให้ไปเอาแบบฟอร์มที่ศาลวันเช้าวันนี้แล้วก็ไปเขียนแบบฟอร์มตามที่ทนายในฤเบศเราเนี่ยก็ส่งให้เธอก็ไปทำวันนี้เรียบร้อยแล้วหรือยัง
4: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ไปยื่นแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ยื่นเรียบร้อยแล้วแล้วที่เขาจะฟ้องเรื่องอะไรรายละเอียดคำฟ้องเป็นยังไงเธอก็ไม่ได้มาจากญาติที่ก็ไม่ได้ส่งมาให้ถูกต้องไหม
4: ถูกค่ะ
0: ก็มาขอคัดคำฟ้องใหม่ที่ศาลได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
0: ทั้งหมด
4: กี่ฟ้องมาได้
0: ทั้งหมดกี่หน้าม
4: ีทั้งหมด2หน้าค่ะ
0: สรุปว่าเขาฟ้องเธอในข้อหาอะไร
4: เขาบอกว่าเราพร้อมที่จะแยกกันอยู่ค่ะมันไม่ใช่ค่ะ
0: ตรงใจจงใจแยกกันอยู่เองใช่ไหม
4: ใช่ค่ะมันไม่ใช่
0: ท
4: ั้
0: งที่เธอบอกว่าฉันไม่ได้แยกกันฉันไม่ได้ตั้งใจจะแยกจะอยู่กับเธอแต่เธอไปมีคนอื่น
4: ใช่หนูร้องขอตั้งทั้งคืนนะคะ นั่นค่ะหนูร้องไห้ทั้งคืนแล้วลูกอ่ะก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะค
2: ่ะ
0: ยังไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้ก็ไปยื่นศาลเรียบร้อยศาลเยาวชนและครอบครัวสมุทรปราการยื่นเรียบร้อยศาลก็รับเรื่องไปแล้วแล้วก็จะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนนี่รอฟังคำวินิจฉัยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ถ้าศาลให้เลื่อนก็ถ้าศาลให้เลื่อนแต่ในระหว่างนี้เธออย่าอยู่เฉยๆนะเธอจะต้องมีทนายต้องมีทนายอาสาแล้วล่ะที่จะช่วยในการที่จะยื่นคำให้การต่อศาลไงว่าที่เขาฟ้องมา2แผ่นเนี่ยนะครับเธออ่านอ่านเสร็จปั๊บเนี่ยอันไหนที่บ้างที่เขาไม่ถูกตอบแย้งไปทีละข้อนะครับนั่นเขาเรียกว่าแล้วก็เขียนยื่นเป็นคำให้การต่อศาลพอขึ้นศาลในวันที่ศาลนัดครั้งถัดไปนะครับหรือนั่นแหละเราจะได้ไปให้การแต่ถ้าเราไม่มีคำแย้งคำฟ้องเขาว่าน้องฝนพอขึ้นศาลไปถึงปั๊บขึ้นศาลไม่มีสิ่งที่คู่ความมาแย้งอ่ะพอไม่แย้งปั๊บศาลอาจจะไม่ฟังเลยนะศาลอาจจะไม่ให้โอกาสเราพูดเลยนะเพราะว่าคุณไม่ได้ทำมาเพราะตามระเบียบก็คือวันหนึ่งต้องยื่นคำให้การ15วันถ้ารับหมาย30วันถ้าปิดหมายถ้าไม่ทันก็ยื่นขยายได
2: ้
0: แต่กรณีดังกล่าวเนี่ยคือยื่นขยาย
4: นะครับอันนี้หนูไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นคราวนี้หนูต้องเรียนวิชากฎหมายนะพรจ๋าพรนะแล้วก็รีบทำด้วยตอนนี้นะรีบเขียนหาทางเขียนคำให้การถ้ายังไงก็ปรึกษาทนายอาสาเราได้ยื่นคำให้การและเธอเดินของเธอเองได้นะสู้กับมันสักตั้งหนึ่งเน
4: า
0: ะ
4: ได้ค่ะ
0: โอเคไหม
4: ค่ะ
0: นะครับโอเคสวัสดีครับที่ให้ความคืบหน้านะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้ไม่งั้นแกไปไม่ถูกเลยถ้าไม่ได้ทนายกระทะแนะนะแนะนำเนี่ยพี่เพราะว่าพี่บอกว่าเมื่อวันศุกร์เองนะ
0: 31
2: อ่ะ
0: 31คร
2: ับเขียนไวมากเลยส่งเรื่องไวมากเลย
0: ครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปคุณกิติศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติศักดิ์คะคุณกิติศักดิ์ได้ยินไหมคะคุณกิติศักด
5: ิ์นะฮะ
2: ได้ยินไหมคะช่วยปิดเสียง
5: ทีวี
2: ที่บ้านหน่อยนะคะแล้วก็ฟังแต่สายโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะสะท้อนกันแล้วไม่ได้ยินสายโทรศัพท์นะคะ
5: ครับ
2: คุณกิติศักด
5: ิ์เรื่องที่ดินนะ
2: ค่ะ
5: เรื่องที่ดินแม่ผมเสียไป20ปีแล้วทีนี้ยังไม่ได้แบ่งผมก็ให้น้องบอกน้อง2ครั้งแหละให้น้อง
0: คุณกิติศักดิ์ครับคุณครับ
5: ทีนี้น้องเขาก็บอกว่าต้องถามผู้ใหญ่บ้านกำนันก่อน
0: โอเคคุณกิติศักดิ
5: ์ครับ
0: ฟังผมอย่างเดียวนะ
5: ครับ
0: จะได้สั้นขึ้นกระชับขึ้นนะครับคุณพ่อยังอยู่ไหม
5: เสียไป 5-60 ปีแล้ว
0: พ่อเสียแล้วแม่เสียแล้วนะครับทิ้งมีอะไรที่จะต้องแบ่งครับ
5: ที่ดินเหลืออยู่3ไร่เศษนะ
0: ที่ดิน3ไร่เศษมีพี่น้อง3คนทั้ง3คนยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมครับ
5: ยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่นะครับเมื่อพี่น้องยังอยู่เนี่ยถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าพี่น้อง3คนเนี่ยไม่ต้องไปหากำนันไม่ต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านถ้าท่านรู้ท่านแนะนำได้ว่าต้องทำยังไงนั่นก็ไปแต่ถ้าวิธีการจัดการก็คือว่าพี่น้องทั้ง3คนเอาใบมรณบัตรของพ่อของแม่น่ะไปที่สำนักงานที่ดินที่เราอยู่นั่นแหละครับว่าช่วยโอนให้หน่อยได้ไหมตกลงกัน3คนแบ่งเป็น3ส่วนถ้าที่ดินเห็นปั๊บสอบสวนเสร็จปั๊บบอกว่าแบ่งให้ได้ก็จัดแบ่งก็จบ
2: แต
0: ่ถ้าที่ดินบอกว่าไม่ได้ละครับนะฮะมันมีเหตุอื่นเดี๋ยวมีปัญหาให้ไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกเราก็ถ้าพี่น้องตกลงกันได้ก็พากันไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
2: ์
0: พ่อกับแม่เสียชีวิตที่จังหวัดนครปฐมไหม
5: ครับ
0: เพราะงั้นก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดนครปฐมให้อัยการเนี่ยยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกให้แต่เราต้องรวบรวมหลักฐานนะมรดกอะไรที่จะจัดการมีอะไรบ้างที่ดินก็คือโฉนด2ใบมรณบัตรของพ่อของแม่และ3เขาอาจจะเรียกใบมรณบัตรของปู่ย่าตายายด้วยถ้าไม่มีก็ไปขอใบรับรองการตายจากอำเภอมา
2: แต่ประเด็นของพี่กิติศักดิ์เนี่ยคือพี่น้อง3คนไม่ออก
0: นี่ไงมันต้องอธิบายความไม่เข้าใจตามนี้ก่อน
5: มันอยู่อ่ะน้องสาว
0: เดี๋ยวสิครับคุณฟังก่อนนะคุณฟังก่อนนะเวลาอธิบายความมันต้องอธิบายให้มันจบครบทุกประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องไปทำตามนี้แต่ถ้าพอจะทำตามนี้มีคนไม่ยอมแบ่ง อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละถ้าไม่ทำอะไรทั้งนั้นคุณกิติศักดิ์คุณก็ต้องก่อการเองคุณก็ไปยื่นเรื่อง ถ้าคุณตกลงกันไม่ได้คุณก็ต้องไปจ้างทนายความให้ทนายความเนี่ยยื่นเรื่องต่อศาลให้คุณกิตติศักดิ์เป็นผู้จัดการมรดกส่วนพี่น้องคนไหนค้านก็ไปค้านในศาลค้านแล้วตกลงกันได้อยากจะเป็นผู้จัดการร่วมก็ไปว่ากันในศาลให้ศาลตั้งเพราะเป็นผู้จัดการเสร็จปั๊บก็มาแบ่งตามกฎหมายเท่านั้นละครับเพราะงั้นไม่ต้องไปคุยกับคนนอกนะถ้าตกลงกันไม่ได้ไปหาทนายความนะครับถ้าตกลงกันได้ไปพบอัยการให้ยื่นตั้งผู้จัดการมรดกให้แล้วมาแบ่งเสียแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ใช้ทนายความใช้เงินทำงานครับคุยกับคุณกิตติศักดิ์ตามนี้นะครับสวัสดีครับ
6: ครับครับ
2: แต่ประเด็นเนี้ยถ้าเขาคุยกันได้ก็ไม่เสียค่าทนายความถูกไหมคะ
0: ก็ไม่ต้องเสีย
2: แต่อันเนี้ยเขาอ่ะคุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้
0: ใช่
2: ก็เลยต้องไปจ้างทนายเพื่อจัดตั้งผู้จัดการมรดกนะคะเดี๋ยวจะไปสายต่อไปคุณสมพงษ์จากชุมพรนะคะ
0: ครับ
2: คุณสมพงษ์คะ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
2: ค่ะคุณนิตยาสอบถามมายังถามเรื่องของบัตรคนจนหมดเขตสมัครหรือยังคือยังไง
0: แล้วก็แจ้งอีกทีหนึ่งเนาะเผื่อใครที่ฟังอยู่นะครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าใครจะอุทธรณ์นะไปที่อำเภอที่เดียวเลยนะตอนนี้นะ
2: ค่ะ
0: นะครับไปที่เดียวเลยบัตรคนจนหมดเขตสมัครหรือยังอันนี้เขาไม่สมัครคนที่ไม่เคยสมัครนะครับไม่เคยลงทะเบียนไม่ได้ส่วนคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านจะอุทธรณ์นะครับด้วยมีเหตุผลว่าจะต้องอุทธรณ์เรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์ไอ้นี่อุทธรณ์ได
2: ้
0: แต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่เข้าเกณฑ์จะไปอุทธรณ์เขาก็ไม่ว่าแต่ยังไงก็ไม่ได้นะครับ
2: ค่ะไปสายคุณสมพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สดีครับสวัสดีหรือสวัสดีครับ
2: คุณสมพงษ์
0: พูดดังนิดหนึ่งนะอยู่ชุมพรอำเภออะไรครับ
7: ครับครับครับครับครับ
2: อยู่อำเภออะไรจ๊ะคุณสมพงษ
0: ์อำเภอเมืองชุมพรนะ
7: ครับ
0: ส่งชาปนกิจสงเคราะห์ของอะไรอ่ะ
7: ของเทศบาลชุมพรครับ
0: ของเทศบาลเหรอ
7: ครับผม
0: แล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเดิมเหรอ
7: ไม่ครับเพราะเป็นชาวบ้านทีนี้เป็นชาวบ้านรัศดรนี่ครับแต่ว่าก็ไปทำกับไปกันนะ
0: อ๋อแล้วก็ทำชาปนกิจเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมา
7: ใช่ครับใช่ครับนี่เขาเขียนในนี้ว่าสมาคมชาปนกิจก็ไปอาคิดส่งเขาเทศบาลเมืองชุมพรตอนแรกกำเนิดบินในเดือนส่งมาให้
0: คำว่าเทศบาลคำว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลเมืองชุมพรมันจัดดำเนินการโดยเทศบาลหรือว่าแค่เพียงตั้งชื่อเท่านั้นครับ
7: ตอนนี้ผมไม่ทราบครับ
0: ไม่ทราบแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นตอนนี้ครับ
7: ปัญหาตอนนี้คือเขาล้มมั้งครับเขาล้มมั้งครับ
0: ล้มแปลว่าไอ้ที่ส่ง
7: คนตายแล้วตอนนี้รู้สึกว่ายังเครดิตทบยังไม่ได้รับเงินเลยคร
0: ับ ส่งเงินไปคนตายทายาทไม่คนตายไม่ได้รับอยู่แล้วแหละ
2: ทายาทไม่ได้รับเงินสถาปนกิจ
0: ทายาทไม่ได้รับนะเพราะว่ามันล้มไปแล้วรู้ไหมล้มเพราะอะไร
7: น
0: ี
7: ่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
0: เจอไม่ทราบ
7: ลบไปวันก็รับเงินประชุมแต่ผมไม่ได้ไป
2: ขอบอกเห็นว่าวันนี้ประชุมเทศบาลเมือง
0: เอาถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เลย
7: ไปป่าไปให้แม่บ้านไปครับ
0: แล้วจะถามว่าไงครับพี่
7: จะถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรได้มั้งตั้งศาลนะครับว่าจะ
0: ถามยังไงคืออย่างนี้ครับกรณีของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยนะครับคนที่รับจดทะเบียนคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอยู่ครับอบต.เทศบาลเมืองพัทยากรุงเทพมหานครเวลามีปัญหาก็ต้องไปที่หน่วยนี
2: ้
0: นะครับหรือว่าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์
0: นะครับกรมกิจการผู้สูงอายุและครอบครัวที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่นะครับทีนี้เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเขาล้มแล้วใช่ไหมคือเขาพอมีผู้เสียชีวิตแล้วทางสมาคมไม่จ่ายก็ต้องย้อนกลับไปถามไม่จ่ายเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินเลยแล้วการที่สมาคมล้มไม่จ่ายไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากโกงทุจริตภายใน
2: อันนี้คือคุณสมพงศ์ก็ต้องไปสอบถามได้ก่อนใช่ไหม
0: ถ้าส่งแล้วไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวมีเหตุผลเดียวคือทุจริตเงินหายหมดกับสองได้บางส่วนถ้าได้บางส่วนก็แปลว่าเขาทำงานกันอยู่แต่ว่าสมาชิกมีทั้งส่งและไม่ส่งถูกไหมพองั้นสมมติมีสมาชิกอยู่500คนเคยส่งอยู่500พอตายปุ๊บก็ได้เงินคนละทั้งหมดทุกคนมาศพละ20บาท
2: ค่ะ
0: นะ500คูณ5 20ก็หมื่นนึงสมมตินะก็ได้หมื่นนึงศพละหมื่นสมมติน
2: ะ
0: วันนี้คืนนี้จาก500คนเหลือ200คน300คนไม่ส่ง มันจะได้หมื่นหนึ่งเท่าเดิมมันก็ไม่ได้
2: ยอดก็หายไป
0: เพราะ300นั้นไม่ส่งแล้วเนื้อออกมา
2: เนื้อออก
0: เพราะงั้นอันนี้ไม่ได้ทุจริตแต่ว่าสมาชิกไม่ส่งตามแล้วก็ไม่ได
2: ้
0: นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าล้มเพราะทุจริตมันก็ต้องมีปัญหาว่าถ้าล้มมันต้องมีการทุจริตหรือล้มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมาชิกไม่ส่ง
2: ส
0: มาช
2: ิ
0: กเป็นพันเดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่คนไม่ส่ง
2: ค่ะ
0: เพราะงั้นก็ต้องไปที่เทศบาลเทศบาลมีหน้าที่จัดการเรื่องนี้โดยตรง
2: ค่ะ
0: ภรรยาไปประชุมแล้วเดี๋ยวรอฟังเขาก่อนนะพี่นะ
7: ครับครับผม
0: ครับ
7: ผม
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับและคุณคุณดีผู้คุณตะล่อมใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับถูกต้องครับ
7: สวัสดีครับคุณตะล่อมสวัสดีคุณหนังต้นครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่คุยตามนี้นะสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: ช่วงหลังฝนจะได้ยินบ่อยนะครับว่ามีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายแห่งทั่วประเทศ
2: ไม่ได้เงิน
0: คนตายแล้วทายาทไม่ได้เงิน
2: ถูกต้อง
0: นะครับหลายที่และบางที่เนี่ยลือกันจนกระทั่งบอกไอ้นี่ล้มแล้วทั้งที่ไม่ล้มนี่ก็สงสัยกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับที่ชาวบ้านคุ้นมากที่สุดก็คือชาปนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารธกส.แต่ละสาขาอันนี้ค่อนข้างแข็งแรงยังไม่พบว่ามีปัญหาที่ไหนเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะไปสายคุณใบบัวต่อเลยสวัสดีค่ะคุณใบบัว
6: สวัสดีค่ะ
2: คุณใบบัวจากกรุงเทพนี่เองยังไม่ได้รับเงินประกันค่าเช่าบ้านแถวเฮาสองเดือนจะสอบถามว่าจะทำยังไงล่ะฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: พี่ใบบัว
6: ค
0: ่
6: ะ
0: เช่าบ้านเขาอยู่ใช่ไหม
6: อยู่ค่ะแต่ว่าหนูเช่าเขา 6-7 ปีเราไม่เคยได้เจอกันเลยอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเอางี้พี่ไปเช่าบ้านเนี่ยมันจะได้ดูว่ามันเข้าประเด็นสคบไหมนะครับบ้านที่เขาให้เช่าเนี่ยคนให้เช่าบ้านเนี่ยเขามีบ้านหลายหลังไหม
6: หนูไม่ทราบว่าหลายหลังไหมอะค่ะ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
6: เขาไม่เคยได้คุยไม่ได้เจอเคยเจอเขาเลย
0: คือถ้าเขามีบ้านหลังเดียวแล้วให้พี่เช่านะครับพี่พอครบกำหนดสัญญาเช่าพี่ก็จะได้เงินประกันคืนแล้วเขาก็ไม่ได้คืนประกันให้พี่ถูกต้องไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ไม่คืนไปทวงแล้วเขาว่าไงอะครับ
6: เราถามสอบถามกับเหมือนเขาจ้างคนมาดูแลให้อะค่ะก็เขาบอกว่าเขารอดูค่าใช้จ่ายรีโนเวทบ้านก่อนแล้วเขาบอกว่ามันประมาณแสนหนึ่งใบบัวก็เลยอ้าวสามแสนหนึ่งแล้วสามหมื่นมันจะพอเหร
0: อ
6: เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะคุยให้ใหม่แต่ว่าเขาบอกพี่ว่าเขาจะคืนให้พี่หมื่นหนึ่งได้ไหมให้พี่เอาไปดูแลลูกแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราไม่ได้เราจะทำยังไงดีเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้พี่ขอสักหักพี่ไปเดือนหนึ่งได้ไหมคบกันครึ่งทาง
0: ครับ
6: ก็จะเป็น15,000แต่ว่าตอนนี้15,000ก็ยังไม่ได้เลย
0: ก็ยังไม่ได้ทีนี้อย่างนี้ครับคุณพี่ใบบัว
6: ค่ะ
0: คือกรณีมันมีธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมของสคบเนี่ยก็คือธุรกิจบ้านเช่าห้องพักเนี่ยนะสคบควบคุ
2: ม
0: นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีพักบ้านเช่าตั้งแต่กี่หน่วยขึ้นไปนะ3หน่วยขึ้นไป5หน่วยขึ้นไปนะครับก็ถือว่ามีเป็นผู้ประกอบการนะครับแต่ถ้ามีหลังเดียวห้องเดียวอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่สคบจะเข้ามาดูแลนะครับเพราะงั้นถึงถามพี่ว่าแล้วตกลงผู้ให้เช่าเนี่ยเขามีกี่หลังถ้ามีตามเกณฑ์ที่สคบกำหนด3หลังขึ้นไปถ้า3หรือ5เนี่ยผมจำตัวเลขไม่ชัดนะน้องฝนดูนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเข้าเกณฑ์ร้องสคบให้สคบเรียกผู้ประกอบการไปเจรจาคืนเงินแล้วมันจะมีการกำหนดโดยกฎหมายกสคบจะกำหนดเลยนะว่าเมื่อครบกำหนดแล้วเขาออกเนี่ยคุณจะต้องคืนเขาภายใน7วันเลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเว้นแต่ว่ามันชำรุดถ้าชำรุดนี่ก็ตกลงกันว่าจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ตกลงแล้วหลังจากนั้นก็ต้องคืนไปนี่คือสคบกำหนดสัญญาพวกนี้เอาไว้แต่ถ้าเขามีอยู่หลังเดียว2หลังไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสคบ
2: อ
0: ันนี้ก็ตามที่ตกลงครับพี่ครับทีนี้ถ้าเขาไม่คืนเราก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอย่างเดียวเลยครับก่อนที่ใช้สิทธิ์ทางศาลอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
6: หมายถึงว่าตอนนี้เราอาศัยอยู่ที่ไหนใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับที่เนี่ยที่คุณเช่าอยู่ที่ไหนครับ
6: เราที่เช่าอยู่บ้านรามคำแหงซอย10ค่ะ
0: รามคำแหงซอย10ซอย10ซอย10รามคำแหงอาจจะไปมีนบุรีหรือมาที่อย่างนี้ครับพี่จดเบอร์ไว้4ตัว1157ครับ
6: 1157
2: ต้องมี5หน่วย
0: 5หน่วย
2: หรือหลังหรือห้องขึ้นไป
0: เพราะงั้นต้องถ้าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่าบ้านเช่า
2: ถูก
0: ผู้ประกอบการจะต้องมีที่พักให้เช่านั้นน่ะ
2: 5
0: หน่วยขึ้นไป5ห้องขึ้นไป
2: ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันก็ได้
0: ถ้า5หน่วยขึ้นไปอันนี้เข้าสคบให้สคบจัดการ
2: ถูกค่ะ
0: แต่ถ้ามีแค่หลังเดียว2หลัง3หลังไม่เกินไม่
2: เข้าเกณฑ์อ
0: ันนี้ต้องตกลงกันตามสัญญาพี่ให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เรียกผู้ให้เช่าเนี่ยมาเจรจาให้ได้ครับ ช้ตรงนี้ดีกว่า
6: อ๋อ
0: นะแล้วพี่โทรไปนี
6: ่พี่ให้เราวันที่10อ่ะค่ะก็เลยรอดูก่อนนะ
0: พี่ไม่ต้องรอครับพี่ทําควบคู่กันไปได้เลยเวลารอเค้าไปถึงวันที่10อ้าวเค้าก็ไม่ปฏิบัติตามที่เค้ารับปากแล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ทําคู่กันไปเลยครับเพราะงั้นสิ่งที่พี่ทําพอถึงวันที่10คุณไม่ทําฉันติดต่ออัยการแล้วนะเห็นไหมมันจะเป็นข้อต่อให้
2: ค
0: ู่
2: ขนานกันเลยไง
0: ใช่ควรโทรไป1157ถามอัยการว่าที่คุณอยู่เนี่ยนะครับรามคำแหงซอย10เนี่ยขึ้นอยู่กับอัยการคุ้มครองสิทธิ์พื้นที่ไหน
2: ค่ะ
0: อาจจะที่รัชดาน่าจะรัชดา
2: 1157
0: ใช่อยู่รามคำแหงซอย10น่าจะอยู่รัชดาหรือพระโขนงสองที่ไม่น่าจะไปมีนบุรีนะพี่นะ1157ตอบให้พี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสายสุดท้ายครับน้องฝน
2: สายคุณเนตต่อเลยนะคะคุณเนตจากเชียงใหม่ค่ะ
8: ครับผม
2: คุณเนตหลานสาวโดนอายัดบัญชีเนื่องจากว่าเป็นบัญชีม้าเหรอคะ
8: ครับผมตอนแรกเขาให้สมัครไปทำงานแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้เปิดบัญชี
0: ถูกหลอกถูกหลอกใช่สมัครทำงานหางานมีสองอย่างหนึ่งนะผู้ที่โดนหลอกถ้าไม่ใช่สมัครใจขายบัญชีม้านะเม
2: ื่
0: อก่อนเนี่ยพวกเปิดบัญชีแล้วขายโอ500ให้ 1,000 ใช่ไหมกับ2ช่วงหลังคนที่ไปหางานนะครับ1หางาน2กู้เงินนะครับ3อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านโลกออนไลน์และสุดท้ายไอ้แก๊งนี้มันก็ขอข้อมูลขอบัญชีขอสแกนใบหน้าพอได้ไปเสร็จปั๊บมันก็เอาบัญชีไปหลอกคนอื่นไปหลอกคนอื่นเซ็ตคนนั้นถูกหลอกคนที่ถูกหลอกสมมติหลอกน้องฝนน้องฝนเห็นว่าโอนเงินผ่านบัญชีใครบัญชีถนอมอ้าวถนอมก็โดนฟ้
2: อง
0: แล้วโดนฟ้องบัญชีพอโดนฟ้องปั๊บถูกอายัดบัญชีโดนแจ้งความก่อนและอายัดบัญชีเพราะฉะนั้นหลานของคุณเนตก็ถูกอายัดบัญชีถูกต้องไหม
2: เพราะว่าไปสมัครทำงาน
0: แล้วมีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วหรือยัง
8: ไม่มีครับ
0: ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีคนแจ้งมันต้องมีคนแจ้งความแล้วสิถึงจะโดนอายัดบัญชีอ่ะหรือเราไปอายัดเอง
8: มัน
0: ไม่รู้แล้วทีนี้พี่เนต
8: บัญชีไม่ได้มันใช้บัญชี
0: พี่เนต
8: ใช้เงินก็ไม่ได
0: ้งั้นจะถามว่าไงคำถามที่โทรมาจะให้ช่วยอะไร
8: ถามว่าเขาจะโปรดให้เมื่อไหร่ยังไงอ่ะเป็น3ปีแล้ว
2: ฮะ3ปีแล้วเหรออ
8: ๋อ
0: เขาอายัดไว้3ปีแสดงว่ามันมีผู้เสียหายก็ไม่ยอมถอนแจ้งความมาสิ
8: อ๋อยังงี้แล้วจะทำยังไงดีคะน่ะ
0: ทีนี้ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางมันเป็นยังไงผมไม่รู้เวลามีเวลาไม่มีเวลาให้ซักคุณเนตเนี่ยติดต่อไปที่จริงๆต้องให้หลานเนี่ยติดต่อสายด่วน AOC 1441ว่าบัญชีชื่อนี้นามสกุลนี้ถูกอายัดอยู่เนี่ยเพราะอะไรมีผู้เสียหายทั้งหมดกี่รายเขายังไม่ถอนแจ้งความใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่ชดใช้เขาไหมถ้าเรายังไม่ชดใช้เขาอายัดไปตลอดครับ
8: มีบัญชีมีเจ้าหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทพ่อแกชดใช้ไปแล้ว
0: ทีนี้ชดใช้สมมติว่าชดใช้แล้วเขาถอนไหมถ้าเขาไม่ถอนก็ยังอายัดอยู
2: ่ใช่
0: เพราะฉะนั้นติดต่อไปทางสายด่วน AOC 1441เดี๋ยวเขาตรวจสอบให้
2: คุณเนตลองให้หลาน
0: ตรวจสอบเสร็จปั๊บเนี่ยเขารู้ว่ามีผู้แจ้งความโรงพักไหนก็ติดต่อโรงพักนั้นติ ดต่อโรงพักเสร็จปั๊บเราก็ติดต่อกับผู้เสียหายเพื่อเจรจาเหมือนกับตอนนี้กำลังทำอยู่ที่หาดใหญ่อยู่รายนึงเจรจาให้กับสน.พหลโยธินตอนนี้ให้นัดมาเจ
2: อ
0: นะทางโน้นโอนเงินมาทางนี้ถอนแจ้งความถอนแจ้งความเสร็จปั๊บก็เขาก็จะได้เปิดไปเปิดบัญชีได้ตอนนี้กำลังประสานอยู
2: ่ปลดอายัด
0: มีอยู่รายนึงใช่จากคุณออย
8: ติดต่อที่ไหนนะครับ
0: สายด่วน1441ครับพี่1441จำไว้นะครับถ้ามีปัญหาถูกหลอก
8: 41
0: ถ้าแจ้งความก็1441
8: ก็ไม่ทำงานไม่ได้อะทำงานที่ไหนก
0: ็ใช่ถูกอายัดบัญชีทำงานไม่ได้พอทำงานปั๊บเขาโอนเงินเข้าบัญชีมันโอนไม่ได้บัญชีถูกอายัด
2: กลับ
0: ไปเปิดใหม่ก็ไม่ได้นะนี่คือต้องระวังครับค
2: ุ
0: ยตามนี้นะเวลาหมดแล้วน้องฝน
2: สวัสดีคุณเนตนะคะ
0: ครับ
2: ลองดูโอ้โห
0: สายที่ค้างคุณวัสยาคุณมาลีทุกท่านที่ค้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อให้นะวันนี้น้องเมโลดี้มารับสายให้
2: ใช่ค่ะ
0: กับทนายนฤเบศช่วยรับสายต่อเนื่องไม่ขาดเลย
2: มีหลากหลายประเด็นนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 13:30 นาทีค่ะช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
7: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำไม้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
8: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สปป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ในปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านอาแยตำบลป่าไหนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ได้ทอดพระเนตรดอยม่อนล้านซึ่งเป็นยอดเขาสูงทรงพบว่ามีชาวชุมชนชาติพันธุ์อาข่าตั้งถิ่นฐานมาช้านานเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นเป็นเหตุให้พื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญถูกทำลายและสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนยากจนจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านเพื่อฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ชุมชนปัจจุบันดอยม่อนล้านเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งกลับมาเขียวชอุ่มกว่า 4,900 ไร่ชาวบ้าน3หมู่บ้านภายใต้การดูแลของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจนายวันชัยหมื่นแลกูชาวบ้านอาบอราชาตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชาวบ้านที่เคยเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: เขาทำบอกไว้ว่าลูกเป็นคนในพื้นที่นี้ไหมเขาถ้าถามผมแล้วผมตอบว่าใช่ครับพ่อผมเป็นคนก่อตั้งหมู่บ้านที่ม่อนล้านคนแรกเขาทำบอกท่านฝากผมว่าข้าพเจ้าจะเอาศักดิ์หรือว่าจะเอาการเกษตรมาให้มาส่งเสริมชุมชนของม่อนล้านนะยังไงพ่อท่านพระองค์จะฝากไว้ว่าดูแลป่ารักษาป่าแล้วก็ศักดิ์หรือว่าทุกอย่างที่ส่งเสริมมาเนี่ยพยายามทำให้มันดีเพื่อลูกหลานไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกเราถ้าเมื่อเราอยู่จุดนี้เราไม่ได้พัฒนาลูกหลานจะลำบากเพราะท่านฝากไว้ว่าห้ามย้ายย้ายนะยังไงก็ดูแลพื้นที่นี้ดอมหลานเนี่ยขอให้สมบูรณ์กว่านี้อีกดูแลป่าดูแลน้ำให้ดีๆนะลูก
1: เช่นเดียวกับนายสุพจน์หมื่นแลกูชาวบ้านลาบอเนตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารายได้หลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่มาจากการปลูกกาแฟและยังมีรายได้เสริมจากการปลูกไม้ผลเมืองหนาวโดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน
3: จากที่เราได้เรียนรู้ที่เนี่ยเราได้กลับไปทำปรับใช้ในครัวเรือนของตัวเองนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็คือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ก็คือรายได้ก็เพิ่มหลักๆ ก็คือจะเป็นตัวกาแฟถ้าเป็นตัวเสริมก็จะมีพวกไม้ผลเมืองหนาวพวกโบยท้อเชอร์รี่อะโวคาโดมะคาเดเมียที่เป็นเสริมเข้ามา
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนกลางขุนเขาที่เปิดโอกาสให้ราษฎรและเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ทำการเกษตรผสมผสานอย่างเป็นระบบก่อนนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงรัฐดาราสุกิจประเสริฐสวทเชียงใหม่รายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้นะคะเย็นวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับเดือนนี้เดือนใหม่แล้ว
1: เริ่มต้นจันทร์แรกของเดือนสิงหาคม
2: ใช่แล้วนะครับจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับก็อยู่กับพวกเราเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสำหรับวันจันทร์อังคาร
1: ใช่ค่ะ
2: น
1: ะคร ับ
2: แล้วก็พุธพฤหัสเจอกัน15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง16นาฬิกานั่นเองครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คน
1: นะครับยังมีมาด้วย
2: ถูกต้องนะครับนำทีมโดยคุณจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนานะครับบรรณาธิการของเราในวันนี้ช่างเทคนิควันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณอัธพรปานกลัดครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เข้ามาทักทายพวกเรากันได้รวมถึงผ่านทางช่องทาง TikTok ส่วนตัวของพวกเราด้วย
1: ใช่เลื่อนผ่านไปผ่านมาเห็นยังไงก็กดติดตามกดถูกใจสักนิดนึงนะคะพ
2: ู
1: ด
2: เป็นกำลังตัวกำลังใจให้นะ
1: ถูกต้องนะคะ
2: ครับ
1: คอมเมนต์มาได้ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: วันนี้ขมุนตามวันก็ยังคงมีข่าวสารในรอบวันที่เกิดขึ้นนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยเฉพาะช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะมีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะข่าวแรกไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นำคณะรัฐมนตรีมีคณะบางส่วนนะก็ไปเดินทางไปที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพค่ะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมเบอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะซึ่งทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าสำหรับการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569ไม่ใช่แค่การไปกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะแต่ว่าจะไปในเรื่องของการลงทุนด้วยความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนค่ะทางด้านความมั่นคงนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกแล้วก็การลงทุนด้วยเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดแล้วก็จับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนเดี๋ยวรอดูนะคะว่าผลสำเร็จที่ท่านนายกไปเยือนอย่างเป็นทางการนะคะอินโดนีเซียนะจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้เชื่อว่าข่าวในทุกภาคของสวทเรานำเสนอคุณผู้ฟังได้ติดตามแน่นอนนะคะ
2: ครับก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะมีเวลาเหลื่อมล้ำกันสักเล็กน้อย
1: นิดหน่อย
2: นิดหน่อยนะครับกับอินโดนีเซียกับบ้านเราแต่ว่ายังไงก็คือภารกิจเต็มอิ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าการไปพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับส่วนก่อนที่ท่านนายกจะไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีการพูดถึงหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือว่าประเด็นที่ตอนนี้หลายๆคนก็กังวลอยู่กับสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่ท่านนายกก็มีการฝากถึงหน่วยงานต่างๆนะครับให้ดูแลในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนในช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอย่างที่เรานำเสนอไปนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่วันนี้คือเขาต้องเริ่มตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะเดือนใหม
2: ่ถูกต้องเป็นเดือนที่3แล้ว
1: ใช้หรือยัง
2: ผมเพิ่งใช้ไปล่าสุดเมื่อกี้เอง
1: ไปซื้อข้าว
2: ไปซื้อข้าวนะครับก่อนที่เราจะมาเข้ารายการกันนะครับก็เรียกว่าช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ค่าครองชีพของเราได้เยอะเลย
1: จริงซื้อข้าวมื้อนึงเนี่ย28บาท
2: ใช่มันถูกลง
1: นะ
2: ไปเยอะมากถ้าสมมติซื้อ50บาทก็จะแค่20นะ
1: ใช่
2: นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประชาชนหลาย คนเนี่ยรวมถึงพวกเราด้วยนะครับตอบรับในเรื่องของกระแสเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ท่านนายกเนี่ยก็มีการพูดถึงเมื่อช่วงเช้านะครับกับประเด็นที่อาจจะมีการขยายเวลาสำหรับโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าหากว่าการพิจารณามีผลประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้การตอบรับที่ดีนะครับยืนยันว่าในส่วนของการนำนโยบายนี้เนี่ยมาทำให้กับประชาชนเนี่ยไม่ใช่ประชานิยมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน
1: ์
2: นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการลงพื้นที่ในการสำรวจตลาดสี่ย่านนะครับสี่ย่านก็จะอยู่แถวแถวสามเสนนะครับบริเวณใกล้ๆรัฐสภานะครับฝั่งทางนั้นก็มีการไปดูในเรื่องของเสียงสะท้อนนะครับจากทางประชาชนว่าเป็นยังไงกันบ้างกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงประชาชนให้การตอบรับมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกคือปีนี้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่3แล้วสำหรับโครงการนี้ยังเหลืออีก2เดือนก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้า
1: ใช่สิงหากันยา
2: ใช่แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยโครงการนี้ก็จะสิ้นสุดไปนะครับไปดูบรรยากาศว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดผลประโยชน์กับประชาชนจริงๆนะครับรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาในการยืดระยะเวลาขยายตรงนี้ไปนะครับแต่ก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ณขณะนั้นด้วยรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมนะครับและก็เป็นรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนอยู่บนขาของตนเองได้แต่หากจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เครื่องติดเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปนะครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าสิ้นสุดนี้ไปก็คือเงียบเลยอ่ะจะต้องมาพิจารณากันอีกหนึ่งรอบว่าจะทำดีไหมนะครับส่วนกรณีผลสำรวจของนิด้าโพลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีผลออกมาว่านายกหรือว่านักการเมืองท่านไหนเนี่ยที่เข้าตาประชาชนบ้าง
1: ที่โดดเด่น
2: ถูกต้องนะครับก็มีบางส่วนเนี่ยให้ท่านนายกเนี่ยยังลังเลอยู่แต่ต้องบอกก่อนว่าโพเนี่ยคุณอนุทินอันดับ1
1: ค่ะ
2: อันดับ2คุณอีกนิติ
1: อัน
2: ดับ3อาจารย์เชนยชนันนะครับตรงนี้ก็มีการไล่เรียงลงมาแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่ยังลังเลในเรื่องของการที่จะสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้นะครับท่านนายกบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยยังมีเวลาอีก3ปีให้พิจารณาว่าการทำงานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องมาดูกันว่าความจริงใจที่รัฐบาลและความตั้งใจที่ทำงานเนี่ยจะเห็นผลหรือไม่รัฐบาลไม่สามารถตัดสินได้ด้วยตนเองนะครับแต่ว่าก็จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินว่าจะเลือกกลับเข้ามาบริหารประเทศหรือไม่และก็จะได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาลชุดนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: ค
2: ุณอนุทินยืนยันนะว่าจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมยอมรับทุกกรณีนะครับในการตัดสินใจที่ประชาชนให้มาขณะที่ในส่วนของการขยายโครงการนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มวงเงินระยะต่อไปไหมคุณอนุทินบอกว่าขอให้ไปสอบถามคุณเอกนิติแล้วกันท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสนะครับก็ดูแลในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับลุกแต่งตัวสบายๆระหว่างลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกไปลงเนี่ยก
1: ็มีคนแซว
2: สั้นแบบว่าสั้นเสมอแต่ว่าก็เป็นภาพบรรยากาศการทำงานในวันหยุด
1: ก็เป็นชิวๆไม่ได้เป็นทางการ
2: ถูกต้องก็คือเป็นการลงพื้นที่อย่างเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแน่นอนโครงการไทยช่วยไทยพลัสพอได้รับเสียงตอบรับเป็นแบบนี้แล้วคาดว่าถ้ามีกระแสตอบรับที่ดีขึ้นก็จะได้เห็นการขยายโครงการนี้ออกไปอีกนะครับ
1: ค่ะติดตามนะคะส่วนที่ต่างจังหวัดไปดูที่หาดใหญ่สงขลากันบ้างนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกได้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจร้านค้าในพื้นที่กันคึกคักเลยค่ะผู้สื่อข่าววันนี้นะคะติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็พบว่าประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะส่งผลทำให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยคึกคักมากคนต่อคิวยาวเลยสะท้อนถึงการตอบรับที่ดีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพูดเป็นเสียงเดียวกันตรงกันนะคะว่าคือช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์กันมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่งจะได้รับสิทธิ์มา
2: ใช่
1: คือ5วันแรกเนี่ยก็คือคนเยอะเลยแหละ
2: ก็คือบางคนรอตั้งแต่31
1: ถูกต้องนะคะถือว่าคึกคักมากสินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะเป็น สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันนะคะน้ำมันพืชอาหารกระป๋องเครื่องครัวแล้วก็ของใช้ภายในบ้านทำให้โครงการดังกล่าวนั้นส่งผลดีต่อประชาชนแล้วก็ร้านค้านะคะเนื่องจากว่าช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสินค้าอุปโภคในราคาที่ประหยัดมากขึ้นผู้ประกอบการก็เลยขอเชิญชวนประชาชนนะคะให้ที่ใครที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างสม่ำเสมอคือไม่ควรรอจนถึงช่วงวันสุดท้ายของเดือนคือบางคนเนี่ยเก็บไว้ก่อนต้นเดือนเนี่ยอุบไว้ก่อนยังไม่ไปซื้อเลยมาใช้ไปปลายเดือน
2: ผมเนี่ยเป็นคนปีที่เดือนที่แล้ว
1: ใช้ปลายเดือนใช่ไหม
2: ใช้ปลายเดือนแต่ว่าก็ถือว่าถ้าใช้ปลายเดือนมันก็ยังพอมีให้ลุ้นที่ใช้อยู่ไง
1: คือบางคนเนี่ยหมดตั้งแต่ต้นเดือนคือถ้าใช้เต็มสตรีมแต่ละวันเนี่ย5วันเราก็จะหมดไหม
2: ครับก็หมดได้นะเพราะว่ามัน200บาทต่อวัน
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็เดือนละ 1,000 บาท
1: คือคำนวณให้ดีก็แล้วกันต้นกลางปลายยังไงเฉลี่ยวันกันใช้นะ
2: ผมเนี่ยไปใช้ตอนช่วงปลายเดือนคุณวิทยาพรแล้วไปซื้อเสื้อผ้าตามตลาดนัดนะครับ
1: หมดแบบว่าเกลี้ยงเลย
2: หมดแบบเสียดายมากน่าจะเหลือสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าทบกับในส่วนที่มันเหลือ
1: แต่ว่าทบข้ามเดือนไม่ได้นะต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังบางคนบอกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไปทบเดือนหน้าไม่ได้นะคะยังไงก็เชิญชวนใครที่ได้รับสิทธิ์ก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างสม่ำเสมอนะไม่ต้องรอช่วงท้ายๆของเดือนก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ใช้วงเงินได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มที่นะคะก็ย้ำอีกครั้งนึงท่านสแกนได้ตื่นมา 6:00 นท่านก็ใช้ได้แล้วนะแล้วก็ใช้ได้ถึง 23 นาฬิกาของทุกวันนะคะ
2: ครับหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีก1วันถัดไปนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นในส่วนของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดของทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าการกู้เงินพ.ร.ก. 400,000 ล้านบาทเนี่ยนอกจากเอามาใช้ในส่วนของการมาลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะครับก็ยังมีอีก 200,000 ล้านบาทที่แบ่งครึ่งไว้สำหรับที่จะมาปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงในเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยก็เป็นส่วนที่กำกับดูแลในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่า MEA เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงนะครับในการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการรับทั่วทั้งประเทศเลยนะครับมุ่งจะช่วยประชาชนตั้งเป้าในเฟสแรกนะครับคือ 500,000 ครัวเรือนนะครับเรื่องนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับแล้วก็การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA Spark นะครับพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่จะมีการมุ่งเน้นในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปก
1: ็
2: คือเป็นโซล่าเซลล์ที่อยู่บนอาคารนะบนดาดฟ้านะครับตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นภารกิจที่รัฐบาลกำลังมุ่งส่งเสริมนะครับการติดตั้งโซล่าเซลล์บนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับทั้งนี้ทั้ง2หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกฟน.กฟผ.เองเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อม2ส่วนสำคัญได้แก่การเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์นะครับอาทิเช่นแผงโซล่าและก็อินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับที่จะต้องมีการผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และมอก.โดยตอนนี้นะครับมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับคือ30กันยายน2569นี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและก็มาตรฐานตลอดอายุการใช้งานที่ต้องไม่น้อยกว่า20ปีนะ
1: ค่ะ
2: นะครับจะได้เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้อย่างยั่งยืนในระยะยาวได้นะครับรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งด้วยตามพระราชกำหนดกู้เงินนะเพื่อแก้ไขวิกฤตและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดนะครับพุทธศักราช2569โดยมีการตั้งเป้าหมายนะครับเบื้องต้นเนี่ยคือ 500,000 ครัวเรือนนะครับที่จะมาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้วก็เปลี่ยนพลังงานสะอาดในครั้งนี้นะครับโดยมีการเรียกว่าการยืนยันนะพร้อมให้การดำเนินการโครงการเพื่อช่วยประชาชนประหยัดในเรื่องของค่าไฟและก็สร้างรายได้เสริมด้วยนะครับมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ

0: ผู้ประกอบการท่านไหนนะครับที่อยากจะลงทะเบียนในการติดตั้งเป็นผู้ประกอบการครั้งนี้นะครับลงทะเบียนได้เลยนะที่การไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วทั้งประเทศทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าถ้าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะครับถ้าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยโทรที่1130
1: ค่ะ
0: ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ1129อันนี้ก็เป็น2เบอร์ที่จะสามารถติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมโครงการสำหรับโซล่ารูฟท็อปตรงนี้นะครับเรียกว่าตั้งเป้าทั่วประเทศ 500,000 ครัวเรือน
1: เลยนะใครสนใจก็อย่าลืมสอบถามข้อมูลได้นะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็ให้ความสนใจอยู่นะคะสำหรับการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ไปเที่ยวที่จอร์เจียแล้วก็เกิดเสียชีวิตนะคะนั่นก็คือน้องฮลุนโซโล่นั่นเองนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศค่ะตอนนี้เร่งประสานทางการจอร์เจียนะคะที่จะรับร่างฮลุนโซโล่กลับไทยโดยคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรค่ะอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะพูดถึงความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียค่ะตอนนี้เนี่ยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ทางสถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยหลังจากนี้กระทรวงการต่างประเทศก็จะอำนวยความสะดวกในการจัดทำแล้วก็ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยเนี่ยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนก็คือเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จนะคะซึ่งถ้าหากมีเอกสารยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วสถานเอกอัครราชทูตนั้นก็จะออกใบมรณบัตรแล้วก็สามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ค่ะส่วนเรื่องของผลการชันสูตรศพนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียโดยการนำร่างกลับประเทศไทยคือสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลพิสูจน์ดังกล่าวนะคะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นจะยังคงติดตามความคืบหน้าแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
0: ครับก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับข่าวของคุณฮลุนที่หลายๆคนก็ติดตามกันมา
1: ติดตามแล้วคนหลายคนก็โอ๊ยทำไมแบบอยากให้เอากลับมาเพราะว่ายังไงก็คนไทยเนาะกลับมาทำพิธีทางศาสนาที่บ้านดีกว่านะคะแล้วก็หลายคนบอกเอามาพิสูจน์บ้านเราด้วยได้ไหม
0: ก็เรียกว่าเป็นการยืนยันนะครับในส่วนของการส่งตัวกลับประเทศแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการออกผลชันสูตรมาอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันมากมายพร้อมสายสัมภาษณ์ด้วยในหมุนตามวันครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยง เริ่มได้ด้วยการออม

0: อยอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกันสองเดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เสียงจริงจากพื้นที่
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับหมุนตามวันค่ะ
5: ครับ
1: ช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นช่วงสิ่งจริงจับพื้นที่วันนี้นะคะเรามีสายสัมภาษณ์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งสายค่ะจากกรมลดโลกร้อนซึ่งเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณสุชาติสมบูรณ์ทะเกิงนะคะเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือว่าทสมบ้านน้ำพร้าวตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร
5: ่
1: ที
5: ่
1: บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเขาปลูกป่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรปลูกกาแฟแซมป่ายังไงให้โลกเย็นลง
5: เป็นเนสซิโร่ด้วย
1: เนสซิโร่ด้วยกาแฟเป็นการถอดบทเรียนพ่อหลวงสุชาติแห่งจังหวัดแพร่นะคะ
5: เร
1: ื่องของการปลูกกาแฟแซมป่ายังไงให้โลกเย็นลงคือโลกตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแบบร้อนมาก
5: ใช่
1: ไม่ใช่แค่โรคร้อนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขามีคำใหม่นะ
5: จ
1: ะ
5: ลืมไปแล้ว
1: โรคเดือดใช่ถึงขั้นเดือดแล้วนะคะ
5: ซึ่งตอนนี้ก็เรามีกรมลดโลกร้อนนี่แหละมาช่วยทำภารกิจต่างๆเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหรือว่าเป็นการบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสายพร้อมแล้วครับคุณสุชาติอยู่กับเราแล้วในสายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: คร
1: ับ
6: สวัสดีครับทุกท่านครับ
5: ครับอยากทราบครับเหตุผลที่เป็นจุดเริ่มต้นครับในส่วนของโครงการนี้นะครับเพราะอะไรทำไมพ่อหลวงสุชาติครับถึงเลือกใช้กาแฟเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจนนำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการลดโลกร้อนครับ
6: แรกๆเลยก็คลิปนี้ก็จะเกิดจากความชอบส่วนตัวนะครับที่ว่าชอบแล้วก็หลงใหลในกลิ่นแล้วก็รสของกาแฟครับ
5: ครับ
6: อันนี้เราก็จะคิดว่าเอ๊ะเราจะนำความชอบแบบนี้มาช่วยในการรักษาทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านอย่างไรบ้าง
5: ครับ
6: ประกอบกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มันมาพ้องกันพอดีเลยก็คือในเรื่องของกาแฟนี่แหละครับมันต้องอาศัยในร่มเงาของไม้ใหญ่ในการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับอ
5: ัน
6: น
5: ี้
6: คือเหตุผลหลักๆตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับที่จะใช้กาแฟในการทำการอนุรักษ์ครับ
1: ค่ะแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกที่ลงมือทำจนถึงวันนี้วันที่ประสบความสำเร็จค่ะผลตอบรับของชาวบ้านในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะแล้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมผลักดันการทำครั้งนี้บ้าง
6: ครับก็ต้องเล่าย้อนหลังเนาะผมเป็นพ่อหลวงนะครับมาตั้งแต่พ.ศ. 2555ครับ
5: คร
6: ับ ตั้งแต่มันก็14ปีละ
1: ค่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงเป็นพ่อหลวง
5: บาง
1: ทีคุณผู้ฟังในภาคกลางภาคต่างๆอาจจะไม่เข้าใจค่ะ
6: คือทางภาคเหนือเนี่ยครับว่าทำการเรียกผู้นำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับ
1: ค่ะ
6: เหนือเนี่ยภาคเหนือเขาจะเรียกพ่อหลวงกันนะครับ
1: ค่ะ
6: พ่อหลวงนี่ก็หมายถึงผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละครับ
5: ครับก็คือเป็นมาตั้งแต่ปีไหนนะครับ
6: 2555
5: ครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
6: ใช่พอเริ่มเป็นพระหลวงบ้านมาเนี่ยครับหรือผู้ใหญ่บ้านมาเนี่ยครับแรกๆก็จะมีภารกิจหนึ่งของฝ่ายปกครองที่เราต้องทำอยู่ทุกปีในเรื่องของภารกิจการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่
5: ครับ
6: เนี่ยคืออีกประเด็นหนึ่งสำคัญอันนี้เราก็จะมีทีมในการต่อสู้ไฟป่าหรือว่าฟาร์มไฟเตอร์ของหมู่บ้านที่เราจะต้องออกไปดับไฟเผชิญเหตุในทุกฤดูแล้งทุกปีครับ
5: ครับ
6: นี่เรามองว่าเราไปแก้ปัญหาปลายเหตุอย่างเงี้ยทุกปีผมมองว่ามันไม่จบครับ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: วันใดวันหนึ่งเนี่ยตัวของเราเองก็ต้องหมดกำลังลงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเยาวชนหรือคนรุ่นหลังต่อไปเนี่ยครับจะมาลุกขึ้นมาต่อสู้กับไฟป่าอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่า
5: ครับ
6: หนึ่งมันมีประเด็นหลายอย่างในการสู้ไฟป่าในเรื่องความเสี่ยงด้วยครับการเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเข้าไปด้วยผมเลยมองว่าการแก้ไขปัญหาไฟตายเหตุอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่พอแล้วครับมันจะต้องหาวิธีอื่นนะครับที่จะมาต่อสู้กับไฟป่าครับเนี้ยก็คือเหตุผลแรกๆเลยแหละครับ
1: ครับ
5: อย่างบ้านน้ำพร้าวเนี่ยได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบถูกต้องไหมครับจากทางกรมลดโลกร้อนอยากจะถามให้ท่านพ่อหลวงเนี่ยลองวิเคราะห์หน่อยสิครับว่าเพราะอะไรทำไมบ้านน้ำพร้าวของเราเนี่ยถึงได้มีโอกาสได้รับรางวัลนี้ครับ
6: น่าจะเกิดจากการที่เราต่อสู้แล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างจริงจังนะครับจากแรกเริ่มจริงปี2557เราก็ได้รับรางวัลจากจังหวัดในรางวัลของหมู่บ้านยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการไฟป่าหมอกควัน
5: ครับ
6: หลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆมามากมายนะครับ
5: ครับ
6: ก็ล่าสุดก็ได้รับรางวัลจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเราได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังแล้วก็มีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยใช้กาแฟครับเป็นตัวที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้คนในหมู่บ้านชุมชนให้กับราษฎรของเรานะครับ
5: ครับ
6: เป็นการทำให้ผู้คนหรือราษฎรเนี่ยครับอยู่ร่วมกับป่าอย่างสันติปราศจากการทำลายเพื่อนำมาซึ่งรายได้อันไม่ถูกต้องนะครับ
5: ครับก็คือเป็นการเรียกว่าผลักดันมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับไม่ใช่มาเพื่อทำประกวดสำหรับครั้งนี้แต่เพียงครั้งเดียว
1: ก็คือทำมาตั้งนานแล้ว
5: ครับ
1: ค่ะเป้าหมายในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟแก้การเผาค่ะทางพ่อหลวงสุชาติมีเป้าหมายยังไงคะเราจะพัฒนายังไงให้เติบโตในตลาดแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตอยากให้ภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนด้านไหนบ้างคะ
6: เป้าหมายจริงๆเราคิดไปแล้วนะครับมี2ส่วนส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของการแก้ไขการเผาในป่า
5: ครับ
6: ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเผาในพื้นที่เกษตรในป่าเนี่ยไม่มีปัญหาละครับนี้ก็จะงานเพิ่มออกมาก็คือการเผาในพื้นที่เกษตรก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการปลูกพืชล้มลุกหรือพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นต้นเหตุของไฟป่าในภาคเหนือส่วนใหญ่ในเวลานี้ก็คือพวกการปลูกข้าวโพดครับ
5: ครับ
6: ซึ่งข้าวโพดเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรก็หลังจากที่ดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็จะมีการกำจัดสิ่งเหลือใช้หรือวัสดุเหลือใช้ทางภาคการเกษตรสิ่งนั้นก็คือต่อสั่งครับแล้วก็วิธีกำจัดที่ง่ายสุดสำหรับชาวบ้านที่สื่อการเผาแหละครับ
5: ครับ
6: เผาในพื้นที่เกษตรบางครั้งก็ลามเข้าป่าหรือเผาในป่าบางครั้งก็ลามเข้าพื้นที่เกษตรดังนั้นมันต้องแก้ปัญหาสองอย่างนี้ครับไปพร้อมกันอันนี้คือเป้าหมายเลยนะครับ
5: ครับ
6: ต่อมานะครับในการที่เราจะเขาเรียกว่าจะขยายพื้นที่ปลูกได้เนี่ยผมแนวคิดว่าเราจะต้องใช้การตลาดนำการผลิตครับ
1: ครับ
6: คือเราจะไม่ส่งเสริมการผลิตหรือการปลูกไปก่อนโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าตลาดเราอยู่ตรงไหน
5: ครับ
6: เราจะต้องรู้ที่ขายก่อนพูดง่ายๆว่ารู้ปริมาณที่จะขายในแต่ละปีก่อนครับแล้วถึงจะกลับมาคิดคนเดิมเลยว่าพื้นที่ปลูกควรจะใช้กี่ไร่นะ อันนี้ในการขยายพื้นที่ปลูกนี่แหละครับปัจจุบันนะครับในนามของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดแพร่ซึ่งผมเป็นประธานอยู่เนี่ยเรามองว่ากาแฟแก้การเผาเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าเราปลูกกาแฟเนี่ยเพื่อแก้ปัญหากลุ่มควันไฟป่าหรือว่าเป็นเหตุแห่ง PM 2.5 เนี่ยครับ
5: ค่ะ
6: ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คน
5: ครับ
6: ครับ
5: ครับ
6: เมื่อผลิตภัณฑ์เนี้ยมันเป็นเพื่อทรงคุณค่าเนี่ยก็หมายของเราก็คือเราจะวางผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยไว้ตามคาเฟ่ต่างๆครับ
5: ครับ
6: ซึ่งตอนเนี้ย
5: ครับ
6: เราได้ดำเนินการตัวเนี้ยไปบ้างแล้วในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
5: ครับพูดถึงในเรื่องของการจำหน่ายกาแฟสร้างรายได้เมื่อสักครู่นะครับอยากทราบว่าในส่วนของการที่นำกาแฟเนี่ยมาปลูกในเรื่องของการแซมป่าช่วยลดในเรื่องของโลกร้อนไปแล้วรายได้ล่ะครับเข้าสู่ชุมชนมากน้อยแค่ไหนครับ
6: ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าพูดถึงรายได้ก็ปีหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับในเครือข่ายของเรานะครับที่ทั้งเครือข่ายของแก้การเผาเราเลือกเครือข่ายแก้การเผาเพราะว่ามันจะมีชุมชนบ้านน้ำพร้าวเป็นโมเดลนะครับก็คือเราปลูกกาแฟที่บ้านน้ำพร้าวก่อนตั้งแต่ปี55นะฮะปลูกกาแฟในเขตพื้นที่ป่าเป็นพัน
5: ครับ
6: ครับใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้ามาปลูกแล้วพื้นดินหรือพื้นที่ในบ้านน้ำพร้าวเนี่ยครับมันเป็นคือบ้านน้ำพร้าวเนี่ยตั้งอยู่บนฝั่งของโป่ไฟโบราณนะครับ
1: ซ
6: ึ่งจุดนี้จะอุดมไปด้วยหินบาซัลต์ซ
5: ึ่
6: งหินบาซัลต์เนี่ยครับเมื่อมันย่อยสลายกลายเป็นดินแล้วมันก็จะให้แร่ธาตุที่แตกต่างนะครับจากที่ที่อื่น
5: ครับ
6: นะสองอย่างมาผนวกกันก็คือไม้ป่าเบญจพรรณแล้วก็ตัวแร่ธาตุในดินมันเลยทำให้กาแฟของเราเนี่ยถูกเรียกว่าอาราบิก้าเพราะว่าให้เขาให้เรียกชื่อใหม
5: ่
6: ด้วยรสชาติด้วยกลิ่นที่แตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่มีใครเหมือน
1: ครับ
6: นะครับกาแฟอาราบิก้าเลยถือกำเนิดขึ้นนะครับในช่วงปีประมาณ2560ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยครับในส่วนของผมเองก็มองว่าหมอกควันเนี่ยครับมันล่องลอยไปได้เรื่อย
5: ครับ
6: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านน้ำพร้าวเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลตะย้อยอำเภอเด่นชัยเนี่ยครับจะแก้ปัญหาได้แต่หมอกควันจากอำเภออื่นล่ะมันก็มาตามลมได
5: ้ครับ
6: นะครับเราก็เลยคิดว่าเราต้องขยายแบบเนี้ยแบบที่น้ำพร้าวเนี่ยไปยังอำเภออื่นๆอีกที่เหลืออีก7-8อำเภอของจังหวัดแพร
5: ่
6: แพร่มี8อำเภอนะ
1: ค่ะ
6: ท่านได้ดำเนินการเช่นเดียวกับน้ำพร้าว
5: ครับ
6: ครับก็เกิดเป็นเครือข่ายแก้การเผาขึ้นก็คือเกษตรกรพื้นที่อำเภออื่นก็ดำเนินการเช่นเดียวกับน้ำพร้าว
5: ครับ
6: ครับนี่ผลผลิตก็จะถูกดำเนินการโดยแปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟแร่ที่น้ำพร้าวนะครับท
5: ั้
6: งสองส่วนนะฮะก็คือถ้ากาแฟไม่ได้อยู่ในเขตของน้ำพร้าวเนี่ยเราจะเรียกว่าอาราบิก้าก็คืออาราบิก้าทั่วไปเลยนะครับ
5: ครับ
6: แต่ถ้าอยู่ที่น้ำพร้าวเราจะเรียกว่าอาราบิก้าครับ
1: อาราบิก้า
5: เป็น
6: ที่มาที่ไปทั้งหมดเลยครับ
5: ครับเป็นในส่วนของพื้นที่ของบ้านน้ำพร้าวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าแก้การเผาลดโลกร้อนและก็เป็นการนำสู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วย
1: ค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่จังหวัดอื่นฟังแล้วสนใจค่ะอยากจะเรียนรู้อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีกาแฟที่ต้องการผลิตภัณฑ์กาแฟแก้การเผาของพ่อหลวงเนี่ยสามารถติดต่อช่องไหนได้บ้างคะช่องทางไหนได้บ้าง
6: ครับก็จะมีทางเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กอาราบิก้า
5: ครับ
6: เราสะกดไปเลยครับอาราก็ ARA เนาะ
1: ครับ
6: แล้วก็ต่อไปได้บาซัลต์ครับบาซัลต์ที่เป็นหินบาซัลต์เนี่ยครับต่อไปเลยเป็นภาษาอังกฤษอันนี้จะเป็นเพจแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางง่ายๆก็เบอร์โทรของผมนะครับ
5: ครับ
6: หมายเลข0814724739ครับผมพ่อหลวงสุชาติครับ
5: ครับ
1: ติดต่อตรงได้
6: ก็ติดต่อโดยตรงนะครับ
5: ครับ
1: ค่ะอันนี้มีการสมมุติถ้าดูอยากดูงานอยากอะไรเงี้ยต้องมีการรายละเอียดมีสามารถเข้าไปดูฟรีได้ไหมหรือยังไงบ้างคะ
6: อ๋อนอกจากในเรื่องของกาแฟแล้วนะครับเราก็ยังเป็นแหล่งอันดับแรกของเซาท์อุ้มพลอยหนึ่งนะครับหนึ่งของโลกสุดท้าย
5: ครับ
6: หนึ่งแห่งนั้นก็อยู่ที่น้ำพร้าวครับ
5: อ
6: ันนี้จะเป็นรูทเส้นทางทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นทางธรณีวิทยาอัญมณีวิทยาแล้วก็ดูเรื่องของกาแฟแก้การเผาด้วยก็จะเป็นรูททั้งหมดนะครับก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีกลุ่มของผู้ที่จะดำเนินการในการต้อนรับนักท่องเที่ยวดูแลนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่ง
5: ครับ
6: ผมเรียกกลุ่มนี้ว่าผู้สื่อความหมายหมู่บ้านครับ
1: โอ้ใช้คำน่ารักมากเลยค่ะผู้สื่อความหมายหมู่บ้าน
5: ครับโอ้โหถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาโลกร้อนด้วยแล้วก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วย
1: ผลิตภัณฑ์กาแฟและยังถ้าคนสนใจเยอะๆทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย
5: นะครับเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะครับท้ายนี้ครับอยากให้พ่อหลวงสุชาติฝากถึงผู้ฟังหน่อยนะครับคุณผู้ฟังตรงนี้อยากจะให้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงมือช่วยแก้ปัญหาโลกเดือดนะที่เราต้องเรียกว่าเป็นโลกเดือดแล้วในสมัยนี้
1: ไม่ร้อนแล้วนะโลกเดือด
5: นะครับแล้วก็ในส่วนของการสร้างพื้นฐานรายได้และก็คุณภาพที่ดีของชุมชนครับ
6: ครับในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมอยากจะฝากให้พี่น้องผู้ฟังนะครับได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วกันเนาะแล้วก็อาจจะเป็นข้อคิดเล็กๆนะครับจากพ่อหลวงตัวเล็กๆของหมู่บ้านในน้ำพร้าวในภาคเหนือนะครับ
5: ก
6: ็ไม่มีอะไรมากครับเราก็มองว่าในการดำเนินการในด้านการรักษาแดนตามนะครับมันย่อมมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคมากมายทุกเรื่องนะครับที่เราจะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านดินน้ำป่าเรื่องของขยะอะไรต่างๆนั่นเองครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ได้ก็ขอให้เราทำด้วยใจรักนะครับด้วยความถนัดของเราสิ่งใดก็ตามที่เราถนัดเรารักเนี่ยครับมันจะทำให้เราเดินได้ทนและเดินได้ไกลนะครับจะไม่ย่อท้อกับปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับ
5: ครับ
6: เนี้ยข้อคิดที่หนึ่งส่วนข้อคิดที่สองเนี่ยผมมองว่าโลกเราเนี่ยครับที่บอกว่าโลกเดือดโลกร้อนและกลายเป็นโลกเดือดตะกี้นะครับที่จริงแล้วปัญหาเนี่ยครับมันก็เกิดจากมนุษย์อ่ะผมเชื่อว่าเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นคนสร้างปัญหานะครับผมมองว่ามนุษย์เราก็ตัวเล็กๆเนาะถ้าเทียบกับโลกแล้วแต่ตัวเล็กเนี่ยสร้างมลภาวะให้โลกเรามากมายผมมองว่าโลกเนี้ยถ้าไม่มีมนุษย์นะ
5: ครับ
6: ไม่มีมนุษย์โลกนี้เขาอยู่ได้นะครับเขาอยู่ของเขาได้ถ้าไม่มีมนุษย์เลยนะครับแค่แต่ตัวเดียวโลกเขาอยู่ได้แล้วอยู่ได้ดีด้วยมีความสุขด้วย
5: ครับ
6: แต่มนุษย์เราเนี่ยแหละครับถ้าไม่มีป่าไม้ไม่มีภูเขาไม่มีธรรมชาติไม่มีสัตว์ป่าไม่มีทะเลอะไรเงี้ยผมว่ามนุษย์เราอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกัน
5: ครับ
6: หุ่นแหนแล้วก็นำพาการอนุรักษ์อย่างที่สุดนะครับ
5: ครับก็ครับถือว่าเป็นข้อคิดดีๆนะครับจากทางพ่อหลวงนะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับในการลดโลกร้อนรวมถึงยังสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วย
1: เป็นแนวคิดที่ดีมากนะคะต้องขอชมเชยแล้วก็ขอบคุณแทนโลกใบนี้หรืออะไรก็ตามที่พยายามที่จะแก้ไขโลกที่มันร้อนมากขึ้นจนกลายเป็นโลกเดือดแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณสุชาติสมบูรณ์ทะเกิงนะคะเครือข่ายทสมบ้านน้ำพร้าวตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะขอบพระคุณมากที่มาร่วมพูดคุยในรายการหมุนตามวันนะคะ
5: ขอบคุณครับ
6: ครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องราวดี
5: ๆ
1: ปลูกกาแฟแซมป่าให้คือได้ผลิตภัณฑ์อ่ะได้ผลิตภัณฑ์กาแฟมากินและขายได้เป็นรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังช่วยลดโลกร้อนอีกแล้วยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ดูงานเป็นโมเดลต้นแบ
5: บ
1: ให้กับชุมชนอื่นๆที่สนใจได้อีกด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้โอ้โห
5: นะครับก็หลายต่อนะครับนอกจากเป็นหมู่บ้านต้นแบบแล้วเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นการสานต่อสิ่งดีให้กับประเทศกับโลกเราแล้วเนี่ยยังสามารถต่อยอดเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนร วมถึงสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดแพร่ได้ด้วย
1: ใช่
5: นะครับเป็นเรื่องราวที่อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับซึ่งในส่วนของกรมลดร้อนนะครับกรมลดโลกร้อนนะครับก็จะมีการเรียกว่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับสำหรับบุคคลตัวอย่างหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆเนี่ยให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันในทุกวันจันทร์นะครับ1เดือนเนี่ยเราจะมาพบกัน
1: 1ครั้ง
5: ครับ
1: ก็ติดตามกันได้หรือบางทีอาจจะมากกว่านั้น
5: ใช่
1: เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคนก็หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลดโลกร้อนมากขึ้นแล้วแหละ
5: ใช่
1: นะคะก็รอติดตามกันได
5: ้อย่างพวกเราเองก็ให้ความสำคัญนะนี่เราใช้
1: เร
5: ีย
1: กว่าเรื่องเลยเพราะฉะนั้นขายกันเลยทีเดียวอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังเชิญชวนคุณผู้ฟัง
5: ครับ
1: ร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยนะคะโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งรู้รักภาษาไทยเนี่ยนะออกอากาศทุกวันค่ะใครเป็นแฟนข่าวเช้าเนี่ย 7:00 น.กับข่าวพักเที่ยง
5: ครับ
1: ก็จะได้ติดตามกัน
5: เราจะได้ยินเสียงของผู้หญิงสวยๆคนนึง
1: สวยมากแล้วก็จะมีดิฉัน
5: ดิฉันคนเดียวด้วย
1: ดิฉันวิทยาพรแล้วก็จะมีบางครั้งก็จะเป็นคุณนฤนาถค
5: ุ
1: ณคณิษฐาเดี๋ยวอนาคตจะมีคุณจันทิมามาด้วย
5: ครับ
1: ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาแต่คุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่แล้วเป็นแฟนรายการแล้วฟังรู้รักภาษาไทยที่จะบอกวันนี้เสนอคำว่านี่แหละค่ะอันนี้แหละจำชื่อตอนให้ดีแล้วบอกมาค่ะว่าคุณผู้ฟังชอบตอนไหนพิมพ์มาบอกในช่องคอมเมนต์นะของของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยได้อินบ็อกมาเลย
5: เวลาเรามีไลฟ์ขึ้นมานะช่วงข่าวเช้าข่าวเที่ยงก็จะมีรายการรู้รักภาษาไทยแทรกเข้ามา
1: แทรกเข้ามา
5: ตอบเลย
1: ใช่
5: ในคอมเมนต์นั้นเลย
1: คือพิมพ์ได
5: ้
1: นะคะก็จะมีทีมงานไปท่านก็จะได้ร่วมสนุกกันนะทีมงานก็จะได้รู้อย่าลืมพิมพ์ว่ารู้รักภาษาไทยชื่อตอนอะไรฟังให้ดีเพราะว่าดิฉันจะพูดว่าวันนี้เสนอตอนเสนอคำว่าอะไรแบบนี้ก็พิมพ์มาได้ทีมงานจะได้ทราบนะคะว่าท่านอยากร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยแล้วเราขัดจะมีของที่ระลึกมอบให้คนละหนึ่งใบนี่อ่ะที่ของดิฉันถือเป็นสีขาวของคุณโดนัทจะเป็นสีดำเรามาช่วยกันลดโลกร้
5: อ
1: นคือไม่ใช้แก้วพลาสติกละเราก็จะมีแก้วนี่เก็บความเย็นเก็บความร้อนได้หมดท่านจะเอาไปใส่น้ำกาแฟได้เลยแล้วก็สีสันสวยโลโก้สวยแล้วแข็งแรงคงทน
5: ใช่
1: คุณภาพด
5: ีเก็บความเย็นได้ด้วยนะคร
1: ับ คนละหนึ่งใบใครที่ตอบคำถามพิมพ์มาว่าชอบตอนไหนของรู้รักภาษาไทยรับไปเลยแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรูค่ะหรือว่าใครสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังก็ได้ค่ะมีคนบอกว่าฟังย้อนหลังได้ไหมได้จ้า
5: เ
1: ข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะ www.orst.go.th นะคะของเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
5: ครับพิมพ์ชื่อตอนมาด้วยนะพิมพ์ชื่อตอนพร้อมกับพิมพ์ชื่อและก็ที่อยู่ของคุณด้วย
1: ด้วย
5: เพราะว่า
1: เด
5: ี๋
1: ยวส่งตรงถึงบ้านไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องมา
5: ครับ
1: เดี๋ยวส่งไปให้เลยแก้วดีๆสวยๆอย่างนี้อ่ะดิฉันชอบ2สีเลยนะแต่ว่าสีขาวก็คือมินิมอล
5: ครับสีดำก็จะเป็นแบบสุขุมนุ่มลึกหน่อย
1: ใช่
5: ไม่ต้องกลัวว่าสกปรก
1: ใช่อย่าลืมนะเน้นย้ำนะคะพิมพ์ชื่อตอนรู้รักภาษาไทยชื่อตอนอะไรพิมพ์ชื่อที่อยู่ในอินบ็อกซ์ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได
5: ้ครับ
1: พิมพ์ได้หมดท่านบอกมาเลยว่าท่านฟังตอนไหนชอบอะไรตอนไหนยังไง
5: ครับ
1: ได้เลยนะคะ
5: ใครที่จำ
1: สนุกกัน
5: ใครที่จำชื่อตอนไม่ได้เนี่ยอย่างที่คุณพิยาพรบอกไปฟังย้อนหลัง
1: ย้ำ www.orst.go.th ค่ะ
5: ครับ
1: นะคะเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสภาช่วงท้ายนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเชิญคุณผู้ฟังมารักโลกด้วยกันโดยการร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยของทางสวท.นะคะ
5: ได้ลดโลกร้อน
1: ถ้าวันนี้ไม่ทันนะบางคนบอกอุ๊ยแบบไปหาฟังย้อนหลังก็คือไม่สะดวกบางคนทำไม่เป็น 7:00 น.เช้าพรุ่งนี
5: ้เอาตอนล่าสุดเลย
1: ได้เลย
5: ผมฟังทุกวันเพราะว่าผมก็ลุ้นอยู่ว่าผมจะมาทำงานทันหรือเปล่าก็จะได้ยินเสียง
1: เสียงดิฉันขึ้นคุณจะต้องรีบมาแล้ว
5: มันคือครึ่งรายการละ
1: เพราะว่าคุณต้องบันทึกสถานการณ์ต่อใช่ไหมล่ะ
5: ถูกต้องนะครับก็ร่วมสนุกกันได้นะครับพิมพ์ชื่อตอนพร้อมชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีแอดมินคอยเช็คว่าใครตอบถูกหรือไม่ตอบถูกยังไง
1: ใครตอบถูกแล้วก็ใครคอมเมนต์พร้อมที่ชื่อที่อยู่ที่สำคัญเนี่ยนะพิมพ์ชื่อตอนไม่พออย่าลืมชื่อที่อยู่ของท่านนะคะไม่งั้นท่านจะไม่ได้รับแก้วสวยๆแบบนี้ส่งตรงถึงบ้านนะคะ
5: แล้วเลือกสีได้ไหม
1: จริงๆเลือกสีไม่ได
5: ้
1: อันนี้ขอสงวนเพราะอะไรคือคนเนี่ยนะ ร่วมตอบกันเยอะแล้วถือว่าเป็นการเล่นสนุกจุ่มสีแล้วกัน
5: เป็นฟิลกล่องสุ่ม
1: แต่ว่ามันมีแค่สองสีแต่สวยทั้งสองสีให้เทียบกันนะดูนะคะ
5: ให้ดูก่อนว่าแบบไหนที่ชอบนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะตอนนี้ที่ได้เนี่ยน่าจะให้ที่บ้านมาตอบจะได้ฟังคุณวิทยาพรไปด้วย
1: ได้เลยยินดี
5: สีดำของ
1: คุณก็คุณแนวสีดำไงใช่ไหมดิฉันก็คือมินิมอลก็คือดิฉันชอบสีขาวอยู่แล้ว
5: ครับ
1: อ่ะก็จะสวยๆแบบนี้เลยนี่มีโลโก้แล้วก็มีรู้รักภาษาไทยแบบนี้ฉันชวนคุณผู้ฟังนะคะ
5: ครับ
1: ร่วมสนุกกันนะสำหรับการมาร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยนะคะอย
5: ่
1: าลืมฟังแล้วก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีมาได้เลย
5: ครับมีทางบ้านนะครับพิมพ์พระรุ่งขติยะนะครับบอกว่าชอบตอนแจกของรางวัล นี่แหละครับ
1: นมัสการค่ะคุณพระคุณเจ้า ขออภัยแต่ว่ายังไงอย่าลืมติดตามฟังพรุ่งนี้ก็ได้นะคะหรือว่าฟังย้อนหลัง www.orst.go.th ได้เลยแล้วอย่าลืมจำชื่อตอนมาพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาแก้วสวยๆแบบนี้จะส่งตรงถึงบ้านท่านให้เป็นของสำหรับคุณที่ท่านร่วมสนุกกับรายการนะคะ
5: ค
1: แล้วก็เป็นของขวัญสำหรับแฟนรายการที่ติดตามจริง
5: ๆ
1: นั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันนี่ทีมงานพิมพ์มาว่าเป็นการเล่นจุ่มสีลิมิเต็ดออดิชั่น
5: อีดิช
1: ั่นออดิชั่นเลย
5: นะครับก็ถือว่าเป็นของสัมมนาคุณเล็กๆน้อยๆนะครับของผู้ที่ติดตามรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เรียกว่าขอบคุณเบื้องต้นเลยนะครับมาร่วมสนุกกันได้เรามีหลากหลายนะไม่ได้มีน้อยๆนะ
1: มีรู้รักภาษาไทยไม่พอเดี๋ยวมีสารนานามีกระเป๋าสวยๆมาแจกอีก
5: ใช่ต้องให้เรียกว่าโปรดิวเซอร์รายการของเราคุณจันทิมาแจ้งเราบ่อยๆ
1: ใช่ค่ะนะคะมาพร้อมกับของรางวัลนะคะช่วงนี้ค่ะ15:57 นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแต่ว่าหมุนตามวันชั่วโมงหน้ายังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
5: ครับ
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashbackคืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
6: พลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากรมบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ รวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานครซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา16 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอสังคมอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุจจับอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอหนองหานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอปากชมอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอปั้นเก้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภออุบลราชอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอวานรนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอสว่างแดนดินอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอบ่อระบืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอพรสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำเจีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมอำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพชัยอำเภอพลทองอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกอำเภอศรีสมเด็จอำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอวัชบุรีอำเภอเสรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราศีสไลอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดยะโสธรมีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอเกียนซาอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอสิชนอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอนาบอนอำเภอปากพนังอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอยะตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอบางแก้วอำเภอเขาใจสนอำเภอตะหมดอำเภอกงตราอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอนามอมอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเมตงอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอจอกไอร้องอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปรงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกใจฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะสำหรับชั่วโมงที่2หมุนตามวันค่ะ
2: ครับ
1: ยังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลและคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะ
2: ครับ
1: กับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะเรายังคงมีสายสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะคะ
2: ครับ
1: คือหลายเรื่องเลยแหละไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆอย่างช่วงที่แล้วเรารักโรคกันไปแล้ว
2: ครับ
1: ช่วงนี้เราก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการจัดงานเฟสติวัลต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสายมูพิธีกรรมลงเลของชาวพุทธที่ปัตตานีด้วยว
2: ัน
1: นี้ก็นำมาพูดคุยกันในรายการนะคะหมายคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนอกเหนือจากการติดตาม FM 92.5 ยังฝากช่องทางออนไลน์กับคุณผู้ฟังอยู่นะคะใครที่เล่น Facebook Live ตอนนี้ถ้าเห็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยไลฟ์แล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ค่ะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดเพชรบุรีกันบ้างนะคะไปที่ชะอำค่ะไปคุยกับท่านนายอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณแก้วคงวงค่ะเพราะว่าชะอำเนี่ยเขาจะมีการจัดงานมิวสิกเฟสติวัล2026ครั้งที่1จะมีฟรีคอนเสิร์ตมีพลุตระการตาด้วยรายละเอียดการจัดงานจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกันตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะ
3: สว
1: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ
2: ครับท่านนายอำเภอครับที่มาที่ไปของการจัดงานนี้ครับชะอำมิวสิกเฟสติวัล2026เป็นครั้งแรกด้วยเป็นยังไงบ้างครับที่มาที่ไปทำไมชะอำถึงเลือกที่จะจัดงานนี้ครับ
3: ครับทุกท่านขอนำเรียนอย่างนี้นะครับอำเภอชะอำได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็เทศบาลเมืองชะอำโดยท่านนายกนุกูลพรสมบูรณ์สิรินะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงโรงพยาบาลชะอำนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำแล้วก็มูลนิธิเอกชนต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนนะครับได้ร่วมกันจัดงานชะอำมิวสิกเฟสติวัลนะครับ2026ขึ้นเป็นครั้งแรกก็เพื่อเป็นการยกระดับชะอำให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงดนตรีริมทะเลนะครับซึ่งนะครับชะอำเนี่ยโดยปกติเราเป็นเมืองเฟสติวัลอยู่แล้ว
1: นะครับ
3: มิวสิกเฟสติวัลทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยแต่ครั้งนี้นะครับเรานะครับได้รับงบประมาณจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีมาเพื่อที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญคือนำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็คนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เลยมีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับจะจัดงานในวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะครับโดยเปิดงานวันที่7นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการนายกรองนายกมนตรีท่านนภินทร ศรีสันพางนะครับ
1: ได
3: ้เกียรติมาเป็นประธานเปิดณจุดชมวิวชะอำเวลา2ทุ่มด้วยกันนะครับภายในงานนะครับภายในงานของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเทศกาลดนตรีนะครับเทศกาลดนตรีซึ่งถ้าพวกท่านคิดไม่ออกนะครับก็คิดถึงงานที่เราจัดนะครับเช่นนั่งเลนะคร
1: ับ
3: ก็จะมีประมาณนั้นนะครับคอนเสิร์ตนั่งเลคอนเสิร์ตลินมานะครับถ้าคิดไม่ออกจริงๆก็มองไปที่ฝั่งตะวันออกเขามีพัทยามิวสิกเฟสติวัล
1: น
3: ะคร
1: ับ
3: นั่นแหละนะครับฝั่งตะวันตกเราก็นำแนวคิดตรงนั้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเทศในช่วงที่โลซีซั่นอย่างนี้นะครับก็จะเรียนแบบกับเทศพัทยามิวสิกเฟสติวัลประมาณนั้นนะครับโดยภายในงานจะมีศิลปินชื่อดังนะครับอย่างเช่นU are boy TJ นะครับทามไทยซานิพาราด็อกนะครับ Yesterday หนิง The Voice นะครับ Rooftop Footstep แล้วก็ Freeland นะครับ Freehand ซึ่งเป็นแล้วก็ศิลปินท้องถิ่นนะครับของจังหวัดเพชรบุรีอีกมากมายนะครับซึ่งมีชื่อเสียงนะครับนอกจากนั้นยังมีโซนนะครับโซนอาหารนะครับโซนฟู้ดโซนนะครับโลคอลมาร์เก็ตนะครับซึ่งจะรวบรวมอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำรวมถึงสินค้าโอท็อปนะครับให้ได้เลือกชิมได้สัมผัสลิ้มรสนะครับรวมถึงที่สำคัญคือนะครับเรามีจุดถ่ายภาพริมจุดชมวิวของชะอำนี้ 3-4 จุดด้วยกันนะครับก็เป็นจุดเช็คอินที่สีสันที่สวยงามและพิเศษที่สุดนะครับแต่ละวันเราจะมีพลุนะครับพลุซึ่งก็ไม่น้องๆกับพัทยาพลุของพัทยาเหมือนกันนะครับก็เวลา20:00เราจะจุดทุกวันนะครับใน3วันนี้นะครับก็แล้วก็อยากจะบอกว่านะครับการจัดงานครั้งนี้นะครับก
2: ็
3: เป็นที่ได้รับกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคือตั้งแต่ถนนพระราม2เสร็จไปแล้วเสร็จไปประมาณ 90% เนี่ยนะครับจะอำหัวหินเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทางกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทางอีสานนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะสังเกตดูว่าช่วงนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอย่างชะอำเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นเลยนะครับหลังจากที่พระราม2นะครับสมัยก่อนอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับคนก็หันไปเที่ยวทางตะวันออกแต่ถ้าตอนนี้นะครับคนได้กลับมาแล้วเทศกาลท่องเที่ยวซึ่งชะอำหัวหินรวมถึงปราณบุรีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับได้มาสัมผัสนะครับเทศกาลดนตรีซึ่งจัดเป็นครั้งแรกนะครับก็มีพลุมีอะไรต่างๆเป็นที่ประการตาของอำเภอชะอำในวันที่7-9นี้ด้วยความด้วยความยินดียิ่งนะครับ
1: ขออ
3: นุญาตนำเรียนครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจค่ะท่านนายอำเภอคะต้องซื้อบัตรไหมหรือว่าเข้างานฟรีคะ
3: งานนี้ฟรีคอนเสิร์ตครับฟรีคอนเสิร์ตชมฟรีดูฟรีทั้ง3วันนะครับ
1: ก็คือใครสนใจขับรถไปชะอำเลย
3: ครับก็นักท่องเที่ยวตอนนี้ก็นะครับโรงแรมอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะเกือบ 60-70% แล้วนะครับรีบๆจองนะครับ
2: ครับที่พักเป็นยังไงบ้างครับที่พักในส่วนของนักท่องเที่ยวตอนนี้เห็นว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ก็นะครับสมาคมท่องเที่ยวนะครับธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอำเนี่ยได้นะครับเรามีโรงแรมตั้งแต่5ดาวไปจนถึงโรงแรมระดับ2ดาว3ดาวเนี่ยรองรับที่สำคัญเรามีพูลวิลล่าที่เยอะมากในพื้นที่ชะอำสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายหมื่นคนนะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวชะอำนะครับเพราะเนื่องจากนอกจากจะมีเทศกาลดนตรีแล้วนะครับพื้นที่ชะอำเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นเขานางพันธุรัตน์นะครับวัดถ้ำแจงซึ่งมีพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็รวมถึงมฤคทายวันเรามีสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับหาดชะอำเนี่ยซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานเนี่ยมีสปีดโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาดูดนตรีมาดูพลุตะการตาซึ่งจะจัดขึ้นวันที่6ไปเก็บถึง9นี้นะครับเชิญขออนุญาตเรียนเชิญครับครับผม
1: แล้วตอนนี้ภาพรวมการท่องเที่ยวของชะอำเป็นยังไงคะคึกคักไหมหรือว่าซบเซาคะ
3: ตั้งแต่ที่พระราม2ถนนพระราม2เสร็จไปเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวโซนภาคใต้นะครับโซนภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีไปถึงประจวบจนถึงชุมพรเนี่ยคึกคักกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับคึกคักมากเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่นะครับจะสังเกตดูว่ารถจะแน่นตลอดนะครับรถจะแน่นนะครับนะครับก็เริ่มคึกคักกลับมาอีกเช่นเดิมแล้วนะครับ
2: ครับ
3: ก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวแล้วกันนะครับมาเที่ยวงานชะอำมิวสิกเฟสติวัล2026ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: ในเรื่องของความปลอดภัยแหละคะท่านนายอำเภอคะบางคนเป็นห่วงการไปเที่ยวอย่างนี้เนี่ยความปลอดภัยของอำเภอชะอำเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะ
3: คือแน่นอนครับงานนี้เราไม่ได้อำเภอไม่ได้จัดฝ่ายเดียวเรามีการบูรณาการนะครับระหว่างฝ่ายปกครองกับตำรวจนะครับโรงพักชะอำซึ่งนำโดยท่านผู้กำกับอภิรักษ์เพิ่มชัยเนี่ยเราคุยกันตลอดมีการวางแผนในเรื่องการจราจรการวางแผนในเรื่องของความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับมีมาตรการคัดกรองผู้ที่เข้าชมงานนะครับมีประตูเข้าออกทางเดียวนะครับแล้วก็ห้ามพกพาสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธหรือของมีคมอะไรต่างๆรวมถึงขวดเข้าไปในงานนะครับเราจะมี walk through ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับโลหะนะครับจากค่ายนเรศวรจากค่ายพระราม6นะครับมาตรวจนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในงานเพราะฉะนั้นนะครับ ปลอดภัยแน่นอนเที่ยวชะอำนะครับครั้งนี้ครับผม
1: ค่ะนายอำเภอยืนยันแล้วนะคะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยนี่คุณโดนนัดถามดิฉันว่าจะแลกเวรไปหรือเปล่าจะกลับบ้านไหม
2: ท่านนายอำเภอครับต้องแจ้งก่อนว่าพิธีกรข้างผมเนี่ยเป็นคนเพชรบุรีโดยแท้
1: แล้วอาทิตย์นี้จะกลับบ้านด้วยมีโอกาสที่ดิฉันจะไปด้วยนะท่านนายอำเภอ
3: ครับครับยินดีต้อนรับเลยครับ
1: ได้เลย
3: มาตรการความปลอดภัยนะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงชะอำตั้งแต่ที่ผมมาอยู่2ปี3ปีนะ
2: ครับ
3: ผมจัดมาแล้วไม่มีเหตุการณ์ไม่มีการตีกันทะเลาะกันนะครับเพราะเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งนะครับแม้จะมีข่าวว่ามีอะไรต่าง
2: ๆ
3: แต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยเราจับได้ภายใน24ชั่วโมงแน่นอนเพราะฉะนั้นชะอำเนี่ยนะครับรับประกันกล้องวงจรปิดทุกถนนทุกสายนะครับรวมถึงบ้านพี่น้องเรือนพี่น้องประชาชนได้เข้าสู่โครงการดูแลรักษาความปลอดภัยไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้คนที่มาเที่ยวชะอำนะครับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีกรณีเหตุฉุกเฉินนะครับเราประสานโรงพยาบาลชะอำนะครับรวมถึงมูลนิธิรวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมมีรถพยาบาลสแตนบายไว้ตลอดนะครับการจัดงานนะครับสามารถส่งรับส่งกรณีฉุกเฉินไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นป่วยด้วยอุบัติเหตุหรือการทะเลาะวิวาทหรืออะไรต่างๆนี้นะทะเลาะวิวาทไม่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเป็นลมเป็นอะไรต่างๆสามารถที่จะขอเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเข้าถึงรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนครับขอบคุณครับ
2: จะเห็นว่าทุกภาคส่วนนะทุกมิติของท
1: ั้
2: ง
1: ร่วมมือกัน
2: ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายปกครองตำรวจหรือว่าในส่วนงานราชการต่างๆเตรียมพร้อมนะครับเราจะได้เห็นเป็นครั้งแรกน
1: ะ
2: สำหรับฝั่งชะอำนะครับเราจะได้เห็นการจุดพลุ
1: Music Festival ครั้งแรกของชะอำ
2: ใช่หลังจากที่เราเห็นฝั่งพัทยามาหลายปีแล้วปีนี้จะได้เห็นครั้งแรกที่ชะอำนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับอยากให้ท่านนายอำเภอทิ้งท้ายหน่อยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวงานนี้ครับชะอำ Music Festival ครับ
3: ครับก็คงจะเชิญชวนแล้วก็นะครับให้มาเที่ยวชะอำนะครับเที่ยวชะอำสนุกสนานสำราญใจแน่นอนครับเชิญครับ
1: ค่ะวันนี้ทางรายการหมุนตามวัน
3: อาทิตย์นี้ครับเชิญชวนครับขอบคุณครับ
1: วันนี้รายการหมุนตามวันต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะท่านแก้วคงวงนะคะที่มาร่วมพูดคุยสร้างสีสันแล้วก็เป็นสิ่งจริงในพื้นที่มาเชิญชวนด้วยตัวเองเลยขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณคร
3: ับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับค่ะเชิญชวนค่ะ
2: ครับนี่ผมเขียนเลยบอกว่า
1: ดิฉันแลกเวรกับคุณแลกเวรกัน
2: เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ผมต้องมาข่าวยามเช้าแทนคุณปริยาพร
1: ถูกต้อง
2: แต่ว่าคุณปริยาพรแจ้งผมว่า
1: ไปทำบุญ
2: ถือว่าเป็นโอกาส
1: ดูย้อนแย้ง
2: ถือว่าเป็นโอกาส
1: แต่ดิฉันเพิ่งทราบจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอาจจะต้องแวะไปหน่อย
2: ไปเช็คพื้นที่สักนิดนึง
1: เพราะว่าครั้งแรกต้องมีปริยาพรไปสังเกตการ
2: นะครับแล้วก็จะได้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วย
1: ค่ะ
2: นะครับสำหรับชะอำมิวสิกเฟสติวัลนะครับเชิญชวนทุกท่านครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะครับเดินทางไม่ไกลแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องความปลอดภัย
1: หายห่วง
2: ท่านนายอำเภอยืนยันนะครับเต็มที่ 100% ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราไปพูดคุยกันนะคะไปดูเรื่องของการศึกษากันหน่อยการศึกษาโดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้พูดคุยกันนะคะกับการมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากันนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์คล้ายสังค่ะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพลอยคุณโดนัทครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงรายละเอียดครับที่มาที่ไปของการมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับโครงการนี้หน่อยครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงสถานการณ์ก่อนนะครับว่าตอนนี้เรื่องของทุนการศึกษาของนักศึกษาไทยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกยศ.ซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยก็คงประสบปัญหาเดียวกันก็คือทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยปรับลดงบประมาณในการจัดสรรลงเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละปีตั้งแต่ปีที่ผ่านมามาจนถึงปีนี้เนี่ยทุกๆมหาวิทยาลัยก็จะได้รับโควต้าที่จะจัดสรรให้นักศึกษาเนี่ยได้กู้ยืมเพื่อเรียนต่อเนี่ยน้อยลงน้อยไปน้อยมากนะครับเหลือประมาณแค่ 60% จากปีก่อนๆเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาว่านักศึกษาเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีทุนในการเรียนต่อศึกษาต่อนะครับ ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทางสวนสุนันทาเราก็เลยเห็นความสำคัญว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาแล้วเนี่ยให้เขาได้เรียนต่ออย่าให้เรื่องของการขาดทุนทรัพย์ขาดรายได้ในการเรียนมาเป็นอุปสรรคในการทำให้เขาไม่สามารถไปต่อได้นะครับเราก็เลยพยายามที่จะจัดหาทุนแบบให้เปล่านะครับทั้งเป็นทุนรายปีแล้วก็ทุนตลอดหลักสูตรนะครับมาจัดสรรให้กับนักศึกษานะครับตรงนี้ก็อย่างปีที่ผ่านมาก็สามารถทำได้ถึงประมาณ600ทุนครับผมสำหรับทุนนักศึกษาแบบต่อเนื่องครับผม
2: ครับเราจะได้เห็นว่าครั้งนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับก็เล็งเห็นถึงในเรื่องนี้นะครับเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาครับวัดจากอะไรครับท่านครับ
4: ครับตรงนี้ก็ต้องแยกเบื้องต้นก่อนว่าสำหรับผู้มีอุปการะทุนนะครับที่อาจจะ

0: ตัวเองขาดโอกาสก็อยากจะชดเชยให้กับเด็กๆในยุคนี้บ้างนะครับเราก็จะถามถ้าเป็นความเมื่อต้องการเบื้องต้นเราก็จะจัดสรรให้ตามนั้นนะครับตามคณะสาขาวิชาที่ท่านต้องการให้หรือถ้าท่านไม่ได้กำหนดทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดสรรนะครับให้สำหรับนักศึกษาผู้ที่เรียนดีแล้วก็ขาดแคลนจริงๆจำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็จะจัดสรรทุนให้ครับผม
1: ค่ะถ้าอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าตัวน้องๆ นักศึกษาฟังแล้วสนใจค่ะอาจารย์คะอยากที่จะขอรับทุนการศึกษาแบบนี้ค่ะเรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ครับก็คงต้องสมมติว่าถ้าเป็นนักศึกษาของสวนสุนันทาอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อประสานงานผ่านฝ่ายกิจการของคณะหรือว่าวิทยาลัยมาได้เลยนะครับแจ้งเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างลำบากอยากจะได้รับทุนการศึกษาก็ประสานงานมาที่กองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เลยนะครับเรามีฝ่ายทุนการศึกษาครับที่จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการความเร่งด่วนเนี่ยก็ประสานงานตรงมาที่ผมได้เลยนะครับเราก็จะพยายามช่วยดูแลจัดสรรให้เราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการเรียนเพราะต้องบอกว่าทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุนการศึกษาแต่คือทุนของชีวิตอย
2: ่
0: างที่ทุกคนพอทราบกันในตอนนี้เรื่องของทุนชีวิตเนี่ยนะครับว่ามันมีความสำคัญในการต่อยอดในอนาคตได้จริงๆนะครับแล้วก็ส่วนนันทาเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับ
2: ครับเบื้องต้นในการมอบทุนครั้งนี้ครับเป็นทุนประเภทไหนครับแล้วก็จำนวนในการมอบทุนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ครับก็จริงๆเรามีการมอบต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีนะครับ แต่ว่าถ้าในช่วงระยะเวลานี้ก็คือวันพฤหัสเนี่ยครับเรามีจัดพิธีไหว้ครูแล้วก็มอบทุนการศึกษาขึ้นนะครับในเบื้องต้นนะครับวันไหว้ครูเนี่ยเราก็จะให้อยู่ประมาณสัก30ทุนนะครับเป็นทุนต่อเนื่องที่ประกอบการเนี่ยพิจารณาแล้วก็มอบให้นะครับหมายความว่านักศึกษาจะเรียนฟรีเลยตั้งแต่ปี1จนจบการศึกษาถึงปีที่4เลยนะครับเป็นทุนต่อเนื่องแล้วก็ได้คัดนักศึกษาไว้จำนวนหนึ่งแล้วที่มีคุณสมบัติตรงนะครับเรียนดีแล้วก็ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆนะครับให้ได้รับทุนเหล่านี้ก็จะได้รับความอุปการะนะครับจากทั้งศิษย์เก่านะครับปัจจุบันที่อยู่ในหลักสูตรที่เรียกว่า HIRA หรือว่า Health Innovation นะครับของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหลักสูตรระดับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการอื่นๆที่ให้ความสนใจในการบริจาคทุนแล้วก็ให้โอกาสกับนักศึกษาด้วยก็รวมๆกันครับตอนนี้ในเบื้องต้นก็30ทุนที่จะมอบให้ในวันพฤหัสนี้ครับผม
2: ครับและในระดับอื่นๆล่ะครับนอกจากปริญญาตรีมีในส่วนของทุนการศึกษาด้านอื่นๆไหมครับ
0: ครับในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับก็จะมีจัดสรรทุนให้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็สวนนันทาเองเนี่ยนอกจากทุนที่ให้ในเรื่องของการไปเรียนแล้วเนี่ยสมมุติว่ามีความสามารถพิเศษด้านกีฬาด้านการประกวดต่างๆเนี่ยใช้ความสามารถตรงนั้นน่ะมาเล่นกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อได้รับรางวัลมาเราก็จะมีให้เงินรางวัลด้วยนะครับนอกเหนือจากเงินรางวัลจากการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นั้นๆ นะครับเราก็ให้เงินรางวัลด้วยแล้วก็ถ้าเป็นการประกวดได้รับรางวัลมาเราก็เพิ่มเติมรางวัลให้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็ถือว่าเด็กๆได้ใช้ความสามารถแล้วมหาวิทยาลัยมีหน้าที่สนับสนุนนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าคุณมีความสามารถด้านกีฬาความสามารถด้านการประกวดหรือดนตรีหรืออื่นๆหรือแม้แต่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับตอนนี้เราก็เปิดโอกาสแล้วสามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะขอรับทุนเพชรกีฬาและความสามารถด้านอื่นแบบนี้ได้นะครับได้เรียนฟรีด้วยครับได้รางวัลจากการประกวดด้วยนะครับก็อยากเปิดโอกาสตรงนี้นะครับให้ประชาสัมพันธ์ให้น้องๆนะครับเยาวชนที่อยากจะมาอยู่ที่สวนสุนันทาเนี่ยได้รับทราบด้วยครับ
2: ครับเบื้องต้นจะเป็นระดับปริญญาตรีก่อนใช่ไหมครับหรือว่ามีปริญญาโทปริญญาเอกด้วยครับ
0: ก็หลักๆก็จะเป็นปริญญาตรีก่อนนะครับแต่ปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราก็สนับสนุนเป็นกรณีไปนะครับบางท่านเนี่ยเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับเราก็สนับสนุนให้ได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทนะครับโดยเป็นทุนเรียนฟรีเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็ใช้ความสามารถเรื่องกีฬาเนี่ยสนับสนุนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยตรงนี้เราก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วครับผม
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้การศึกษาแล้วก็อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งหลักสูตรเลยนะคะถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง

0: น้องๆนักศึกษาโดยเฉพาะที่ใครที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะวันนี้ทางรายการหมุนตามวันค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชายคล้ายสังค่ะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเอาเรื่องราวดีๆในการที่จะแบ่งมอบโอกาสในการศึกษาเนี่ยมาพูดคุยในรายการนะคะ
1: ครับขอบคุณท่านรองมากครับ
2: ได้ครับครับยินดีครับผมขอบพระคุณครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นการมอบทุนการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรนะคะก็สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย
1: ์
0: ทุนทรัพย์แล้วก็ท่านก็บอกว่าใช้ความสามารถของตัวเองคือบางคนเนี่ยเก่งจริงยอมรับเลยสมองดีเรียนดีสอบเก่งสอบแบบว่าชนะเลิศก็เอาความรู้ของตัวเองมาทำพัฒนามหาลัยได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได
1: ้
0: หรือใครถนัดด้านกีฬาอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่แบบนี้ก็เอาความสามารถของตัวเองดึงออกมาใช้แล้วก็จะได้รับทุนดีๆแบบนี้แหละทำให้เราได้เอาไปต่อยอดการศึกษากันด้วยนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับเป็นโอกาสสำหรับน้องๆหลายๆคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับตอนนี้ใครที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับก็สามารถติดต่อได้อย่างที่ท่านรองบอกไว้นะครับที่ในส่วนของฝ่ายกิจการนิสิตขออภัยครับฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้นะครับ
0: ค่ะก็ไปติดต่อกันได้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะ 16:33 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ายังมีสายสัมภาษณ์อีกหนึ่งสายพาคุณผู้ฟังลงใต้กันบ้างไปที่ปัตตานีกันหน่อยนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการหมุนตามวันค่ะช่วงนี้หมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปภูมิภาคค่ะก็คือที่จังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ครับ
0: ปัตตานีเนี่ยเขามีพิธีกรรมลงเลของชาวพุทธในอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยนะคะกับท่านผอ.สวท.ปัตตานีนะคะ
1: ครับ
0: ท่านจิรภาหนูชัยค่ะแล้วก็จะไปพูดคุยกับท่านในอำเภอไม้แก่นด้วยค่ะโดยไปพูดคุยกับท่านนิติพงษ์ทาหานะคะในอำเภอไม้แก่นเกี่ยวกับพิธีกรรมลงเลของชาวพุทธที่ปัตตานีกันไปดูซิว่าความเป็นมาของประเพณีเป็นยังไงที่มาที่ไปกิจกรรมมีอะไรบ้างมนต์เสน่ห์ของการจัดกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทั้งสองท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เมืองไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีท่านผอ.แล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับเป็นยังไงบ้างครับความเป็นมาของประเพณีลงเลนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันว่าประเพณีลงเลตรงนี้นะครับเป็นยังไงครับที่มาของการจัดประเพณีนี้นะครับของอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีมีความเป็นมายังไงบ้างครับ
12: ต้องโยนภาระนี้ให้กับท่านนายอำเภอค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
13: พิธีกรแล้วก็ผู้รับฟังทั่วประเทศนะครับ
1: ครับ
13: สำหรับประเพณีลงทะเลเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของพี่น้องชาวไม้แก่นนะครับเราได้จัดกันขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นการรวมเอาความเชื่อทางศาสนาพุทธกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เข้าด้วยกันนะครับหัวใจหลักก็คือการทำบุญและทำพิธีลงทะเลซึ่งจุดเด่นของไม้แก่นก็คือการสร้างกระท่อมเพื่อนำไปลงทะเลโดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บให้ลอยออกสู่ทะเลซึ่งรวมถึงการขอขมาบรรพบุรุษและก็ตายายที่ล่วงลับไปแล้วนะครับ
1: ครับ
13: พร้อมกับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองพี่น้องชาวประมงที่ออกเรือให้ปลอดภัยแล้วก็หาปลาได้เยอะๆครับผม
1: ครับ
0: ค่ะนี่คือที่มาที่ไปของประเพณีลงทะเลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลงเลนะคะ
1: ครับ
0: กิจกรรมภายในงานค่ะมีอะไรที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์หรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจบ้างคะ
13: ครับสำหรับงานของเรามี2วันด้วยกันครับก็คือวันนี้วันที่3สิงหากับวันที่4สิงหาในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ในช่วงเย็นก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พอตกช่วงค่ำก็จะมีการจัดประกวดกระท่อมนะครับโดยกรรมการก็จะเดินเข้าไปประกวดนะครับซึ่งชาวบ้านแต่ละครัวเรือนก็จะทำกระท่อมของตนเองนะฮะ
1: ครับ
13: ด้วยสร้างของพี่น้องหรือบุตรหลานที่อยู่ในครัวเรือนมาทำที่วัดซึ่งไฮไลท์คืนนี้นะครับเราก็มีแสดงหนังตะลุงพื้นบ้านให้พี่น้องประชาชนดูตลอดทั้งคืนส่วนพรุ่งนี้เช้าในวันที่4ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญตั้งแต่ 9:00 นเช้าเป็นต้นไปชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่วัดแม่แก่นเพื่อทำพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วก็ทุกคนจะช่วยกันลากกระท่อมที่สร้างไว้ลงสู่ทะเลครับจากนั้นเวลา 10:00 เราก็จะประกาศผลและก็มอบรางวัลกระท่อมที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่มาร่วมแรงร่วมใจในวันนี้ครับผม
12: คุณพิริยะพิริยพรค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะขออนุญาตเสริมสักนิดนึงตอนนี้บรรยากาศรอบตัวดิฉันนะคะมีพี่น้องชาวบ้านมาร่วมอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เยอะแยะเลยและที่สำคัญที่สุดอะค่ะรอบๆที่เรานั่งกับท่านนายอำเภอมีกระท่อมที่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยนำวัสดุทำจากวัสดุธรรมชาติไม้ไผ่ที่มีในครัวเรือนนะคะมาสร้างกันอย่างสวยงามวิลิสมาลาเลยทีเดียวนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะพี่น้องชาวบ้านได้บอกกับพี่เมื่อสักครู่นะคะว่านี่คือลักษณะบ้านดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยที่เคยอยู่อาศัยอยู่บริเวณนี้
0: ค่ะ
12: ได้ทำมาหากินได้อยู่อาศัยได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนกระทั่งเจริญเติบโตแปลเปลี่ยนมาเป็นสภาพบ้านที่มุงกระเบื้องนะ
0: คะ
12: ที่เห็นเป็นในภาพโดยทั่วไปเหมือนอย่างปัจจุบันนี
1: ้
12: แต่นี่คือบ้านดั้งเดิมที่พี่น้องชาวบ้าน ชาวเลที่อาศัยอยู่แถบนี้เขาอยู่อาศัยกันค่ะ
1: ครับจากภาพที่ท่านผอ.ส่งมาผมอยากเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับหนังตะลุงผมไม่เคยเห็นหนังตะลุงแบบ เป็นๆเลยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมลงไปสงขลาแล้วว่าวันที่5ผมไปปัตตานีเสียดาย
0: นะ
1: ไม่ทัน
0: งาน
12: ทำไมไม่มาก่อน
1: ภารกิจมีวันที่5ครับ
12: ที่จริงแล้วถ้าเพิ่มภารกิจพี่ก็ไปเนี่ยน้องเอ็นจอยเลยทีเดียว
0: ท่านผอ.คะคือหนูสงสัยในแพจำลองที่เขาทำกันที่ชาวบ้านเอาไปลอยเนี่ยเราใส่อะไรไว้ข้างในบ้างคะ
12: นั่นแหละสินายอำเภอครับคืออะไรคะ
13: ก็คือเสน่ห์ของความชาวบ้านแม่แก่นนะครับต้มโดยหาวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใบจากมะพร้าวไม้ไผ่หรือต้นไม้ที่ขึ้นไม่ใช่ต้นไม้หรือต้นนะครับเป็นไม้ธรรมชาติที่ขึ้นมาแล้วก็มารวมสร้างเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่ของชาวบ้านอำเภอแม่แก่นในการสร้างครั้งนี้ครับ
12: แต่วัสดุสิ่งของเนี่ยที่เราจะเอาไปลอยอะค่ะ
0: ก
12: ็เป็นอะไรคะ
13: เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับที่สร้างกับ
12: อาหารคือตอนนี้นะอำเภอคือตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าน้องๆสองคนเนี่ยอยากจะรู้อะไรว
0: ่
12: าจะมีขนมมีอะไรยังไงอยู่ในเรือตรงนั้นหรือเปล่า มีอะไรคะ
13: มี
12: ข้าวสาร
13: ข้าวสารก
12: ็มีข้าวสารข้าวเหนียวข้าวเจ้าเครื่องแกง
0: ค่ะ
12: อ๋อค่ะที่เขาทำมาแล้วนั่นคือวัสดุอุปกรณ์อาหารที่เราจะส่งให้บรรพบุรุษของเราได้ทานอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคะพี่อันนี้คำยืนยันจากพี่น้องชาวบ้านค่ะผมว่าใช่แน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะคะมีเงาะโรงเรียนนะคะมีผลไม้ป่ามีข้าวต้มมีขนมถั่วงาต่างๆมาตั้งอยู่แล้วก็ติดป้ายว่าหยิบกินฟรีได้เลยจ้า
0: แล้วก็อีกคำถามนึงค่ะท่านคะทำไมต้องจัดในช่วงเดือน8ของทุกปีคะ
12: นี่แหละทำไมท่านกำนันทำไมต้องจัดปีนี้แต่ทำไมต้องจัดช่วงนี้คะใครพอจะรู้บ้างเป็นการเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นคือเนื่องมาเป็นตำนานที่พี่น้องชาวบ้านเขาบอกว่าจะต้องเป็นห่วงเวลานี้เท่านั้น
0: ค่ะ
12: ก่อนฤดูฝน
0: อ๋อส่วนใหญ่ภาคใต้เนี่ยฝนจะหลังจากนี้ถูกต้องไหมคะ
12: ใช่ถูกต้องค่ะหลังจากเข้าพรรษาแล้ว
0: นะคะ
12: ก็จะมีพิธีกรรมอันเนี้ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะบวงสรวงบูชา
0: ค่ะ
12: นะคะเอาเลิกเอาชัยเพื่อเป็นความสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวเลที่จะต้องออกเรือไปหาปูหาปลาหากุ้งหาสัตว์น้ำนะคะมาเลี้ยงชีพมาประกอบอาหารของตัวเองของครอบครัวค่ะ
0: ครับ
1: แล้วในวันนี้กับวันพรุ่งนี้เรียกว่ากิจกรรมภายในงานแตกต่างกันยังไงครับหรือว่ามีไฮไลท์สำคัญอะไรบ้างครับ
12: คืนนี้อยู่ในวัดค่ะ
1: ครับ
12: ง่ายๆเลยพรุ่งนี้ไปชายทะเลค่ะไปลงเอายกท่อมนี่แหละค่ะเอาไปลอยทำเป็นแพเป็นในทะเลค่ะ
0: ครับก็คือเอาแพทั้งหมดที่ร่วมประกวดเนี่ยเอาไปลอยพร้อมกันเลยใช่ไหมคะ
12: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วส่งรูปทะเลมานี่ก็คือสวยมาก
12: ถ้าจะให้สวยจริงต้องมาดูที่ไม้แก่นด้วยสายตาของตัวเอง
0: ถ้ามีโอกาสสัญญาเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะ
12: อย่าพลาดค่ะถ้าเนี่ยนานเลย
1: พูดถึงเกาะโลซินครับเป็นสถานที่ดำน้ำในพื้นที่ของปัตตานีด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
12: เป็นพื้นที่ใกล้เคียงเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปเกาะโลซินเรามีเกาะอะไรท่านนาย
13: เยอราปีครับ
12: เกาะเยอราปีน้องๆเกาะโลซินนะคะคือมันอยู่ในอำเภอไม้แก่นเลยสวยงามมากไม่แตกต่างเลยตอนนี้เรามีกันละปังหาก
13: ันละปัง
12: เรามีปะการังเทียม
13: ปะการังเทียมดำน้ำดำน้ำปะการังเทียมนะครับ
12: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยนี่ส่วนที่เกาะโรซินเนี่ยเอาไว้รอบหลังได้ไหมคะตอนนี้อยากขายของไม่เก่งก่อนค่ะ
0: ได้ค่ะได้เลยค่ะท่านผอ.ค่ะเอาเลยค่ะ
12: แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออยากจะบอกว่าทั้งสองที่ค่ะมันอุดมสมบูรณ์นะคะมีสัตว์น้ำอย่างปลาวาฬอย่างสัตว์ที่มันสวยงามนะคะที่ตอนนี้แทบจะหาดูโดยทั่วไปไม่ได้แล้วแต่ที่นี่เราอยากจะบอกว่าเรามีให้ชมค่ะ
0: ค่ะยังคงมีเขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลแล้วก็มีของธรรมชาติเนี่ยให้ชมกันถ้าใครไปก็คือได้ชมแน่นอน
12: ใช่ครับชัวร์
0: ชัวร์เลยนะคะ
12: แน่นอนมั่นใจได้เลยล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของกระแสตอบรับนะคะอย่างนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการจัดงานประเพณีลงเลนี้ค่ะ
12: ส่วนมากเลยกลุ่มเป้าหมายทั่วไปก็จะเป็นพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ลูกหลาน
13: แล้วก็ลูกหลาน
12: ที่เขาไปทำมาหากินหรือประกอบอาชีพอยู่ที่อื่นก็จะกลับมาซึ่งเรื่องนี้เราบอกแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะให้รับรู้กันแค่พี่น้องในพื้นที่หรือลูกๆหลานๆแค่นั้นเราต้องการที่จะบอกกล่าวสร้างการรับรู้รับทราบนะคะให้พี่น้องที่กำลังฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ได้รับรู้แล้วก็เชิญชวนให้ได้มาเที่ยวมาชมพื้นที่แห่งนี้ของพวกเราด้วยค่ะ
1: ครับแน่นอนนะครับว่าพี่น้องที่รับฟังพวกเราอยู่นะรายการของเราออกอากาศทั่วทั้งประเทศนะครับที่รับสัญญาณอยู่ก็จะได้เห็นวัฒนธรรมใหม่ๆในปัตตานีซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะ
0: คือดิฉันก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันว่าประเพณีลงเล
1: ครับ
0: แล้วก็ทราบถึงที่มา
12: ขออนุญาตแก้ค่ะไม่ใช่พิธีกรรมประเพณีใหม่ๆนะ
1: ครับ
12: อันนี้ดั้งเดิมสืบทอดมาเป็นร้อยปี
0: ค
1: ่
0: ะ
12: โอ้เป็นร้อยปีแล้วค่ะยืนยันจากคนอายุประมาณ90ปีได้ค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ค่ะเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทำสืบเนื่องกันมาทุกๆปี
1: ครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านผอ.คะนอกจากมนต์เสน่ห์แห่งการจัดงานประเพณีลงเลแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกในพื้นที่อำเภอไม้แก่นบ้างคะที่จะนำเสนอขายของได้เลยค่ะ
13: สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอไม่แก่นนะครับเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับที่ใช้ฝั่งอ่าวไทยก็มีทะเลหาดทรายขาวสวยๆนะครับพร้อมด้วยมีต้นไม้ธรรมชาติในบริเวณลำคลองนะครับก็สามารถล่องเรือท่องเที่ยวได้นะครับก็มีรีสอร์ทที่พักอากาศอยู่ประมาณ8แห่งนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อไปก็มีแพร้านอาหารเป็นแพปลาวาวา
12: สดๆนะคะอาหารจากทะเลในพื้นที่เลยค่ะไม่ไปรับมาจากที่อื่น
0: แ
13: ล้วก็มีพักปลาประชาร่วมใจของชนพระพันปีก็มีให้ชมนะครับผม
12: ค่ะ
13: นอกจากนั้นก็มีวัดในอำเภอแม่แก่นก็มีอยู่สี่วัดด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นวัดสารวันวัดดินเสมอวัดมหาตะคามนะครับก็ที่ชาวไทยพุทธรับถือก็เชิญเที่ยวได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
12: คือจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าที่นี่เนี่ยคำว่าพหุวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูด
1: ครับ
12: มันเป็นรูปธรรมที่เห็นด้วยสายตาเชิงประจักษ
0: ์
12: พี่น้องไทยพุทธมุสลิมเนี่ยเราอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีเรามีความผูกพันกันมาไม่ใช่แค่เพียงยุคนี
0: ้
12: มันมาตั้งแต่โบราณนะคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากที่ท่านอำเภอนำเรียนน้องๆทั้งสองคนไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยด้านหน้าของดิฉันตอนนี้ดิฉันตั้งอยู่ในวัดแต่บนหลังคาวัดน่ะมันเห็นลูกลองกองค่ะ
0: ค
12: ือสายตาคนหิวอ่ะนะคะแล้วก็มีลูกมังคุดมีคือที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ถ้าไปทะเลก็กุ้งหอยปูปลาในทะเลขึ้นมาบนพื้นดินก็ผลหมากรากไม้โอ้โหของกินเนี่ยแบบไม่ต้องบรรยายบรรยังเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะน้องๆคะ
1: ครับ
12: ที่นี่พี่น้องชาวบ้านที่นั่งอยู่กับพี่ตอนนี้
0: ค
12: ่ะนี่คือสิ่งที่มีค่าสูงสุดเขาต้อนรับพวกเราด้วยรอยย
0: ิ้
12: มด้วยมิตรภาพด้วยความรักด้วยโอ้โหคือพี่บรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้อ่ะค่ะ
0: ต้องให้คือรับรู้ได้เลยนะจากสิ่งที่พ่ออ๋อกำลังส่งมา
1: ความ
0: พลั้
1: ง
0: พรู
1: ของท่านพ่อที่ได้นำเสนอพวกเรานะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าอบอุ่นเลยนะคะ
1: คร
0: ับพูดถึงอีกหนึ่งที่เที่ยวได้ไหมคะท่านพ่ออ๋อคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปนิดนึงเกาะโลซินถือว่าเป็นสถานที่ดำน้ำที่นักดำน้ำทั่วโลกเนี่ยเขาใฝ่ฝันอยากมาเยือนค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี
12: ้เกาะโลซินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเกาะแต่มันเป็นเพียงแค่เหมือนกับหมุดประภาคารเป็นหมุดแผนที่ของประเทศไทยที่แสดงอาณาเขตนะคะว่าตรงเนี้ยขยับเข้ามาข้างในแผ่นดินเนี่ยเป็นของประเทศไทยแต่ขยับออกไปเนี่ยเป็นน่านน้ำสากลน่านน้ำสากลเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นของประเทศเพื่อนบ้านมาเลย์
13: ก
12: ็
13: ด
12: ีนะคะหรือกัมพูชาก ัมพูชาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะที่ขยักเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะเพราะมันเป็นเรื่องสตอรี่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะที่นี่เนี่ยน้ำลึกมากนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเหมือนอย่างที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่ความอุดมสมบูรณ์ของใต้ท้องทะเลเนี่ยความสวยงามน้ำมันใสอ่ะนะคะคือ มีนักประดาน้ำนักดำน้ำลงไปแล้วก็ไปถ่ายรูปเพื่อนเห็นแววตาเห็นกระจกตาของนักดำน้ำด้วยกันพูดอย่างนี้นะคะก็คงไม่ต้องบรรยายมากแล้วว่าน้ำมันใสขนาดไหนนะคะพวกปลาวานปลาที่มันปลาวานเหมือนกับปลาดาปลาฮูด้าวานฮูด้าค่ะซึ่งจะไม่ค่อยปรากฏให้ใครได้ยนโฉมมากนักแต่ที่นี่เรามีให้ชมถ้าคุณเป็นผู้โชคดีคนคนนั้นก็จะได้ยนได้พบได้เห็นแน่นอนนะคะซ
0: ึ่
12: งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
0: ค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลหรือว่าปัตตานีได้ไหมคะ
12: โอ้โหได้เลยค่ะได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะที่นี่ยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆทั่วไทยนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศพวกเราที่นี่เราพร้อมต้อนรับไหมคะ
1: ครับ
12: ได้ยินไหมคะ
1: ครับครับได้ในส่วนของพิธีกรรมลงเลเนี่ยเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดจากทางสทปัตตานีไหมครับ
12: ที่จะบันทึกเทปค่ะน้อง
0: แต่ว่าชมได้ใช่ไหมคะชมได้
12: เดี๋ยวพี่จะทำเป็น YouTube ส่งลิงก์ไปให้น้องๆได้ชื่นชมได้ยนต์กันเนาะ
0: ค่ะ
12: แล้วก็จะผลิตเป็นพอดแคสต์นะคะเป็นตอนๆนะคะให้น้องๆได้ดูให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะประชาชนทั่วโลกได้ชมบ้านของเราที่ไม้แก่นปัตตานีค่ะ
1: ครับพิธีกรรมดั้งเดิมกว่า100ปี
0: น
1: ะครับสืบสายกันมาจนถึงทุกวันนี้เกินกว่า100ปีด้วย
12: เกินกว่าค่ะเกินแน่นอนประมาณ4 3 4 500ปีนู่น
0: ประเพณีที่ชาวบ้านทำสืบเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน
12: ใช่ใช่
0: นะคะช่วงท้ายนี้ค่ะให้ท่านผอ.สวท.ปัตตานีแล้วก็ท่านนายอำเภอฝากเรื่องของการท่องเที่ยวเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวปัตตานีกันหน่อยค่ะ
12: พี่ยกภาระนี้ให้นายอำเภออีกแล้วค่ะ
0: ได้เลย
13: ก็ชาวไม้แก่นยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่มาชมเยี่ยมที่ไม้แก่นครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งเรือไปที่เกาะก็ประมาณถ้าเรือเร็วก็ประมาณ30นาทีถ
0: ้
13: าเรือธรรมชาติธรรมดาของชาวบ้านที่ออกทะเลก็ประมาณ1ชั่วโมงครับก
1: ็
13: ไปดูเกาะเยลปีดำน้ำตามที่ผอ.สวท.ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับอ
0: ัน
13: ที่2ก็ได้ทานอาหารอร่อยๆบนแพปลาอันที่3ก็ได้ล่องเรือชมธรรมชาตินะครับที่บริเวณต้นสนที่ในพื้นที่ของไม้แก่นมีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
1: ครับก็เป็นพื้นที่ของทางฝั่งปัตตานีนะครับวันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มนะครับบรรยากาศจากผู้ที่มาจากพื้นที่โดยตรง
0: ใช่แล้วมาสร้างสีสันภูมิภาคในช่วงหมุนตะวันสีสันภูมิภาคด้วยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ.เจรภาหนูชัยผอ.สวท.ปัตตานีนะคะแล้วก็ท่านนายอำเภอนิติพงษ์ทาหานะคะท่านนายอำเภอไม้แก่นนะคะขอบพระคุณมากที่มาร่วมสร้างสีสันในรายการหมุนตะวันวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
12: ขอบคุณค่ะสว
0: ั
12: สด
0: ี
12: ค
0: ่
12: ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับ
0: สนุกสนานเลยนะช่วงนี้หมุนตะวันสีสันภูมิภาคนะก
1: ับ
0: พิธีกรรมลงเลเป็นของชาวพุทธแล้วก็เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ที
1: ่
0: เขาทำสืบมาดิฉันก็เพิ่งทราบว่าอ๋อมันมีพิธีกรรมแบบนี้ชาวของชาวประมงที่เขาทำเพื่อลอยสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็เป็นการขอขมาสำคัญมากกับพี่น้องที่ทำอาชีพชาวประมงนะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็เริ่มจัดขึ้นแล้วนะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับที่ในส่วนของจังหวัดปัตตานีที่อำเภอไม้แก่นนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับรวมถึงพื้นที่โดยรอบสามารถไปท่องเที่ยวกันได้ที่ปัตตานีครับ
0: ค่ะอ่ะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปปิดท้ายรายการมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศหน่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่บ้างนะวันนี้ถ้าอัปเดตกันวันนี้เนี่ยฝนจะไปหนักอยู่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ฟังคะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกฝน 60% ของพื้นที่รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะส
1: ่
0: วนภาคใต้ขยับลงมาค่ะใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลางวันนี้ 40% นะคะยังไงก็เรามาระวังฝนแล้วก็ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศพื้นที่ไหนเฝ้าระวังก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะโดยเฉพาะ6จังหวัดภาคใต
1: ้
0: ปภ.เขาเตือนมาน
1: ะมีจังหวัดไหนบ้างครับ
0: ค่ะ6จังหวัดนะคะก็จะมีระนอง พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะรวมไปถึงพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็คือระนองนะคะที่อำเภอเมืองสุขสำราญแล้วก็กระเปอด้วยนะคะส่วนพังงาเนี่ยตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคุระบุรีนะคะแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยเฝ้าระวังทุกอำเภอเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ระวังหน่อยเฝ้าระวังกันถึง7สิงหาคมนี้เลยค่ะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอยู่นะคะ
1: ท่านนี้ไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยครับคุณปริยพรครับ
0: ค่ะ
1: ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีหลากหลายท่านนะครับร่วมทักทายกันเข้ามาตั้งแต
0: ่
1: ช่วงที่แล้วแล้ว
0: ค่ะสวัสดีน้องธันวาพรค่ะสวัสดีนะคะนมัสการพระรุ่งขัตติยะเราอ่านคอมเมนต์ไปแล้วเน
1: า
0: ะที่จะมาร่วมชิงรางวัลแล้วก็สวัสดีคุณอรวรรณค่ะบอกรายการมีประโยชน์มากๆค
1: ่
0: ะขอบพระคุณค่ะพี่รัชนาแชร์แล้วขอบคุณมากเลยนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาด้วยแล้วก็คุณพี่สมพรบอกติดตามเกือบทุกวันเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้องชาตรีบอกก็ลาดพร้าวตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งมีแดดอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีโอ้หลายท่านเลยคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าคุณดาราวันนะพี่พัทรพรสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: พี่สุเทพมาแล้วตอนนี้ผมใช้ไป130บาทนะ60 40ไทยช่วยไทย
1: คนละคนไทยช่วยไทยพลาส
0: ไทยช่วยไทยพลาส
1: ผมยังติดคนละครึ่งอยู่เลย
0: แม่ค้าไม่แปลกใจเพราะว่าแม่ค้ายังถามอยู่เลยว่าคนละครึ่งไหมไอ้เราก็ด้วยความเข้าใจตรงกัน
1: ครับ
0: เอาค่ะ
1: ก็คือสิทธิ์นั่นเองใช้สิทธิ์ใช้สิทธ
0: ิ์ใช่
1: ครับ
0: คุณชนิการนะบอกว่าสวัสดีคุณพลอยและคุณโดนัทวันนี้ชลบุรีร้อนมาก
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็พี่จารินีพี่อเนกมาแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะน้องธันวาพรนะคะมาแล้วนะคะ
1: ครับท้ายรายการนะครับก็ฝากอีกหนึ่งครั้งละกันนะครับสำหรับรายการรู้รักภาษาไทยนะครับตอนนี้เรามีแจกของรางวัล
0: แก้ว
1: นะครับ
0: สวยแบบนี้
1: จากทางรายการรู้รักภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้พิมพ์ชื่อตอนที่คุณชอบนะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่ของตัวคุณเองผ่านทางอินบ็อกซ
0: ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะฟังได้7โมงเช้ากับเที่ยงเขาจะรีรันกันนะออก2ช่วงหรือถ้าจะฟังย้อนหลังก็ได้ที่เว็บไซต์ www.orst.go.th ค่ะ
1: ครับ
0: เว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะคะไปฟังกันได้เลยได้อย่าลืมพิมพ์ชื่อตอนชื่อที่อยู่ของท่านก
1: ็
0: จะได้รับ
1: แก้วแล้วก็ชื่อท่านด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะครับจะได้รับแก้วนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครที่จำชื่อตอนไม่ได้ติดตามกันได้ช่วง7โมง
0: 7โมงเช้า
1: คุณปริยาพรจะมาปลุกคุณผู้ฟัง
0: วันนี้เสนอตอนเสนอคำว่าอะไรก็ว่ากันไป
1: ถูกต้อง
0: นะคะเที่ยงด้วยนะคะ
1: ครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับรู้รักภาษาไทยนะครับแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของหมุนตามวันในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงทางแฟนเพจด้วยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงท้ายท่านผอ.ส้มวนิดาเข้ามาทักทายพวกเราด้วย
0: เยี่ยมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ครับให้ก
0: ำล
1: ังใจ
0: เรากำลังโปรโมทกันอยู่เลยนะแก้วของทางโครงการแล้วก็สถานีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
1: ครับ
0: 15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ณัฐพงษ์สารบุตรและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
14: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาบิดเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามาลีขานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเดินครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกฤษฎาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบุกเยซามีจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหนุ่งมัดอำเภอระแงะมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้17:07 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาวันนี้บอกว่าเริ่มต้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสำหรับวันแรกของการทำงานเราหยุดพักผ่อนไป2วันครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หลายๆคนก็ได้พักผ่อนเต็มที่แต่ก็มีบางคนบอกยังคงทำงานอยู่ในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเริ่มต้นครับวันนี้วันจันทร์แรกนะครับของเดือนสิงหาคมทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ AM วันนี้เร็วมากในการรายงานตัวมานะครับดูข้อความแล้วโอ้โหมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางมาจัดรายการซะอีกต้องขอบพระคุณมากที่หลายๆคนก็รอติดตามนะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะนำเรียนนะครับหรือว่าเล่าสู่กันฟังในรอบวันนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องครับที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นสวัสดีคุณกุ้งด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ทักทายมาทาง TikTok วันนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนนะครับที่ติดตามกันอยู่ AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ AM 1467 kHz นะครับตอนนี้กำลังนั่งดูข้อความอยู่อ่ะรายงานตัวกันมาก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ติดตามกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันครับในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรายงานมาคุณนันทาตุ้มทองจากสิงห์บุรีครับวันนี้มาแล้วนะครับทักทายคุณบอลด้วยครับจาก PRD ข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์นะครับขอบคุณมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามแล้วก็ทักทายกันคุณรจนามาแล้วในเพจนะครับคุณนาฏเนตรกระจ่างด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขานชื่อแล้วใครที่แชร์แล้วด้วยบอกมาด้วยนะครับว่าแชร์แล้วอาจจะบางท่านก็แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับขอบคุณมากๆเพื่อที่จะได้ส่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์แบบนี้ครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันว่าเรื่องของสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆวันนี้ใช้หรือยังครับไทยช่วยไทยพลัส60-40แน่ไหนใครใช้แล้วบ้างบอกมาหน่อยวันนี้ก็ใช้แล้วส่วนตัวแชร์กันนิดนึงนะครับซื้อข้าวนะครับอาหารตามสั่งก็ทุกร้านเลยบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่แบบต้นสัปดาห์เลยนะครับโคราชคุณลักษ์ทักทายมานะครับวันนี้บอกว่าใช้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับใครที่เข้ามาตอนนี้ก็รายงานตัวกันได้นะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเริ่มต้นเรื่องแรกเกริ่นนำไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเอาข่าวดีๆก่อนกันละกันในการเปิดรายการเริ่มต้นไทยช่วยไทยพลัสครับ60-40คุณผู้ฟังครบ2เดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่3ใช่ไหมครับสิงหาคมคิดว่าเงินสะพัดเท่าไหร่80,000กว่าล้านคุณผู้ฟัง86,400กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับที่มีเงินที่หมุนเวียนต่างๆที่เกิดขึ้นประชาชนเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยทะลุ 1.19 ล้านร้านนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากหลายๆคนครับที่เรียกว่าผ่านเรื่องราวของการสแกนนะครับทั้งร้านค้าก็ยอดขึ้นนะครับยอดขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ก็หลายๆคนบอกอาจจะเจอเรื่องของข้าวของแพงอะเนาะแน่นอนว่าพอเรามีช่วยไทยพลัส60-40ตรงนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนอันดับแรกลด ภาระค่าครองชีพนะครับการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นใช่ไหมครับเราก็เรียกว่าสบายๆในการซื้อมากขึ้นบางคนบอกโอ้โหคุณบอลข้าวผัดมาจานนึงตอนนี้จากไม่เคยมีเลยเหลือแค่10กว่าบาทเพราะว่ารัฐช่วยจ่ายตั้ง60นะฮะข้าวผัดจานนึงประมาณสัก15บาทในยุคนี้2569ยังสามารถซื้อได้คุณอารีนะครับวันนี้ส่งมาแล้วด้วยได้ยังครับไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกโอ้โหสบายมากเลยแล้วก็แฮปปี้มากๆขอบพระคุณภาครัฐด้วยนะครับที่เรียกว่าสนับสนุนกับแคมเปญดีๆกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับดังนั้นก็ทักทายมาดูการสรุปกันนิดนึงครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าติดตามผลนะครับเรื่องของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างใกล้ชิดต้องบอกเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะฮะแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้ออย่างที่เกริ่นนำเลยบอกหลายคนบอกโอ้กำลังซื้อบางทีมันก็น้อยลงอะนะก่อนหน้านี้นะแต่พอเรามีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเห็นชัดเลยว่ากำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับล่าสุดนะครับข้อมูลจากวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มผลนะครับเรื่องของการดำเนินโครงการเนี่ย2เดือนเต็มๆสรุปผลให้ฟังสักนิดนึงพอเราครบการทำงานในรอบ2เดือนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าโครงการคุณผู้ฟังบอกได้รับการตอบรับจากประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับเป็นอย่างดีมีเงินนะครับหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วเนี่ยประมาณกลมๆนะคร่าวๆนะ 86,400 กว่าล้านเอาง่ายๆเลยเยอะมากนะครับที่หลายๆคนได้มีโอกาสได้ใช้นะครับรัฐก็ช่วยด้วยเราก็ออกด้วยนะครับ60 40ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าปัจจุบันครับมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้นะครับตัวเลขกลมๆประมาณสัก26ล้านรายนะครับก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบนะฮะเรื่องของข้อมูลเนี่ย 1.19 ล้านร้านนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าร้านค้าเยอะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับก็แบ่งเป็นร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสคราวก่อนแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินหลายคนก็ร่วมโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ครับผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้จนถึง30กันยายนนะครับก็นี้สิงหาก็จะยาวไปถึงเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้านะครับและก็แน่นอนว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันจะมีอีกหรือเปล่านี่นะฮะใครอยากให้มีบ้างไหนลองโทรศัพท์มาบอกกันก็ได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแฮปปี้ไหมมีความสุขกับการจับจ่ายหรือเปล่านะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวแรกที่นำมาบอกกันนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลที่ดำเนินรายการแล้วนะครับมีหลายๆท่านเลยคุณภูชนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์อย่างที่บอกไปไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับส่วนช่างเทคนิคของเราก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ก็ดูแลให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่ามีเรื่องราวต่างๆก็ส่งบอกมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่แน่นอนครับนอกเหนือจากเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เมื่อวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายๆคนก็ติดตามเรื่องราวของคดีที่สะเทือนขวัญพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคดีฆาตกรรม5ศพนะครับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็ได้มีการโพสต์นะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์ท่านบอกว่าวันนี้ครับเรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงก็อยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็นำเรื่องนี้ครับไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยให้กับส ังคมท่านบอกต่ออีกครับบอกว่าหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานเนี่ยออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์ครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกต่อด้วยว่ากว่ากฎหมายฉบับนี้จะสำเร็จได้เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนนะครับผ่านกระบวนการพิจารณามาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วครับขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการโพสต์โซเชียลมีเดียนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามข่าวสารหรือว่าข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าก็จะมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเหตุที่เรียกว่าทำให้หลายๆคนไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านก็กำชับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสั่งครับเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทเนี่ยต้องเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นกับคดี5ศพนะครับต้องแจ้งข้อเท็จจริงถึงเรื่องนี้กับสายตาของชาวต่างชาติและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องให้ชัวร์ก่อนแชร์สกัดข่าวปลอมครับที่ซ้ำเติมครอบครัวของเหยื่อด้วยดังนั้นครับเรื่องนี้ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็ได้มีการสั่งการครับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐนะครับให้รับมือกับสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็มีคดีต่อเนื่องครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตในเรื่องนี้ทั้งหมดรวมถึง5รายในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับซึ่งผู้ต้องหาก่อเหตุนะครับ2คดีคุณผู้ฟัง2คดีที่เป็นคดีถึง5รายด้วยกันที่เสียชีวิตนะครับเขาบอกใช้เวลาไม่ถึง1เดือนหลังพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศครับก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่ากระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแล้วก็กระทบเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและท่านก็แสดงความเสียใจครับต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะไม่ใช่ภาพสะท้อนของประเทศไทยนะครับว่าขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์นะครับแล้วก็มีการสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษแล้วก็กลับมาก่อเหตุซ้ำนะครับยืนยันครับท่านนายกบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายอันนี้เป็นใจความสำคัญเลยทีเดียวท่านนายกบอกเลยว่ายืนยันว่าประเทศไทยของเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษก็เป็นดุลยพินิจของศาลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสานต่อข้อสั่งการในมิติของการสื่อสารของรัฐในฐานะที่เป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรงนะครับก็เพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยถึงประชาชนแล้วก็สายตาของชาวต่างชาติควบคู่ครับไปกับการป้องกันครอบครัวของผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จแล้วก็เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนนะครับที่มีไปถึงกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทด้วยนะครับท่านสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยแล้วก็มีช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชน ชาวต่างชาติครับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลอย่างทันท่วงทีทำให้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันครับและก็คดีตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่รัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพของความรุนแรงแล้วก็เนื้อหาครับที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวทั้งนี้ครับได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเนี่ยต้องตรวจสอบข่าวปลอมข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่มีการแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแก่สังคมทั้งนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางด้านของอสมทด้วยนะครับท่านก็บอกว่าติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่ทั้งโกรธแล้วก็มีความรู้สึกสูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาเนี่ยเคยต้องโทษมาแล้วแล้วก็กลับมาก่อคดีนี้ซ้ำอีกเป็นเหตุครับให้มีผู้เสียชีวิตถึง5รายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านก็เสียใจแล้วก็โกรธไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนคนที่ทำต้องได้รับโทษหนักที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับท่านก็บอกว่าสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกชะกันนี่นะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับย้ำเลยว่าสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกชะกันแล้วก็การทบทวนมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อเหตุซ้ำและก็เสียงเรียกร้องจากประชาชนในวันนี้รัฐบาลได้ยินครับแล้วก็กำลังลงมือทำในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าหน้าที่สำคัญที่สุดครับคือต้องทำให้ความจริงเนี่ยชนะข่าวปลอมทั้งในประเทศแล้วก็ในสายตาชาวโลกโลกก็ต้องเห็นครับว่าประเทศไทยเนี่ยจับคนร้ายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันและกระบวนการยุติธรรมก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่แค่เห็นภาพของความรุนแรงครับที่ถูกแชร์ซ้ำไปซ้ำมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเดินหน้าเพื่อที่จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับแน่นอนหลายๆคนก็เข้าใจนะครับกับความสูญเสียครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องของครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าท่านก็ขอโทษนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวรัสเซียนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ย้ำครับว่าเป็นการกระทำเฉพาะของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่เป็นการสะท้อนว่าภาพของประเทศไทยเนี่ยขาดความปลอดภัยโดยรวมนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำแล้วก็อยากจะฝากสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับประเทศไทยยังคงมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันท่านก็สั่งทบทวนมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกรณีสำคัญครับผู้ที่พ้นโทษมาแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำอันนี้เนี่ยคือต้องถือว่าจัดการแบบเด็ดขาดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ย้ำอันนี้ก็ย้ำสำคัญด้วยคือยืนยันท่านนายกบอกครับบอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนะครับอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยการลงโทษตรงนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับท่านนายกก็บอกไว้ก็นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กำกับดูแลทั้งอสมทก็สื่อสารนะครับในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารที่ต้องบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สายตาของชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการปกป้องครอบครัวครับของผู้สูญเสียโดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวด้วยแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ ็มาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับส่งข้อความมาทักทายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการทำงานในแต่ละวันด้วยนะครับมีข้อความจากคุณพระพลึงครับบอกสวัสดีค่ะคุณบอลนี่นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่สูญเสียครั้งนี้นะครับมีคุณสุวรรณธาจากลพบุรีด้วยรายงานตัวก่อนบอกฝนกำลังจะมา

0: ประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อรับร่างฮลุนโซโลกลับสู่ประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศครับในฐานะของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโลนะครับที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงฮังการาตอนนี้ครับยังคงประสานงานกับทางจอร์เจียอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา31กรกฎาคม2569ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการครับโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำแล้วก็ส่งเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการนะครับนอกจากนี้ครับการนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จนะครับซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วทางสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรแล้วก็นำร่างฮลุนโซโลกลับสู่ประเทศไทยในส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนถามกันมาเรื่องของผลการชันสูตรนะครับขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียโดยการนำร่างกลับประเทศไทยสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าวขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็ยังคงติดตามความคืบหน้าและก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับที่หลายๆคนก็แสดงความเสียใจกับการสูญเสียยูทูบเบอร์นะครับที่ต้องบอกว่าติดตามผลงานแล้วก็หลายคนก็เป็นแฟนคลับหลายคนก็เป็น FC ดูทุกคลิปของฮลุนโซโลนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะครับน้องที่ต้องบอกว่าจากไปแบบไม่มีวันกลับและผลงานของน้องก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปนะครับหลายๆคนคิดถึงก็สามารถที่จะเข้าไปดูในทั้งเพจนะครับทั้ง YouTube ของฮลุนโซโลได้นะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันให้กับเรียกว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวตอนนี้คงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อมีอีกหลายเรื่องราวครับจับประเด็นเป็นข่าวช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
1: คูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติ

0: ครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
1: ์ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
4: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
3: ผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
9: ติดตามกันครับจับประเด็นเป็นข่าวติดตามกันได้ทุกวันข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับหลายคนก็ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคดีความต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่แล้วก็สร้างความรู้สึกกับพี่น้องคนไทยด้วยนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแน่นอนชาวนาเรื่องราวของการปลูกข้าวต่างๆเรื่องของการไปรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวนาโดยตรงก็ต้องฟังจากชาวนาโดยตรงท่านไปพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนณบริเวณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพร้อมด้วยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าบรรยากาศครับก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวก็มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับมาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีครับก็พบปะกับประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าวนะครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการการส่งเสริมการเกษตรชมอุปกรณ์แล้วก็รถยนต์สำหรับการเกษตรแล้วก็ท่านก็ขึ้นรถรางครับไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำอันนี้ก็น่าสนใจท่านนายกบอกแบบนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยมาดูของจริงมาดูด้วยตนเองมาให้เห็นเลยว่างั้นนะครับมาดูว่าชาวนาเป็นอย่างไรรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ชาวนามีรายได้จริงไม่ใช่กำไรเนี่ยไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางรัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่เกษตรกรดังนั้นครับจึงต้องมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รู้ได้เห็นจริงแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดนะครับในการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนะครับมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางด้านของการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกครับแล้วก็การดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับท่านก็บอกด้วยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อป้องกันเกิดอุทกภัยกักเก็บน้ำไว้ในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งโดยการเดินหน้าปรับปรุงแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานครับให้ยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติ ไปสู่การลงทุนด้านการสร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนครับมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและก็การเกษตรที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการลงพื้นที่เองนะครับไปรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเองนะครับท่านบอกว่าอยากมารู้อยากมาฟังปัญหาของเกษตรกรเองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนอกเหนือจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ตรวจเยี่ยมนะฮะชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำ6แปลงนะครับในพื้นที่ปลูกข้าวรวมกว่า95ไร่นะครับก็แยกออกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ย58ไร่ข้าวขาวพื้นนุ่ม37ไร่แล้วก็มีการรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าดีมากๆหลายๆคนก็มาเล่าปัญหาให้กับท่านนายกได้ฟังเลยว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างท่านนายกบอกอีกด้วยนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยคือกระดูกสันหลังของชาติเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากภาคเกษตรกรรมครับเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตอาหารนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดปัจจุบันครับรัฐบาลก็หาแนวทางในการเพิ่มรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวนี่แหละให้กับพี่น้องชาวนาไทยมีมาตรการครับแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆมากมายนะครับที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่การนำเอานวัตกรรมการนำเอาเทคโนโลยีส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเพื่อลดการใช้แรงงานแล้วก็ลดการใช้สารเคมีปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็มีการพัฒนารวมถึงการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีครับที่ทนแล้งนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจัดการชลประทานนี่นะฮะเรื่องของการมีน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอต่อฤดูกาลในการเพาะปลูกนั่นเองนะครับและที่สำคัญต้องบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีหลายคนอยู่นะตอนนี้แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าฟังอยู่คุณบอลฟังอยู่ที่สุพรรณบุรีเลยแล้วก็เมื่อวันที่1ก็ได้มีโอกาสไปต้อนรับนะครับท่านนายกด้วยบอกว่าท่านนายกใจดีมากๆเลยนะครับต้องบอกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สำคัญนะครับในเรื่องของการปลูกข้าวแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการปรับตัวของเกษตรกรสมัยใหม่ใช้ทั้งความรู้เทคโนโลยีและก็การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเป็นพลังในการยกระดับทั้งการผลิตนะฮะแล้วก็การเพาะปลูกให้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นนะครับตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สามารถที่จะไปแข่งขันคุณผู้ฟังในตลาดโลกที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าข้าวไทยของเรานี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจริงๆข้าวหอมมะลิไทยของเรานะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับมาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างโอ้โหวันนี้มีหลายข่าวนะฮะที่เรียกว่าเกี่ยวเนื่องกันแต่ในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอลนำเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงนี้ฮะท่านถึงประเทศอินโดนีเซียเดินทางถึงกรุงจาการ์ตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียมุ่งกระชับความร่วมมือครับภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับวันนี้ครับ3สิงหาคม2569นะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะครับเดินทางถึงที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับโดยตามคำเชิญครับของนายบาโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการคุณผู้ฟังแล้วก็มีการหารือแบบเต็มคณะครับกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าภาพข่าวนะฮะโอ้เรียกว่าท่านนายกก็เดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทางด้านของเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้ลงไว้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปดูภาพได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงครับจากหลายๆพื้นที่เลยบอกว่าวันนี้วันจันทร์ด้วยนะครับอาจจะ ยุ่งๆสักนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่าทั้งทำงานพอเป็นวันจันทร์แล้วจะมีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็บอกว่าทำกันตั้งแต่เช้ามีประชุมช่วงบ่ายด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะติดตามฟังรายการด้วยเพราะจะได้รู้กันดังนั้นนี่อ่ะเมื่อต้นรายการพูดถึงไทยช่วยไทย plus จะไม่พูดถึงข่าวดีซะหน่อยนึงก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเข้ามาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอบกับพี่น้องประชาชนตอบกับคุณผู้ฟังนิดนึงถามว่าเมื่อกี้นี้บอก30กันยายนคือจะหมดแล้วใช่ไหมสำหรับไทยช่วยไทย plus ผ่านมา2เดือนเดือนนี้เดือนที่3แล้วก็เดือนหน้าเดือนสุดท้ายมีคำถามว่าเอ๊แล้วจะต่อไหมอย่างไรท่านนายกบอกแบบนี้จากเพจของของเรานี่แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องเป็นข่าวดีต้องทุกครั้งที่จะมาเล่าก็ต้องเป็นข่าวดีก่อนเล็งขยายไทยช่วยไทย plus หากเกิดประโยชน์ย้ำครับท่านนายกบอกไม่ใช่นโยบายประชานิยมอ่ะอันนี้เป็นแบบแว่วๆมาแล้วแว่วๆมาว่าเล็งจะขยายไทยช่วยไทย plus อันนี้ก็เรียกว่าโปรยมาแล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งลงเอาไว้นะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนี่คุณกระปุกแดงบอกดีใจด้วยนี่เห็นไหมฮะใครบอกว่าดีพิมพ์ดีมาหน่อยใครบอกชอบไทยช่วยไทย plus 6410อยากให้ต่ออยากให้ต่อสักนิดนึงส่งมาบอกกันนิดนึงก็ได้โทรมาก็ได้ครับจะได้รู้น่าจะขยายคุณกระปุกแดงมาใน TikTok บอกนะโอ้คุณน้องแชมป์บอกดีใจด้วยเหมือนกันขยายต่ออีกกี่เดือนดีตอบมาหน่อยตอบมาหน่อยอีกสัก4เดือนนะฮะไปถึงสงกรานต์ปีหน้าเลยโอเคดีมั้ยครับลองดูลองดูมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่นะฮะสำรวจตลาดสีย่านเมื่อวานนี้โดยได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะโดยท่านบอกว่าบอกแบบนี้นะคุณผู้ฟังบอกว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนยืนได้ด้วยตนเองนะครับหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมมาตรการก็จะมีการดำเนินเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับยังกล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพนะฮะที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนนะครับบอกว่ารัฐบาลก็ยังมีเวลาในการพิสูจน์ผลงานอีก3ปีด้วยความมุ่งมั่นนะครับด้วยความตั้งใจยืนยันครับว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับนี่ว่าจะกลับมาไว้วางใจเหมือนเดิมหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าหลายๆคนฟังอยู่แล้วถามว่าคุณบอลแล้วไทยช่วยไทย plus จะมีต่อไหมก็นี่แหละฮะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับไปดูต่อเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งลงเอาไว้นะครับก็เล็งๆท่านนายกบอกว่าเล็งๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงผลโพใช่ไหมฮะเรื่องของผลโพสวนดุสิตโพล่าสุดครับมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับสวนดุสิตโพวันนี้เลยนะครับข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดสวนดุสิตโพเขาก็จะมีการสำรวจเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเช่นเดียวกันเวลาโพอะไรต่างๆออกมาก็จะดูที่ว่าเอ๊ะมันตรงใจกับเราไหมนะครับแล้วความคิดเห็นส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมาดูกันนิดนึงผลสำรวจครับความคิดเห็นของประชาชนภาพรวมดัชนีการเมืองประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการยกท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับมีผลงานโดดเด่นที่สุดในฝั่งรัฐบาลเขามีเหตุผลนะหนึ่งเข้าถึงประชาชนนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังให้เรื่องของการทำงานมากที่สุดนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับเปิดเผยผลสำรวจสวนดุสิตโพครับเรื่องสำคัญเลยคือดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,029 คนนะฮะสำรวจทั้งออนไลน์แล้วก็ภาคสนามก็จะมีตัวชี้วัดต่างๆนะครับหลายๆประเด็นเลยมาดูประเด็นสำคัญครับต้องบอกว่านักการเมืองละกันนะครับประเด็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดนะครับอันดับที่1ครับแน่นอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกวาดคะแนนไปสูง มากๆครับ 37.71% นะครับถัดมาก็ท่านเอกนิติทันประภาส 28.74% นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ 20.85% นะครับแล้วก็ฝั่งการเมืองฝ่ายค้านบ้างนะครับบทบาทที่โดดเด่นที่สุดแน่นอนคุณไอซ์ครับคุณไอซ์รัชนกสีนอกนะครับก็ได้ไป 33.70% คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับก็ได้ไป 25.91% นะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลก็ได้ไป 23.74% กระทรวงบ้างกระทรวงอาคิดตามหน่อยกระทรวงไหนที่เป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนมากที่สุดน่ากระทรวงการคลังนะฮะ 18.97% แล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์ 16.16% นะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมก็ 10.40% นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สรุปให้ฟังกันคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมนะครับสวนดุสิตโพก็มีการสำรวจแหละเป็นความคิดเห็นนะฮะจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนจำนวนกว่า 2,029 คนก็มีการสำรวจทั้งทางออนไลน์นะฮะแล้วก็ภาคสนามแล้วก็กรอบเวลาในการสำรวจก็คือ27กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับก็เป็นการสำรวจนะก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโอ้แป๊บเดียวเองเดี๋ยวนำไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนึงนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันจันทร์ที่3 4 5 6วันพฤหัสนี้แล้วนะป้ายมาแล้วครับคุณผู้ฟังป้ายมาแล้วมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวน่ารายละเอียดหน่อยนึงดีกว่าเดี๋ยวพาไปติดตามนะครับเรื่องของสปอตกันสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรเชิญครับ
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ย้ำกันนะครับแป๊บเดียวเองก็จะถึงแล้ววันนี้วันจันทร์พฤหัสบดีนี้แล้วครับถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดเลยหลายๆคนอยากจะมาชมครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังชมฟรีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวน่านะครับก็มาเจอกันครับพฤหัสบดีนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับก็ติดตามกันได้ติดตามบันทึกการแสดงได้เช่นเดียวกันนะครับที่เรื่องของรายการของเรานะครับทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนครับเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง NBT และรายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ครับออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 15:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะครับติดตามชมได้นะครับงานนี้บอกเลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรับชมฟรีถนนดนตรีครับดำเนินรายการโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวน่าแล้วเจอกันนะครับพฤหัสบดีนี้นะครับ6สิงหาคมใครที่เตรียมตัวแล้วก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนอยากให้มาติดตามกันเยอะๆนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสวท.ที่ตั้งใจครับที่จะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆนะครับมาฝากกันในทุกๆครั้งที่ได้ติดตามกันในวันนี้นะครับอ่ะมาดูกันหน่อยนึงจากข้อความของคุณผู้ฟังนะครับหลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อความมาใครแชร์แล้วพิมพ์บอกหน่อยในเพจ Facebook ก็ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้แชร์หรือยังไม่ได้กดถูกใจต้องรีบกดถูกใจมาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะได้อ่านกันอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีต้องบอกปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าเจอปัญหามากมายเช่นเดียวกันกับแพลตฟอร์มดิจิทัลล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลครับเล็งใช้ ฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อช่วยผู้เสียหายหมดยุคแล้วครับที่จะปัดความรับผิดชอบท่านบอกไม่ได้ต่อไปนี้นะครับรายละเอียดเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากๆเลยทีเดียวนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็รับข้อสั่งการไปดำเนินการต่อเพื่อพี่น้องประชาชนครับหลังสคบเขามีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสำคัญเรื่องของสินค้าออนไลน์ที่โอ้หลายคนโทรมาหลังไมค์บอกคุณบอลซื้อของไม่ตรงปกเลยสั่งอย่างได้อย่างเยอะเหมือนกันนะครับเราก็รวบรวมข้อมูลตรงนี้ก็นำส่งเช่นเดียวกันก็นำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่าปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์ปัจจุบันนะครับมีทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ปลอดภัยไม่ตรงตามโฆษณามักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายตรงนี้เป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคบางคนสั่งทางออนไลน์ใช่ไหมก็เจอปัญหาหลายคนพอจะกลับไปหาอ๋อมันไม่มีร้านนี่ปิดไปแล้วบ้างในออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะก็เจอปัญหามากโดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคแล้วก็ได้รับประโยชน์จากธุรกรรมต่างๆแม้ปัจจุบันนี้ครับสคบยังคงมีข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายในการสั่งปิดหรือระงับการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงแต่ทางฝ่ายนโยบายก็มองว่าภาครัฐก็ไม่ควรที่จะหยุดอยู่เพียงแค่ข้อจำกัดจึงมีแนวทางครับผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายกับแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและก็กลไกในเรื่องของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งต้องมีหน้าที่ทั้งในการป้องกันแล้วก็การระงับช่วยเหลือเยียวยานะครับจากความเสียหายของสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นท่านก็ได้มีการมอบหมายให้สคบไปศึกษาแนวทางการฟ้องคดีแบบกลุ่มสำหรับกรณีที่ผู้บริโภคจำนวนมากคุณผู้ฟังได้รับความเสียหายจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ประชาชนครับเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกมากขึ้นลดภาระของผู้เสียหายรายย่อยรวมถึงการหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องของออนไลน์ธุรกิจขายตรงเพื่อบูรณาการการทำงานแบบกลไกในการร่วมมือกันแบบทุกมิติโดยปิดท้ายครับท่านก็บอกว่าเป้าหมายสำคัญของนโยบายนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระให้กับภาคธุรกิจแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนนะครับประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่ประชาชนสามารถซื้อของออนไลน์ได้อย่างมั่นใจนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีจริงๆนะครับทั้งเรื่องของการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจะเห็นว่าท่านทำงานในทุกมิติจริงๆแล้วก็เดินหน้าช่วยทุกเรื่องให้กับผู้บริโภคพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาซื้ออย่างได้อย่างนะครับสั่งอย่างได้อย่างแล้วเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกับภารกิจหลักของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันครับ
8: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
5: ไหนๆมา ช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วคุณผู้ฟังครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณภักดีนะครับวันนี้ส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวทยอยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่บอกเลขหมายโทรศัพท์กันสักนิดนึงครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมานะครับเข้าไปดูในเพจหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับคุณอเนกพริกไทยรายงานตัวมาแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะฮะแล้วก็ยังมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับรายงานตัวแล้วก็ต้องแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับนี่คุณสุเทพโกยวงเรียบร้อยได้รับข้อความแล้วนะครับวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่นะเนี่ยคุณพิสมัยด้วยแชร์ลงกลุ่มนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่ราชบุรีกี่แชร์แล้วบอกมาหน่อยหนึ่งนะครับจะได้รู้ข้อมูลต่างๆกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวหลายๆเรื่องที่ทำให้หลายๆคนบอกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับในวันนี้ด้วยนะครับมีข้อความส่งมาย้ำกันสักนิดนึงครับเรื่องฝนฟ้ากันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เลยตั้งแต่1ถึงวันที่6สิงหาคมนะครับบอกผมอยู่ห้วยขวางบอกตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับก็มาส่งข้อความแบบนี้จะได้ขานข้อความกันนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้ก็ได้มีการย้ำหน่วยงานในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมนะครับเสี่ยงดินถล่มแล้วก็เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับยกระดับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลานี้ครับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมหลายๆคนก็บอกว่าอ่ะพอเป็นเรื่องของเข้าพรรษาปั๊บนะเข้าพรรษาผ่านพ้นไปฝนก็จะตกต่อเนื่องหลายพื้นที่นะครับโดยห่วงเวลาตอนนี้ก่อนเลยคือ1ถึง6สิงหาคมครับเขาพบว่ามีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงนะครับก็ต้องเตรียมเรื่องของความพร้อมในทุกมิตินะครับทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเปิดเผยครับได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขถึงสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยบอกขณะนี้ครับสถานการณ์อุทกภัยใน2 จังหวัดคือที่พะเยานะครับแล้วก็ที่ยโสธรเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับคือเป็นสีส้มตอนนี้นะจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดยโสธรแม้ฝนโดยรวมเนี่ยลดลงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงนะครับยังมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเรื่องของดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังจากฝนที่ตกสะสมนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องคือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระนองซึ่งจังหวัดเหล่านี้แล้วก็ภาคเหล่านี้ครับต้องระมัดระวังด้วยในห้วงเวลานี้1 ถึง 6 สิงหาคมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับจากกรณีภูเขาที่ต้องบอกว่ามีดินฝนตกลงมาอย่างหนักใช่ไหมดินก็เริ่มอิ่มตัวในห่วงเวลาระหว่างวันที่4ถึงวันที่6สิงหาเขาบอกมีแนวโน้มนะครับฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับฝนจะตกในช่วงของวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมก็คือภาคอีสานตอนบนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยทะเลอันดามันเช่นเดียวกันก็จะมีคลื่นนะครับสูง2 ถึง 3 เมตรนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของระบบสาธารณสุขนะครับทั้งในตัวของสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแต่อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการรับรายงานเรื่องสถานพยาบาลที่ต้องหยุดให้บริการหรือระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบน้ำออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างใดทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนได้มีการกำชับ ทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องแรกเลยนะครับที่ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าหลายพื้นที่ก็เจอกับเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในห้วงเวลานี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีบอกว่ายืนยันความพร้อมของสถานบริการนะครับเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางสายหลักสายรองระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนนะครับยาเรื่องของเลือดเรื่องของเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ย72ชั่วโมงแล้วก็ต้องมีการยกระดับการเฝ้าระวังในห่วงเวลาของวันที่3แล้วก็วันที่4ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญการส่งต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมควบคุมโรคนะครับทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางนะครับในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดก็ย้ำกันครับในห่วงเวลานี้ตั้งแต่1ถึง6สิงหาคมนะครับหลายพื้นที่เลยทั้งภาคอีสานตอนบนนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแน่นอนหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดที่ต้องระวังก็คือจังหวัดระนองด้วยนะครับก็เป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเข้าสู่เรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในครบทุกมิตินะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคุณพักดีบอกว่าคุณแม่อยู่ที่นครพนมนะครับบอกฝนแล้วก็พายุน่าจะเข้าด้วยครับพี่บอล นะฮะก็ฝากส่งกำลังใจแล้วก็ดูแลด้วยนะครับติดตามข้อมูลนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลด้วยบอกว่าในห่วงเวลานี้ก็จะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเรื่องราวของการทุจริตการสอบท้องถิ่นทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดท่านก็ได้มีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เร่งยกระดับครับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศท่านกำชับคุณผู้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจกำชับทุกหน่วยงานนะครับนำบทเรียนจากข้อกังวลใจของสังคมสังคมจะมีข้อตั้งคำถามเยอะณเวลานี้นะครับเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการสอบบรรจุของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตรงนี้ครับต้องนำเรื่องนี้มาถอดบทเรียนแล้วก็นำมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะครับกับการดำเนินการตามกฎหมายในทุกกรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการของหน่วยงานครับที่มีอำนาจหน้าที่ขณะเดียวกันหน่วยงานในกำกับดูแลของที่ท่านดูแลก็ต้องเร่งยกระดับมาตรการในการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในอนาคตคดีต้องดำเนินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ต้องป้องกันการทุจริตต้องเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับท่านได้มีการมอบนโยบายให้สถ.จัดทำแผนเรื่องอะไรคุณผู้ฟังแผนเรื่องการยกระดับมาตรฐานการสอบของกรมนะฮะขององค์กรต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยโดยกำหนดกรอบนะครับในการติดตามผลการดำเนินงานเนี่ยวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเรามีสูตรน่าสนใจเลยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเผื่อคุณผู้ฟังจะได้นำไปใช้ได้บอกวันนี้สั่ง7วันต้องรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปนี่นะครับเพื่อให้การปฏิรูประบบเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตรวจสอบได้ภายใน7วันให้สำรวจแล้วก็รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตนะครับของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเวลาเร่งด่วนภายใน30วันต้องทำอะไรบ้าง30วันต้องทำอะไรคุณผู้ฟัง30วันให้เสนอเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสในการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถ.รวมถึงการจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนนะครับแล้วก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดท้าย90วัน 90วันคือ3เดือนใช่ไหม3เดือนต้องสรุปผลการดำเนินงานให้ได้พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับให้มีความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ลดโอกาสการเกิดทุจริตในอนาคตนั่นเองนี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นการยกระดับนะครับเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นชูแนวคิดครับคดีก็ต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนวางมาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงระบบนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้สถ.เนี่ยติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็รายงานความคืบหน้าภายในกรอบเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อให้การยกระดับมาตรฐานการสอบเกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่หลายๆคนก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรนะครับคดีต้องเดินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบก็ต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายและก็การป้องกันการทุจริตต้องเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันเรื่องราวของการยกระดับมาตรฐานในการสอบท้องถิ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับเดี๋ยวยังมีอีกเรื่องสำคัญแต่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
8: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาแล้วครับช่วงนี้นะครับกำลังคุยกับคุณผู้ฟังที่อยู่ในการฟังสปอตด้วยนะครับมีคุณอ้อยหวานบอกอยู่ที่จังหวัดเลยก็ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับดูข้อความจากคุณผู้ฟังสวัสดีครับดีเจบอลฟังจากจังหวัดชลบุรีนะครับมีสมาชิกใหม่รายงานมาคุณณัฐชัยด้วยนะครับฟังผ่านสวทชลบุรีนะครับช่วงเวลา5 โมงพอสักพักนึงก็เปลี่ยนใช่ไหมโอเคมีหลังครบธงชาติก็ฟังต่อผ่านแอป NBT Plus ด้วยเชื่อมต่อกับบลูทูธออกลำโพงโอ้สัญญาณชัดเจนเลยแนะนำคุณผู้ฟังนะครับลองโหลดดู NBT Plus นี่ก็จะฟังได้ด้วยนะครับแบบที่เรียกว่าชัดเจนชัดแจ๋วเสียงใสกิ้งเลยทีเดียวลองดูครับลองโหลดดูทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับอย่างเช่นคุณณัฐชัยเนี่ยก็โหลดแล้วด้วยนะครับส่งมาบอกในเพจ Facebook ของเรามาดูหนึ่งเรื่องกันบ้างครับที่เราตามต่อชั่วโมงที่แล้วก็นำเรียนพี่น้องประชาชนเรื่องของสคบเยอะเลยทีเดียวตามข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างตามกันต่อครับกรณีที่มีการร้องเรียนมาวันนี้รายการได้รับเกียรติครับจากทางด้านของท่านนิรุตศรีไกรวินครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบครับประเด็นที่เราจะพูดคุยแล้วก็ตามกันต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนั่นก็คือเรื่องสคบเดินหน้าดูแลผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับมาทักทายพูดคุยกันสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับผมนิรุตสวัสดีครับ
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนเข้าสู่ประเด็นเลยตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องร้องเรียนครับกรณีรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาสคบตอนนี้เป็นจำนวนมากน้อยเท่าไหร่แล้วครับรายละเอียดเป็นอย่างไรครับท่าน
10: ตอนนี้นะต้องยอมรับนะว่ารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันรถ EV เนี่ยมันได้รับความนิยมนะครับในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าด้วยอาจจะด้วยพลังงานค่าน้ำมันที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยนะอย่างที่บอกก็คือว่าทางสคบเองเนี่ยก็เมื่อมีสินค้าที่ขายให้กับผู้บริโภคเยอะนะฮะโอกาสที่จะมีเรื่องร้องทุกข์ตามเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวปัญหาของการซื้อรถ EV เนี่ยผมก็เห็นว่ามันมีปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจองแล้วอาจจะได้ล้นล่าช้าหรืออยู่ดีก็อาจจะมีการเพิ่มราคาจากที่ตกลงกันไว้เพราะว่าเมื่อเป็นสินค้าขายดีอ่ะ
1: ครับความต้องการมันสูงท่าน
10: ความต้องการมันสูงบางครั้งเนี่ยทางผู้ประกอบการเองก็อาจจะอ้างว่ารถมันต้องราคามันอาจจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยอะไรต่างๆนานาไปก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะหรือถ้าได้รับมอบรถไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็เกิดปัญหาความชำรุดรออะไหล่นานปัญหาเรื่องแบตเตอรี่อะไรเงี้ยนะหรือบางครั้งก็พอเกิดปัญหาก็จะมีในเรื่องของบางท่านผู้พวกบางท่านซื้อไปสักพักเดียวก็มีการปรับลดราคา
1: ราคาหล่นวูบเลย
10: อย่างเงี้ยครับมันเป็นเหมือนรักษาทำนองว่าเหมือนจะเป็นสงครามราคานะ
1: คร
10: ับ ก็ทำให้ผู้พวกบางท่านแบบเพิ่งซื้อไปแค่สัปดาห์เดียวเองกลับกลายไปว่าอยู่ดีราคาตกหลักแสนก็เกิดความไม่สบายใจนะครับซึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกคือสคบเองเนี่ยก็รับปัญหาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องรถ EV เนี่ยก็ในระดับหนึ่งนะครับอย่างที่บอกก็คือไม่ว่าจะเป็นที่เราได้ยินข่าวกันเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยก็บริษัทก็ปิดไป
1: ก็มีนะครับ
10: ปิดไปนะครับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศปิดไปก็ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะได้สัญญาวอร์แรนตีในเรื่องของการรับประกันคุณภาพรถยนต์เนี่ยกับรถยี่ห้อนั้นๆนะครับหรือก็จะเป็นเรื่องของการปรับราคานะครับหรือก็ที่เป็นข่าวกันเร็วๆนี้ก็เป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่มีปัญหานะฮะเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ก็เข้ามาทางสคบ
1: ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจากรถยนต์ไฟฟ้าที่ท่านนิรุตเล่าให้ฟังกันอย่างนี้ครับพอเราทราบปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วเนี่ยแนวทางในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องบ้างดีกว่าเรามีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ
10: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮะถ้าเกิดปัญหาจริงๆขึ้นมาเนี่ยแล้วทางผู้บริโภคเองเนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับผู้ขายแล้วอ่ะแล้วก็ไม่คืบหน้านะครับวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องร้องทุกข์เข้ามาให้สคบเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งในแนวทางการปฏิบัติอย่างเงี้ยนะฮะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยท่านสุวรรณมาติสารภักดีเนี่ยท่านก็ในฐานะกำกับสคบเนี่ยก็สั่งการให้ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีต่างๆเกี่ยวกับการบริโภครถ EV นะฮะเข้ามาดีกว่าที่จะปล่อยเวลาหรืออาจจะไปคุยกับผู้ขายแล้วอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปก็ยื่นเรื่องเข้ามาให้ทางสคบได้นัดคู่กรณีมาพูดคุยไก่เกี่ยกันนะครับแล้วถ้าเกิดถึงไก่เกี่ยไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยสคบก็เป็นตัวแทนในการที่จะดำเนินคดีแทนให้อยู่แล้วนะครับถ้าหลายๆท่านติดตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างในกรณีที่บริษัทที่ได้มีการนำเข้ารถมาขายแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาวอร์แรนตีได้ทางสคบก็มีมติดำเนินคดีแทนไปให้แล้วนะครับในหลายๆเรื่องนะครับ
1: ครับในแต่ละเคสที่เข้ามาแล้วเนี่ยโปรเซสหรือว่าระยะเวลาที่ใช้ในการไก่เกลี่ยแล้วก็การช่วยเหลือจนแล้วเสร็จเลยเนี่ยคร่าวๆเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนครับ
10: จริงๆต้องบอกจริงครับว่าด้วยงานของสคบที่ทำเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยไม่ได้มีความล่าช้าอะไรพอรับเรื่องเข้ามาปุ๊บเนี่ยงานก็เดินไม่ว่าจะเป็นการออกหนังสือนัดคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยที่สำคัญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเวลาเรื่องร้องทุกข์เข้ามาเนี่ยสคบก็จะมีการประสานทางโทรศัพท์ไปนะครับในเบื้องต้นว่าให้ผู้บริโภคได้สบายใจว่าโอเคแล้วเรื่องของท่านที่ร้องทุกข์เข้ามาเนี่ยเราก็ถึงแล้วแล้วก็จะได้พูดคุยหารือกันนัดแนะเวลาในการไกล่เกลี่ยกันนะครับกระบวนการในการไกล่เกลี่ยก็มีระยะเวลานะครับประมาณ2ครั้ง2ไม่เกิน90วัน
1: ไม่เกิน
10: 90
1: วัน
10: ถ้าเกิดสมมุติฮะในการไก่เกลี่ยถ้าสมมุติว่าไม่สามารถจะตกลงกันได้ก็เข้าสู่กระบวนการในการที่พิจารณาว่าจะสามารถดำเนินคดีแทนให้กับผู้โคกได้ไหมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าด้วยปริมาณเรื่องร้องทุกข์เนี่ยในวันนี้ที่เราคุยเนี่ยเป็นเรื่องของรถ EV
1: ครับ
10: แต่ในภาพใหญ่ของสคบเนี่ยเรารับการซื้อสินค้าและบริการเกือบทุกอย่างนะครับดังนั้นในปีนึงเนี่ยก็รู้สึกร้องทุกข์เนี่ยตกเข้ามาที่สคบเนี่ยหลักหมื่นเรื่องเฉพาะรถ EV เนี่ยที่เรารับดำเนินการไปเนี่ยผมว่าก็หลักร้อยเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยทางสคบก็ทำงานเต็มที่ให้ผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับ
1: นี่นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็มั่นใจได้นะครับเรื่องของความอุ่นใจที่มีสคบมาดูแลอีกประเด็นนึงครับที่อาจจะต้องเรียนถามสักนิดนึงเรื่องของกฎหมายเลมอลอที่มีการบังคับใช้แล้วเนี่ยหลายๆคนเข้าใจแต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องของผลดีที่จะเกิดกับผู้บริโภคอยากให้ท่านเล่าตรงนี้สักนิดนึงครับ
10: ไอตัวจริงๆฮะคือถ้าเกิดเราพูดจริงๆว่าเรื่องของเวลาเราซื้อสินค้าแล้วมีความชำรุดเนี่ยนะครับปกติเนี่ยมันก็ต้องไปพึ่งพากฎหมายแพ่งนะครับว่าจะต้องดำเนินการยังไงอะไรยังไงแต่ตัวร่างตัวก

0: ซื้อมาปีหนึ่งเนี่ยรถอยู่ที่โชว์รูมเพื่อซ่อมเนี่ยมากกว่าอยู่กับเราได้ใช้
1: mm-hmm.
0: บางทีเนี่ยซื้อมามันสามวันดีสี่วันไข้ไปอยู่เอามาอยู่กับเราสองสามวันเอาไปอยู่กับ
1: เข้า
0: ศูนย์เป็นสัปดาห
1: ์
0: อย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเกิดแนวทางว่าตัวกฎหมายเลเมอร์ลอเนี่ยมันจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าโอ้โหมันดูผิดวิสัยจริงๆอย่างรถเนี่ยซื้อมาเนี่ย90 วันเนี่ยออดเจ็บเจ็บออดออดแอดแอดสามวันดีสี่วันไข้ก็มาใช้มาตรการของตัวกฎหมายตัวนี้นะครับเพื่อจะใช้ในการที่ช่วยให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคกฎหมายตัวนี้ก็จะต้องมีลักษณะของการที่ว่าถ้าเกิดมันเสียแบบอย่างนี้จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะต้องคืนสินค้ากันไหมหรือคืนเงินกันไหมอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ต้องไปพึ่งพาเขาเรียกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาตัวกฎหมายแพ่งที่ตัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยเลเวลลอเนี่ยก็คือตัวพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความสะดวกคล่องของสินค้าเนี่ยตอนนี้เป็นร่างนะฮะก็ว่าเป็นร่างที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้นะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้จะได้ออกมาใช้ให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคนะฮะแล้วผมก็คิดว่ามันก็เป็นพูดง่ายคือมีประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยกรอบกติกาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันติดขัดแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมีกรอบตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจบางคนก็แบบว่าไอ้ตรงนี้แล้วพอมันมีไอ้สินค้าจะมีปัญหาจริงแล้วกฎหมายตัวนี้มาปุ๊บก็สามารถที่จะเคลมแก้ไขปัญหาแก่ผู้บริโภคได้ลดปัญหาที่จะต้องไปใช้สิทธิ์กันทางศาลเนี่ยตัวกฎหมายตัวนี้ก็จะมีข้อดีที่จะเป็นผลดีกับผู้บริโภคมากๆนะครับ
1: ครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับเยอะมากเลยตอนนี้ที่ส่งมาที่กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยบอกว่ากฎหมายนี้ดีกับผู้บริโภคมากๆเลยช่วงท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการทำงานแบบเชิงรุกของสคบที่เดินหน้าดูแลผู้บริโภคแบบที่เรียกว่าเต็มที่ในห่วงเวลานี้สักนิดหนึ่งส่งท้ายซะหน่อยครับท่านครับ
0: ครับก็อย่างที่นำเรียนจากพี่น้องประชาชนผู้บริโภคทุกท่านนะฮะสคบก็ทำงานเต็มที
1: ่
0: ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องของการออกกฎหมายนะครับเพื่อมาคุ้มครองผู้บริโภคทุกท่านนะฮะรวมถึงเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้เอาให้โอกาสที่ให้ทางสคบได้มาประชาสัมพันธ์พูดถึงความรู้ต่างๆนานาให้ทางผู้บริโภคทุกท่านเนี่ยได้รับทราบแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามีกฎหมายอะไรที่มาคุ้มครองบ้างหรือถ้าเกิดเรามีเกินหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะไปที่ไหนได้บ้างที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ช่วยแก้ไขปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือว่าวันนี้ทางสคบเองเนี่ยเรามีกฎหมายเราลงพื้นที
1: ่
0: ในการตรวจจับบังคับตามกฎหมายกับผู้ประกอบการนะครับที่ไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นก็ให้ผู้พกได้สบายใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะซื้อสินค้าบริการต่างๆนะครับถ้าเกิดปัญหาในการซื้อตรงนั้นก็มาสคบนะครับง่ายๆก็เข้าถ้าทางโทรศัพท์ก็สายด่วน1166
1: โทรได้นะครับ
0: โทรได้ครับหรือบางท่านอาจจะไม่ต้องโทรหรอกเราเป็นคนที่อยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วเรามีปัญหาเราก็สามารถร้องทุกข์ได้ก็เข้าทางเว็บไซต์ของสคบocpb.go.th นะครับแล้วก็มีในนั้นก็จะมีการร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านออนไลน์แนบเอกสารเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ
1: เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านนิรุตศรีไกลวินครับผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2 สคบครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังช่วงสคบนะครับที่จะนำเรื่องราวที่ใกล้ๆตัวแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าที่วันนี้เป็นท็อปิกสำคัญหรือว่าเป็นหัวข้อสำคัญนะครับในการที่มาพูดคุยกันอย่างที่บอกบางทีแล้วเรื่องแบตเตอรี่หลายคนโทรมาเมื่อกี้นี้บอกคุณบอลเจอปัญหาจริงๆบอกชาร์จได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เท่าที่ได้มีการแจ้งไว้

0: หรือว่าฉลากที่บอกไว้อันนี้ก็เป็นหนึ่งที่เราได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำส่งสคบให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เป็นรถปรับราคาด้วยซื้อมาราคาสูงปี๊ดเลยนะครับพอสักพักหนึ่งราคาลดฮวบเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทางด้านของสคบก็รับเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็จะดูแลให้กับผู้บริโภคทุกคนรวมถึงอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของการที่บางทีแล้วไปจองอย่างนึงแต่ราคาก็ปรับสูงขึ้นนะฮะอู่ปิดบริการบ้างเห็นมั้ยทุกเรื่องมันเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้หลายๆคนก็เปลี่ยนจากรถน้ำมันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วท้ายที่สุดก็เกิดปัญหานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเป็นหัวข้อที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็ต่อสายกันเลยครับกับท่านผู้อำนวยการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบนะครับก็นำทุกเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่แหละมาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขนะฮะมาดูข้อความกันสักนิดนึงมีข้อความจากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็ฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็รวมถึง FM 105 MHz นะฮะที่กำลังติดตามพี่พรศักดิ์สวัสดีด้วยสวัสดีคุณปอนด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็แหมมีคุณชื่อคุณคิดถึงจังคิดถึงใครบอกมาด้วยนะนี่นะฮะช่วงเย็นๆแบบนี้ครับเวลาประมาณสัก18:35 นะครับมีข้อความส่งมานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับจากล้อมวงมันนี่นะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้าครับต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดฉากการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15 ปีโดยท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติก่อนร่วมโต๊ะกำหนดทิศทางความร่วมมือแห่งอนาคตนะครับวันนี้ครับ3 สิงหาคม 2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยนายบราโวโวซูบิยันโตนะฮะซึ่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยพิธีต้อนรับครั้งนี้ครับต้องบอกว่าจัดขึ้นอย่างเป็นทางการสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นนะครับแล้วก็ความไว้วางใจความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียครับอีกทั้งยังเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15 ปีนะครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กก่อนที่จะต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะก่อนร่วมเป็นสักขีพยานครับในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2 ฉบับและก็ก่อนที่จะแถลงข่าวร่วมของทั้ง2 ประเทศนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูภาพบรรยากาศต้องบอกว่าโอ้แบบสมเกียรติมากๆเลยทีเดียวนะครับมีภาพนะครับที่เป็นการต้อนรับนะครับของทางด้านของประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูภาพได้ในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับก็ได้ลงภาพเอาไว้ได้ให้ได้ติดตามกันนะครับมีหลายๆเรื่องราวพามาติดตามทางกระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยหนึ่งนะครับด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพของเยาวสตรีไทยร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มีการมอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลแล้วก็ทุนการศึกษาแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นครับประจำปี2569พร้อมชูแนวคิดคุณผู้ฟังนั่นก็คือทูตวัฒนธรรมยุคดิจิทัลขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมพร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนโยบายการสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของบทบาทศักยภาพของเยาวชนในทุกมิติโดยเฉพาะเยาวสตรีซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญคุณผู้ฟังในการที่จะดูแลพัฒนาประเทศการมอบทุนครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่เพียงแค่โอกาสในการให้การศึกษาเท่านั้นแต่เป็นการลงทุนนะครับในทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าที่สุดนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าในกิจกรรมครั้งนี้ก็กระทรวงศึกษาธิการคาดหวังครับว่าเยาวสตรีไทยดีเด่นก็จะนำทุนการศึกษาตรงนี้ครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการต่อยอดการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนา ทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัลครับเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทูตวัฒนธรรมด้วยนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะฮะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวสตรีไทยดีเด่นปี2569นะฮะซึ่งเป็นการเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพของเยาวสตรีไทยแล้วก็มีการประกาศพิธีทั้งมอบรางวัลแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาครับให้กับสตรีไทยดีเด่นแล้วก็เยาวสตรีไทยดีเด่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญในการเดินหน้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะมาข้อความทางด้านของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่ติดตามเรื่องของ AI โอ้ตอนนี้นะมีบทบาทมากนะครับหลายคนทำแบบเป็นภาพเคลื่อนไหว AI เหมือนจริงเลยบางทีเรายังดูไม่ออกเลยว่านี่คนจริงหรือเป็น AI กันแน่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมล่าสุดครับท่านเป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่องฉลาดคิดฉลาดใช้ AI เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ของคณะกรรมการสื่อสารสภาผู้แทนราษฎรที่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมครับโดยทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกแบบนี้น่าสนใจนะครับเรื่องนี้บอกว่ากระทรวงดีอีครับมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีของประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อให้ตระหนักรู้และก็สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการใช้ดิจิทัลนะครับในชีวิตประจำวันต้องบอกปัจจุบันครับทางด้านของกระทรวงก็มีเรื่องของการสร้างทักษะ AI ต่างๆมากมายเพื่อให้เป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึง AI นะครับทั้งเยาวชนนะประชาชนพัฒนาทักษะการใช้งาน AI อย่างสร้างสรรค์แล้วก็รู้เท่าทันด้วยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติครับพร้อมกันนี้สิ่งสำคัญครับที่ท่านบอกด้วยว่าก็ต้องตระหนักรู้ใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องตระหนักรู้เท่าทันของเทคโนโลยีซึ่งอาจจะแฝงมาด้วยภัยทางด้านของออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมที่เราเห็นตัวอย่างกันใช่ไหมฮะเรื่องของภัยออนไลน์ที่มันจะมาในหลายๆรูปแบบยกตัวอย่างเช่นการกดลิงก์แล้วบางคนก็ไปกดกรอกข้อมูลสุดท้ายอ้าวก็โดนมิจฉาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆเรื่องเยาวชนประชาชนต้องมีสติในการรับรู้ข้อมูลตรวจสอบแหล่งที่ไปที่มาของข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเชื่อก่อนที่จะแชร์นะครับกระทรวงดีอีก็ดำเนินมาตรการอย่างรอบคอบครับในการเฝ้าระวังการตรวจสอบพร้อมทั้งการออกหลักเกณฑ์กฎหมายในการดูแลใช้งานทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึง AI ได้อย่างทัดเทียมเท่าเทียมทั่วถึงแล้วก็ปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของทางด้านของท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับร่วมงานกันกับกมธ. ดีนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดับทักษะการใช้งาน AI ให้กับประชาชนเยาวชนสร้างการตระหนักรู้ครับเรื่องของข่าวปลอมแล้วก็ภัยออนไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามมาดูข้อความกันหลายๆท่านที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับบอกว่าโอ้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยฝนก็ตกด้วยใช่ไหมฮะหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้อ่ะมีข้อความฟังทางแอปNBT Plus นะครับเชื่อมต่อบลูทูธออกลำโพงนะครับวันนี้โอ้เสียงชัดเจนเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งเข้ามาจากพระรุ่งหลายๆข้อความเลยทีเดียวแล้วก็คุณหลงด้วยนะครับขอบคุณมากๆส่งข้อความเข้ามานะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับข้อความส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่เป็นข้อความจากคุณเทพด้วยนี่เทพชวนเที่ยวอ่ะมีข้อความบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่แล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานด้วยแล้วก็อย่าลืมสนุกสนานก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับอ่ะแน่นอนมาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องราวของพันธบัตรออม Plus กันหน่อยอ่ะหลังจากที่กระแสตอบรับดีเหลือเกินครับแหมเปิดจองมาจำได้ใช่ไหมครับแป๊บเดียวโอ้โห21วินาที2,000 ล้านหมด เกลี้ยงภายในพริบตานะครับต้องบอกว่าจากการที่หลายๆคนเนี่ยมีการติดตามนะครับเรื่องราวของพันธบัตรออม plus กันนะครับล่าสุดทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงด้วยนะครับกรณีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะครับซึ่งจะเปิดจำหน่ายก็คือ 3-5 สิงหาคมมีประชาชนบางส่วนก็มีความกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรือว่ามีการแอบล็อกกันหรือเปล่าให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่นะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยครับบอกว่าการจัดจำหน่ายนะครับพันธบัตรออม plus ในรอบของ 3-5 สิงหาคมนี้เนี่ยจะเป็นระบบ small lot first นะครับซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะครับแบบที่ใครมาก่อนก็ได้ก่อนแต่ในรอบนี้เนี่ยระบบครับออกแบบมาเพื่อเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายย่อยแบบทุกคนเท่าเทียมไม่ใช่ใครมือไวกว่าก็จะได้เปรียบกว่าดังนั้นตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็สบายใจได้นะครับในส่วนนี้ก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางด้วยประชาชนที่สนใจนะครับก็สามารถจองซื้อพันธบัตรออม plus ผ่านทางด้านของบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะฮะหรือว่าสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถที่จะจองซื้อนะครับผ่านธนาคารพาณิชย์และก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้นะครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการที่หลายๆคนก็จะได้รู้จักวิธีในการออมนั่นเองอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังครับไปติดตามกันสักนิดนึงอย่างที่บอกกันหลายๆคนบอกว่าอยากชมแล้วคุณบอลนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านะครับเดี๋ยวพาไปติดตามฟังกันเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้แนะนำอย่างหนึ่งคือเข้าไปติดตามในเพจของถนนดนตรีหลายๆคนเข้าไปกดถูกใจไปกดติดตามแล้วด้วยนะครับเราก็จะได้เจอกันครับวันพฤหัสบดีนี้นะครับ6สิงหาคมนะครับ6สิงหาคมหลายๆคนที่จะได้ชมคอนเสิร์ตครั้งนี้มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้านะครับเจอกันนะครับที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับติดตามรับชมได้ครับทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับติดตามบันทึกการแสดงได้ครับทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนนะครับเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ครับทาง NBT แล้วก็รายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ AM 1467 kHz ออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์3ทุ่ม5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับดำเนินรายการโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยงานนี้ครับอย่างที่บอลบอกเลยว่าชมฟรีรับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับแนะนำเลยว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้หน้าฝนดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกันชั่วโมงที่แล้วนำเรียนไปแล้ว 1-6 สิงหาคมหลายๆคนก็บอกว่าต้องระวังนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคใต้หลายๆพื้นที่เลยก็จะเจอฝนล่าสุดครับเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการแจ้งด้วยรัฐบาลครับเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมบางระกำโมเดลล่าสุดสั่งกรมทางหลวงเปิดทางระบายน้ำยกระดับสะพานแก้บริเวณ จุดคอขวดลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็เวลาที่เกิดอุทกภัยเวลาที่เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าคุณผู้ฟังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่บางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยได้มอบหมายให้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาแล้วก็รับฟังข้อเสนอจากประชาชนเร่งแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำข้อเสนอนำอุปสรรคต่างๆนะฮะที่หลายๆคนได้พบได้เจอเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีผลักดันให้เกิดการแก้ไขนะครับเป็นรูปธรรมโดยพื้นที่อำเภอบางระกำครับต้องบอกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของลุ่มน้ำยมประสบปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะฮะในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วก็เจอปัญหาภัยแล้งช่วงฤดูแล้งครับบางระกำนี่จะโดนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบด้วยว่ามีปัญหาหนึ่งคือจุดคอขวดสำคัญอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบริเวณบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำซึ่งมีช่องเปิดนะครับใต้สะพานแล้วก็หน้าตัดลำน้ำเนี่ยไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยนะครับทำให้การระบายน้ำเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในช่วงน้ำหลากกรมทางหลวงเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้เร่งดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้พร้อมกับการดำเนินการในการศึกษาแล้วก็ออกแบบนะครับเรื่องของการยกระดับสะพานเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมนะครับยังได้มอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งออกแบบปรับปรุงจุดกลับรถแห่งใหม่แล้วก็มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในพื้นที่ตามข้อเสนอของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางด้วยโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมก็เพื่อแก้ไขนะครับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้รับรู้รับทราบเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หาแนวทางครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลาของฤดูฝนแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับพาไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดครับท่านลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษส่งมอบบ้านสารพลังนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนนะครับโดยล่าสุดนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ลงพื้นที่ครับที่จังหวัดศรีสะเกษท่านเป็นประธานครับในพิธีส่งมอบบ้านสารพลังจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็พบปะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเจ้าของบ้านมีการมอบป้ายด้วยครับเป็นป้ายบ้านสารพลังนะครับก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับมีการทำกิจกรรมด้วยคุณผู้ฟังทาสีบ้านเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือครับของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะฮะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีที่อยู่อาศัย แล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยเหมาะสมนะครับกับชีวิตแล้วก็การเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ได้มีการพบปะกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะครับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีเครือข่ายคนพิการรวมถึงประชาชนในพื้นที่ก็ให้การต้อนรับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการสะท้อนนะครับการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุคนพิการนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ในเพจของNBT นะครับก็ได้มีการลงภาพนี้ไว้แล้วก็เป็นบรรยากาศที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าโอ้วันนี้นะครับหลายพื้นที่เลยฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันอยู่ก็ต้องดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพบางคนบอกว่ามีอาการเจ็บป่วยกันแล้วก็เจอฝนมาก็ต้องอาบน้ำสระผมด้วยนะครับทำให้หลายๆคนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนะครับอ่ะข้อความส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังบอกว่าในทุกๆวันครับต้องติดตามกันพาไปติดตามภารกิจอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางด้านของท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับล่าสุดท่านก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองครับเดินหน้าทบทวนแล้วก็ปรับปรุงผังเมืองทั่วประเทศตรงนี้สำคัญครับปรับปรุงเพื่อให้1ทันสมัยครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในการวางผังเมืองตอบสนองการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับโดยนายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกแบบนี้ครับเรื่องผังเมืองตรงนี้เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญคุณผู้ฟังในการกำหนดทิศทางนะครับการพัฒนาเมืองแล้วก็การพัฒนาประเทศด้วยนะครับโดยการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็นไปอย่างหนึ่งเลยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ความต้องการของประชาชนพร้อมสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการวางผังเมืองครับต้องตอบสนองการพัฒนาในทุกๆมิตินะครับวันนี้แน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ทางด้านของนายพงนราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านบอกครับว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มีการนำนะฮะผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562เนี่ยมาใช้ครับเป็นกลไกในการยกระดับการพัฒนาเมืองจากเดิมผังเมืองที่เป็นกรอบนโยบายสู่การเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญครับของท่านเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผังเมืองนะครับอย่างที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะปรับปรุงผังเมืองทั่วประเทศต้องทันสมัยครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับพื้นที่จริงเพื่อกำหนดการวางผังเมืองตอบสนองการพัฒนาเมืองในทุกมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะฮะจากท่านเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ที่เดินหน้าเพื่อการดูแลพี่น้องประชาชนอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับเรียกว่าครอบคลุมครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนนะครับในการติดตามเรื่องราวเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับ มาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1 หมู่ 7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป ้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
5: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องข
2: อด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้องที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคง ทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิกาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต
7: ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาขิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได้
9: วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริตจาก 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแน่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยอะมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาธิการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564 อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางอองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี 2564 ด้วยการรับกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเล

0: สู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเนมิราชเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งพระองค์เกิดเป็นพระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญอธิษฐานบารมีได้อธิษฐานที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎร์ให้ตั้งอยู่ในธรรมให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขแม้เหล่าเทพทั้งหลายจะเชื้อเชิญพระองค์ในทิพยสมบัติก็ไม่ปรารถนาอธิษฐานใจที่จะทำบุญกุศลด้วยพระองค์เองเนมิราชชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องเนมิราชนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระราชอุทยานอัมพวันของพระเจ้ามัคคเทวราชทรงอาศัยกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหะนั่นเองสำหรับบิณฑบาตในเวลาเย็นวันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเสด็จจาริกผ่านไปในพระราชอุทยานอัมพวันนั้นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรภูมิประเทศแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ร่มรื่นเย็นสบายทรงประสงค์จะตัดเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่พระภิกษุสงฆ์ฟังจึงทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์เถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มพระโอษฐ์จึงตรัสว่าอานนท์ภูมิประเทศนี้เราเคยอาศัยเจริญฌานเมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวราชแล้วทรงทอดพระสุรเสียงนิ่งโดยดุษณีอยู่ครู่หนึ่งหมู่พระภิกษุสงฆ์กราบทูลวิงวอนให้พระองค์ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามัคคเทวราชให้ฟังจึงประทับนั่งบนอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุสงฆ์ปูเตรียมไว้เริ่มตรัสเล่าเรื่องราวอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระเจ้ามัคคเทวราชปฐมบรมราชวงศ์นักบวชในอดีตชาติ

0: ราชมีพระมหากษัตริย์พระนามว่ามัคคเทวราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครแคว้นวิเทหรัฐพระองค์ทรงอยู่ในวัยเยาว์เล่นสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างพระราชกุมารอยู่ประมาณ 84,000 ปีหลังจากนั้นจึงได้รับการอภิเษกเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชอีกราว 84,000 ปีเมื่อพระบิดาสิ้นพระชนจึงได้ขึ้นครองราชเสวยราชสมบัติเป็นเวลา 84,000 ปีครั้นขึ้นครองราชสมบัติทรงรับสั่งพนักงานภูษามาลาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เห็นผมบนศีรษะของพระองค์งอกให้บอกพระเจ้ามัคคเทวราชทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมาครั้นการต่อมาเจ้าพนักงานภูษามาลาเห็นผมงอกบนพระเศียรของพระองค์แล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์รับสั่งให้ถอนด้วยแหนบทองคำวางไว้ในพระหัตถ์ทรงทอดพระเนตรเห็นผมงอกแล้วเหมือนเห็นความตายปรากฏอยู่ที่พระนราธทรงดำริว่าถึงเวลาที่จะต้องบวชแล้วจึงพระราชทานบ้านสวยให้เจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วตรัสเรียกพระโอรสองค์โตมาตรัสมอบราชสมบัติว่าลูกจงรับราชสมบัติปกครองบ้านเมืองพ่อจะบวชพระโอรสทูลถามถึงเหตุที่ทรงผนวดพระองค์จึงตรัสว่าผมงอกบนศีรษะของพ่อเป็นเทวทูตมาปรากฏบ่งบอกให้รู้ว่าพ่อแก่แล้วจึงเป็นเวลาที่พ่อจะต้องบวชพระองค์ทรงอภิเษกพระโอรสไว้ในราชสมบัติตรัสสอนว่าแม้ตัวลูกเองเมื่อเห็นผมงอกอย่างนี้แล้วก็จงบวชแล้วเสด็จออกจากพระนครทรงผนวดเป็นฤาษีในพระราชอุทยานอัมพวันนั่นเองเจริญพรหมวิหารสี่ตลอด 84,000 ปีก็สิ้นพระชนไปเกิดในพรหมโลกแม้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัคคเทวราชพระองค์ต่อมาก็ปฏิบัติตามวงของปฐมบรมมหากษัตริยาธิราชสืบต่อมายาวนานเกือบ 84,000 พระองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรงอกแล้วก็ทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันแห่งนี้เจริญพรหมวิหารสี่ครั้นสิ้นพระชนก็ไปเกิดในพรหมโลกกำเนิดพระเนมิราชบรรดาพระมหากษัตริย์ที่สืบต่อกันมาเกือบ 84,000 พระองค์นั้นพระเจ้ามัคคเทวราชที่ทรงเป็นต้นราชวงศ์กษัตริย์นักบวชซึ่งได้ไปเกิดในพรหมโลกก่อนกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงตรวจดูวงของพระองค์ทราบว่าราชวงศ์ของพระองค์สืบทอดการออกบวชมายาวนานถึง 83,998 พระองค์ก็ทรงยินดีทรงพิจารณาต่อไปว่าจากนี้ไปราชวงศ์กษัตริย์นักบวชจะยังมีผู้สืบทอดอยู่อีกหรือไม่หรือว่าจะขาดสูญราชวงศ์แล้วก็ทรงทราบว่ากษัตริย์พระองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายจะสิ้นสุดราชวงศ์นักบวชลงแต่เพียงเท่านี้ทรงคิดว่าตัวพระองค์เองควรจะสืบต่อราชวงศ์ของพระองค์จึงจุติจากพรหมโลกลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลานครเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 83,999 แห่งราชวงศ์นักบวชเมื่อพระกุมารประสูติพระราชาตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายลักษณะพวกพราหมณ์ตรวจดูลักษณะแล้วกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารผู้สืบราชวงศ์นักบวชมาประสูติแล้วหลังจากพระกุมารพระองค์นี้จะไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดจากราชวงศ์นี้ออกบวชอีกต่อไปพระราชาสดับดังนั้นทรงดำริว่าพระโอรสพระองค์นี้เกิดมาเพื่อสืบราชวงศ์ดุจล้อรถนำรถให้เคลื่อนไปจึงขนานนามว่าเนมิกุมารแปลว่าพระกุมารผู้เกิดมาเพื่อสืบต่อราชวงศ์พระเนมิกุมารมีอุปนิสัยน้อมไปในการบริจาคทานรักษาศีลและถืออุโบสถกรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ครั้นอยู่ต่อมาพระชนกทอดพระเนตรเห็นเส้นผมบนพระเศียรงอกก็พระราชทานบ้านสวยแก่เจ้าพนักงานภูษามาลามอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสแล้วทรงผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันตามโบราณราชประเพณีนั่นเองครั้นสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อพระเจ้าเนมิราชครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครพระองค์อธิษฐานใจที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎรของพระองค์ให้ตั้งอยู่ในธรรมพระองค์โปรดให้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูพระนคร4แห่งส่วนโรงทานอีก1แห่ง ให้ตั้งตรงกลางพระนครทรงมีพระราชอัธยาศัยน้อมไปในการให้ทานพระราชทานทรัพย์ที่โรงทานแห่งละ 100,000 กหาปณะรวมเป็นทรัพย์ที่บริจาคในแต่ละวันถึง 500,000 กหาปณะทรงรักษาศีล5เป็นประจำสมาทานรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระอุโบสถทรงนำอาณาประชาราษฎร์ให้ทานแสดงธรรมสั่งสอนให้ประชาชนทราบทางที่จะไปเกิดในสวรรค์กระตุ้นเตือนให้กลัวนรกประชาชนฟังพระบรมราโชวาทของพระองค์แล้วประพฤติธรรมให้ทานเป็นต้นตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขประชาชนที่ทำตามพระบรมราโชวาทของพระเจ้าเนมิราชครั้นสิ้นชีวิตก็ไปบังเกิดในสวรรค์ขณะนั้นสวรรค์เต็มไปด้วยเหล่าเทวดาส่วนนรกเงียบเหงาเหมือนว่างเปล่าการนั้นหมู่เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ประชุมกันที่เทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกเราเพราะอาศัยพระองค์แนะนำสั่งสอนพวกเราจึงได้เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์แม้ในโลกมนุษย์มหาชนก็สรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์เช่นกันเสียงเล่าขานสรรเสริญพระเนมิราชแผ่ไพศาลไปเหมือนน้ำมันที่เทราดลงกลางมหาสมุทรลอยฟ้องกระจายแผ่ไพศาลไปทั่วท้องน้ำเมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงบริจาคทานอยู่พระองค์ก็เกิดความสงสัยในทานว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันพระเจ้าเนมิราชทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำทรงเปลื้องเครื่องทรงของพระราชาออกหมดบรรทมบนที่นอนปูลาดที่พื้นหลับไปตลอด2ยามตื่นบรรทมในเวลาใกล้รุ่งสางทรงคูบัลลังก์นั่งขัดสมาธิดำริว่าพระองค์ให้ทานเป็นจำนวนมากแก่มหาชนทั้งศีลก็รักษาระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อะไรมีอานิสงส์มากกว่ากันทรงพิจารณาอยู่ก็ไม่สามารถตัดความสงสัยได้ขณะนั้นพิภพแห่งเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนบรรดุกรรมพลศิลาอาจก็แข็งกระด้างเท้าสักกะทรงพิจารณาถึงสาเหตุก็ทราบว่าพระเจ้าเนมิราชกำลังเกิดความสงสัยในอานิสงส์ของการให้ทานและการประพฤติพรหมจรรย์ว่าอย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันทรงประสงค์จะทำให้พระเจ้าเนมิราชคลายความสงสัยจึงเสด็จมาตามลำพังเพียงพระองค์เดียวทำให้พระราชนิเวศส่องสว่างไปทั่วแล้วเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมของพระเจ้าเนมิราชแผ่รัศมีสว่างรุ่งเรืองสถิตอยู่ในอากาศพระเจ้าเนมิราชเห็นเช่นนั้นเกิดพระโลมชาติชูชันขนพองสยองกล่าวเพราะไม่เคยเห็นแสงสว่างเจิดจรัสเช่นนี้มาก่อนตรัสถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือเป็นเท้าสักกะจอมเทพเราไม่เคยเห็นรัศมีสุขสว่างเช่นนี้มาก่อนเลยเท้าสักกะทราบว่าพระเจ้าเนมิราชขนลุกชูชันจึงปลอบให้เบาพระทัยบอกให้ทราบว่าพระองค์คือเท้าสักกะเทวราชแล้วเชิญให้ถามปัญหาที่สงสัยพระเจ้าเนมิราชได้โอกาสจึงตัดถามอานิสงส์ของการให้ทานและการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนมีพลานิสงส์มากกว่ากันท้าวสักกะตรัสว่าคนจะเกิดในขติยราชสกุลได้ต้องเคยประพฤติพรหมจรรย์ขั้นต่ำจะเกิดเป็นเทวดาได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ขั้นกลางและจะบริสุทธิ์ได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดพรหมจรรย์ไม่ใช่ว่าใครๆจะได้มาด้วยการประกอบพิธีสวดอ้อนวอนผู้สละเย่าเรียนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรมจึงจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าการให้ทานดังนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีอนิสงส์มากกว่าการให้ทานท้าวสักกะเทวราชจึงทรงยกตัวอย่างพระราชาในอดีตมาแสดงแม้ทรงบริจาคทานเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงไปกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรได้ทรงตรัสว่าในการก่อนพระเจ้าทุทีปราชครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงบริจาคทานมากมายครั้นสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรเท่านั้นส่วนพระราชาเหล่านี้คือพระเจ้าสาครราชพระเจ้าเสลราชพระเจ้ามุจลินทราชพระเจ้าพคีรสราชพระเจ้าอุสินนราชพระเจ้าอัฏฐกราชพระเจ้าอัสสัทธราชพระเจ้าปุถุทนราช ก็ไม่สามารถไปเกิดได้สูงกว่ากามาวจรไปได้เช่นกันคนที่อยู่ตัวคนเดียวไร้เพื่อนไม่มีความเบิกบานใจไม่ได้ปีติจากความวิเวกถึงเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเทียบเท่าพระอินทร์ก็ยังชื่อว่าเป็นคนเข็นใจอยู่นั่นเองเพราะต้องอาศัยผู้อื่นจึงได้ความสุขครั้นยกตัวอย่างพระราชาในอดีตดังนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชได้ยกตัวอย่างฤาษีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกว่าเหล่าฤาษีทั้งหลายมียามะหนุฤาษีโสมะยาคะฤาษีมโนชะฤาษีสมุททะฤาษีมาคะฤาษีภรตะฤาษีกาลปุรคิตะฤาษีอังคีรสะฤาษีกัสสปะฤาษีกีสวัชชะฤาษีและอภัตติฤาษีเป็นต้นต่างสละเย่าเรียนออกบวชบำเพ็ญตบะธรรมจึงสามารถก้าวข้ามสวรรค์ชั้นกามาวจรไปเกิดในพรหมโลกได้ท่านเหล่านี้อาศัยอยู่ที่บริเวณแม่น้ำสีทาอันกว้างใหญ่ในป่าหิมวันท้าวสักกะเทวราชเมื่อจะพรรณนาอนิสงส์การประพฤติพรหมจรรย์ของเหล่าฤาษีให้พระเจ้าเนมิราชเกิดความเลื่อมใสจึงตรัสต่อไปว่าแม่น้ำสีทาไหลมาตามซอกเขาสุวรรณบรรพตเป็นแม่น้ำที่ใสมากแม้แต่เรือก็ข้ามได้ยากขนาดขนหางนกยูงตกลงไปก็จมลงถึงพื้นแม่น้ำนี้จึงมีชื่อว่าสีทาที่ฝั่งแม่น้ำมีเขาสุวรรณบรรพตเปล่งแสงเรืองรองมีสีเหมือนเปลวเพลิงลุกไหม้โชติช่วงสุกสว่างอยู่ตลอดเวลามีต้นกฤษณางอกงามส่งกลิ่นหอมมีภูเขาน้อยใหญ่ทอดเทือกสลับซับซ้อนผืนป่างอกงามปกคลุมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ผลิดอกออกผลงามสล่างมีฤาษีรุ่นเก่าแก่ประมาณหมื่นรูปอาศัยอยู่ที่ภูเขาแห่งนั้นหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการให้ทานด้วยการสำรวมระวังและการฝึกหัดตนเองอุปัฏฐากฤาษีเหล่านั้นผู้มีวัดปฏิบัติงดงามไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปลีกตนอยู่ผู้เดียวมีจิตเป็นสมาธิมั่นคงหม่อมฉันน้อมนมัสการหมู่ฤาษีเหล่านั้นผู้ปฏิบัติตรงถึงแม้จะมีชาติตระกูลหรือไม่ก็ตามสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แม้เป็นคนในวรรณะหากไม่มีธรรมก็ต้องตกนรกผู้อยู่ในวรรณะทั้งหลายมีความบริสุทธิ์ก็เพราะการประพฤติธรรมฤาษีเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้บรรลุโลกิยะอภิญญา5และสมาบัติ8บางรูปไปภิกษาจารย์ถึงอุตรกุรุทวีปบางรูปนำผลชมพู่ใหญ่มาฉันบางรูปนำผลไม้หลากชนิดในป่าหิมวันมาฉันบางรูปไปภิกษาจารย์ที่ธนบางรูปไปภิกษาจารย์ที่นครต่างๆในชมพูทวีปแม้เช่นนั้นก็ไม่มีท่านใดยึดติดในรถฤาษีเหล่านั้นใช้เวลาให้หมดไปกับความสุขที่เกิดจากฌานอยู่มาวันหนึ่งมีฤาษีรูปหนึ่งหอบมาบิณฑบาตที่กรุงพาราณสีทางอากาศท่านนุ่งห่มเรียบร้อยมีสายตาทอดลงเดินมาจนถึงประตูเรือนปุโรหิตปุโรหิตเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสในความสงบของท่านจึงนิมนต์ให้มาฉันที่บ้านตั้งใจอุปัฏฐากอยู่สองสามวันเมื่อเกิดความคุ้นเคยกันแล้วจึงเรียนถามถึงที่อยู่ของท่านฤาษีบอกให้ทราบจึงถามต่อไปว่าอยู่รูปเดียวหรืออยู่กันหลายรูปปุโรหิตจึงทราบว่าที่ภูเขาแห่งนั้นมีฤาษีอยู่กันนับหมื่นล้วนแต่ทรงอภิญญา5และสมาบัติ8ทั้งนั้นปุโรหิตเกิดศรัทธาจิตน้อมไปในการออกบวชจึงขอให้ฤาษีพาไปบวชในที่นั้นด้วยฤาษีกล่าวว่าไม่สามารถบวชให้ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ได้ปุโรหิตจึงบอกว่าจะกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตวันรุ่งขึ้นปุโรหิตเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวชพระราชาตรัสถามถึงสาเหตุที่จะบวชปุโรหิตกราบทูลว่าเห็นโทษในการครองเรียนและเห็นอนิสงส์ในเนกขัมมะจึงต้องการบวชพระราชาจึงทรงอนุญาตแต่เมื่อบวชแล้วขอให้หาโอกาสมาเยี่ยมพระองค์บ้างปุโรหิตรับพระบรมราชโองการแล้วถวายบังคมกลับเรียนสอนบุตรภรรยามอบสมบัติให้ถือบริขารนักบวชนั่งคอยฤาษีมารับฝ่ายฤาษีหอบมาทางอากาศรับปุโรหิตไปบวชในป่าหิมวันครั้นบวชแล้วให้ฤาษีปุโรหิตผู้บวชใหม่พักอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้น นำภัตตาหารมาให้บริโภคแล้วบอกกสิณบริกรรมฤาษีปุโรหิตบวชได้ไม่นานก็บำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอภิญญา5และสมาบัติ8จากนั้นก็สามารถเที่ยวบิณฑบาตมาฉันได้ด้วยตนเองครั้นการต่อมาฤาษีปุโรหิตคิดถึงคำพระราชาว่าให้หาโอกาสไปเยี่ยมพระองค์บ้างจึงกราบลาฤาษีทั้งหลายเหาะไปกรุงพาราณสีเที่ยวบิณฑบาตไปจนถึงประตูพระราชวังพระเจ้ากรุงพาราณสีทอดพระเนตรเห็นก็จำได้ว่าเป็นปุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จึงนิมนต์เข้าไปในพระราชนิเวศตรัสถามถึงที่อยู่ฤาษีปุโรหิตทูลตอบว่าอยู่ทางทิศเหนือใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาในระหว่างภูเขาสุวรรณบรรพตในป่าหิมวันพระราชาตรัสถามว่าท่านอยู่ที่นั้นรูปเดียวหรือมีฤาษีอื่นๆอยู่ด้วยฤาษีผู้เป็นอาจารย์ทูลให้ทรงทราบว่าในป่าแห่งนั้นมีฤาษีอยู่นับหมื่นรูปและท่านเหล่านั้นล้วนทรงอภิญญา5และสมาบัติ8พระราชาทรงสดับคุณสมบัติเหล่าฤาษีมีพระประสงค์จะถวายอาหารแก่ฤาษีทั้งหมดจึงแจ้งความประสงค์ให้ฤาษีปุโรหิตทราบฤาษีทูลว่าท่านเหล่านั้นไม่ยินดีในรถจึงไม่อาจนำท่านมาในที่นี้ได้ฤาษีปุโรหิตจึงทูลแนะนำพระราชาว่าหากมีพระประสงค์จะถวายทานแก่ฤาษีทุกรูปพระองค์ต้องเสด็จออกจากพระนครไปประทับแรมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำสีทาจึงจะมีโอกาสได้ถวายทานแก่ฤาษีเหล่านั้นด้วยแรงศรัทธาพระราชาจึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจตุรงคเสนาไปจนสุดชายแดนพระราชอาณาเขตของพระองค์ฤาษีปุโรหิตนำพระราชาไปถึงฝั่งแม่น้ำสีทานทีโปรดให้ตั้งค่ายประทับแรมที่ริมฝั่งแม่น้ำทูลเตือนพระราชาไม่ให้ประมาทแล้วเหาะไปที่อยู่ของตนและเหาะกลับมาในวันรุ่งขึ้นพระราชาถวายอาหารฤาษีผู้เป็นอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วตรัสว่าวันรุ่งขึ้นพระองค์จะมีโอกาสได้ถวายอาหารแก่ฤาษีหมื่นรูปในป่าแห่งนี้หรือไม่ฤาษีปุโรหิตรับพระราชดำรัสแล้วกลับไปแจ้งให้ฤาษีทั้งหลายทราบว่าพระเจ้าพาราณสีเสด็จมาประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสีทานทีมีพระราชประสงค์จะถวายอาหารแก่เหล่าฤาษีทั้งหลายจึงขอให้ไปยังค่ายหลวงรับภิกษาเพื่ออนุเคราะห์พระองค์ฤาษีเหล่านั้นจึงเหาะลงมาที่ใกล้ค่ายหลวงพระราชาเสด็จต้อนรับฤาษีเหล่านั้นแล้วอาราธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะทรงเลี้ยงดูหมู่ฤาษีให้อิ่มหนำด้วยอาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีทรงเกิดความเลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้นจึงนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกทรงถวายทานแก่ฤาษีหมื่นรูปโดยทำนองนี้ตลอดหมื่นปีโปรดให้สร้างนครในสถานที่นั้นให้ประชาชนประกอบเกษตรกรรมมหาบพิตรพระเจ้ากรุงพาราณสีในการนั้นมิใช่ใครอื่นคือหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐด้วยทานเพราะว่าครั้งนั้นได้บริจาคทานมากแต่ก็ไม่สามารถไปบังเกิดในพรหมโลกได้แต่ฤาษีทั้งหมดรับทานที่หม่อมฉันบริจาคก้าวล่วงสวรรค์ชั้นกามาวจรไปบังเกิดในพรหมโลกการประพฤติพรหมจรรย์มีพลานิสงส์มากกว่าการให้ทานขอพระองค์ทรงทราบตามที่กล่าวมานั้นเถิดท้าวสักกะเทวราชทรงถวายอนุสาสพระเจ้าเนมิราชว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีผลมากกว่าทานอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็อย่าได้ประมาทในธรรมทั้งสองจะทรงบริจาคทานและจงทรงรักษาศีลด้วยครั้นตรัสเช่นนี้แล้วก็เสด็จกลับวิมานของพระองค์ครั้งนั้นหมู่เทพยดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ทูลถามท้าวสักกะว่าพระองค์หายไปไหนมาท้าวสักกะตรัสตอบว่าพระเจ้าเนมิราชราชาแห่งกรุงมิถิลานครเกิดความสงสัยว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันเราจึงไปแก้ปัญหาให้พระองค์สิ้นสงสัยแล้วท้าวสักกะก็ได้ตรัสคุณของพระเจ้าเนมิราชอย่างมากมายให้หมู่เทวดาฟังหมู่เทวดาได้ฟังท้าวสักกะตรัสดังนี้ต้องการเห็นพระเจ้าเนมิราชจึงร้องขอให้ท้าวสักกะทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาสวรรค์ว่าพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทของพระองค์อาศัยพระองค์จึงได้ทิพยสมบัตินี้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องการเห็นพระราชาแห่งมิถิลานคร ท้าวสักกะจึงมีบัญชาให้มาตาลีเทพบุตรเทพสารถีเทียมรถเวชยันไปกรุงมิถิลานครเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชขึ้นยานทิพย์นำเสด็จสู่สวรรค์ชั่วขณะที่ท้าวสักกะตรัสอยู่กับเทวดาทั้งหลายแล้วตรัสเรียกมาตาลีเทพบุตรมาตรัสสั่งและมาตาลีเทพสารถีกำลังเทียมเวชยันตราชรถอยู่นั้นเวลาในโลกมนุษย์ได้ผ่านไปแล้ว1 เดือนวันนั้นเป็นวันเพ็ญอุโบสถพระเจ้าเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลทรงเปิดสีหบัญชรด้านทิศตะวันออกประทับนั่งอยู่ในพระตำหนักแวดล้อมด้วยหมู่อำมาตย์ทรงพิจารณาศีลอยู่เวชยันตราชรถปรากฏขึ้นเคียงคู่กับพระจันทร์วันเพ็ญทรงกรดอยู่กลางผืนฟ้าประชาชนที่กินอาหารเย็นเสร็จแล้วออกมานั่งพูดคุยสนทนากันอยู่ที่ชานเรือนของตนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างชี้ชวนกันให้ชมดวงจันทร์พรันนั้นก็เห็นแสงสว่างเจิดจรัสปรากฏคู่ดวงจันทร์จึงทักว่าวันนี้พระจันทร์ขึ้น2 ดวงวันนี้พระจันทร์ขึ้น2 ดวงครั้นแล้วดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งก็กลับกลายเป็นราชรถปรากฏแก่ประชาชนซึ่งกำลังนั่งสนทนาชี้ชวนกันอยู่ว่านั้นไม่ใช่ดวงจันทร์แต่เป็นราชรถราชรถที่ปรากฏนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วราวกับเทียมด้วยม้าสินทบ1,000 ตัวมีมาตาลีเทพบุตรเป็นสารถีประชาชนสงสัยว่ายานทิพย์นี้มารับใครต่างเห็นว่าราชรถนี้ไม่ได้มาเพื่อใครอื่นนอกจากพระราชาของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระธรรมิกะมหาราชผู้ทรงธรรมราชรถนี้เหมาะสมกับพระราชาของพวกเราโดยแท้ต่างก็เกิดความร่าเริงยินดีเกิดพิศวงขนพองสยองกล้าวไปตามกันขณะประชาชนกำลังกล่าวกันอย่างนี้มาตาลีเทพบุตรได้ขับราชรถเคลื่อนมาอย่างรวดเร็วจอดราชรถที่สีหบัญชรจัดแจงเตรียมที่ประทับพร้อมกับเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นว่าขอเชิญเสด็จมาประทับบนราชรถนี้เถิดหมู่เทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินทร์ปรารถนาที่จะเห็นพระองค์จึงประชุมคอยเฝ้าอยู่ณเทวสภาสุธรรมาพระเจ้าเนมิราชทรงทราบว่ามาตาลีเทพบุตรจะนำพระองค์ไปเทวโลกซึ่งพระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงตรัสเรียกนางในและอาณาประชาราชมารับสั่งว่าพระองค์ไปไม่นานก็จะกลับจงทำบุญให้ทานอย่าได้ประมาทแล้วเสด็จขึ้นราชรถทิพย์ท่องแดนนรกเมื่อพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นประทับบนเวชยันตราชรถแล้วแม้ท้าวสักกะมิได้สั่งไว้ว่าจะให้นำเสด็จไปทางไหนแต่เพราะความเป็นทูตพิเศษจากสวรรค์มาตาลีเทพสารถีจึงได้ทูลถามพระเจ้าเนมิราชว่าพระองค์จะให้นำเสด็จผ่านไปทางไหนก่อนระหว่างสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปกับที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญพระเจ้าเนมิราชยังไม่เคยเห็นสถานที่ทั้ง2 แห่งจึงประสงค์จะให้เทพสารถีของพระอินทร์นำดูทั้งนรกและสวรรค์มาตาลีเทพบุตรทูลว่าไม่สามารถนำเสด็จผ่านเส้นทางทั้ง2 แห่งในเวลาเดียวกันได้จึงให้พระเจ้าเนมิราชเลือกทางใดทางหนึ่งก่อนพระราชาดำริว่าถึงอย่างไรพระองค์ก็จะไปเทวโลกอยู่แล้วจึงควรดูนรกซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปก่อนค่อยผ่านไปทางสวรรค์ทีหลังนรกขุมที่9นรกแม่น้ำเวตรณีนาทีมาตาลีเทพบุตรจึงขับราชรถนำพระเจ้าเนมิราชผ่านไปทางนรกชี้ให้ดูแม่น้ำซึ่งข้ามได้แสนยากชื่อว่าเวตรณีเต็มไปด้วยน้ำกรดแสบร้อนเดือดพล่านเหมือนเปลวเพลิงซึ่งปรากฏขึ้นตามฤดูด้วยผลแห่งกรรมของสัตว์นั้นพวกนายนิรยาบาลถือสัตราวุธมีดาบมีดโตมอนหอกและไม้ค้อนซึ่งมีเปลวไฟลุกโชติช่วงไล่ต้อนสัตว์นรกให้ตกลงไปในแม่น้ำสัตว์นรกเหล่านั้นถูกไล่ตีทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็วิ่งหนีพลัดตกลงไปในแม่น้ำเวตรณีทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำนั้นในแม่น้ำเวตรณีนั้นเต็มไปด้วยพันไม้เลื้อยที่มีหนามแหลมคมเท่าใบหอกห้อยย้อยระโยงระยางไปทั่วมีเปลวไฟร้อนแรงโชติช่วงติดอยู่ที่ปลายแหลมสัตว์นรกเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำเวตรณีหลายพันปีถูกเถาวัลย์มีหนามแหลมคมกริบเลื้อยรัดขาดเป็นท่อนๆมีเหลาเหล็กประมาณเท่าลำตาลเปลวไฟลุกโชนผุดขึ้นใต้เถาวัลย์เหล่านั้นสัตว์นรกถูกทรมานอยู่ที่เถาวัลย์นั้นเป็นเวลายาวนาน ครั้นพลัดจากเถาวัลย์ก็ตกไปเสียบอยู่ที่ปลายหลาวร่างกายถูกหลาวแทงติดตรึงไหม้อยู่ที่ปลายหลาวนั้นเหมือนปลาถูกเสียบย่างไฟเมื่อหลาวเหล็กลุกเป็นไฟสัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟตามไปด้วยโปรดติดตามพระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1/2569ณโรงแรมเมฟลาเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขีด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณส่วนเฉลิมพระเกียรติ

0: 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2532และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวินเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
2: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
1: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีร์กีสสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้ เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย

0: ที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
1: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่2แต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่1ไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นๆนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
0: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกลับมาพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะโดยผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในวันศุกร์ที่แล้วค่ะชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนผลงานการประพันธ์โดยอินทร อรพันธ์ความเดิมตอนที่แล้วค่ะได้เล่าผ่านมุมมองตัวละครน้องชายที่พูดถึงพี่ชายที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆจนวันหนึ่งค่ะก็ถึงจุดแตกหักเพราะพี่ชายลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อรับไม่ได้ค่ะถึงขั้นลั่นวาจาตัดพ่อตัดลูกกันแม่จึงแยกพ่อและพี่ชายให้ไปอยู่ห่างกันเพื่อลดการทะเลาะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ชายเติบโตแล้วค่ะอยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยตัวพี่ชายก็แยกออกไปอยู่หอพักค่ะเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนค่ะ

ผมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาเลหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาสผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกะเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆอีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

พี่ชายของผมแต่งหน้าทาปากกรีดตาดำฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวเขาอาจเรียนรู้จากเพื่อนของผมเพราะเวลาที่เพื่อนมาเล่นที่บ้านพวกเขาจะปิดประตูเงียบมีเสียงหัวเราะคิกคักเล็ดลอดออกมาในขณะที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของตัวเองพ่อตะหวาดเสียงดังลั่นบ้านว่าผีหาซาตานตนใดเข้าสิงพี่ชายถึงได้ลุกขึ้นมาทำอะไรจกกระเปรดเช่นนี้พ่อกล่าวโทษไปถึงมหาวิทยาลัยที่พี่ชายเรียนว่าสอนลูกศิษย์อย่างไรถึงได้ผ่านเหล่าพากอแตกต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นพ่อบอกว่าตัวเองอับอายเหลือเกินอยากแทรกแผ่นดินหนีใจสลายอยากตายให้พ้นๆเหมือนตัวเองกำลังมองภูเขาแห่งเกียรติยศถล่มลงตรงหน้าศักดิ์ศรีชายชาติทหารต้องมาแปดเปื้อนเพราะพี่ชายดั่งพลอยไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนไม่รู้ว่าตัวเองทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้แต่ชาติปางไหนชาตินี้ถึงต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้แม่รู้นิสัยของสามีตนเองแล้วก็รู้นิสัยของลูกชายคนโตเช่นกันเพราะว่าถ้าหากเขาไม่ผิดไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะไม่ตอบโต้แล้วก็ยืนให้ดาบฟรีๆแม่จึงแยกพี่ชายออกจากการเผชิญหน้าซึ่งขณะนั้นจ้องเขม่งไปที่บิดาของตนขณะพาตัวพี่ชายออกนอกบ้านพ่อก็พูดไล่หลังตั้งแต่นี้มึงกับกูตัดพ่อตัดลูกกันคนอย่างมึงดีแต่สร้างปัญหาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพี่ชายก็อับไปหีตัวเองไปอยู่หอบ้านทั้งบ้านตกอยู่ภายใต้ความเงียบงันรู้สึกผิดแปลกเมื่อสมาชิกในครอบครัวหายไปหนึ่งคนเมื่อทุกคนแยกย้ายอยู่ตามพื้นที่ของตัวเองภาพพี่ชายก็ผุดขึ้นมาอยู่ในความทรงจำภาพที่พี่ชายรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินสวนหย่อมหน้าบ้านซึ่งบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพ่อที่นำมาเพาะปลูกแต่ทุกต้นที่พ่อเคยดูแลล้วนตายเกลี้ยงแม่จึงแนะนำให้พี่ชายซึ่งเกิดธาตุน้ำเป็นคนดูแลเพียงไม่นานพันธุ์พฤกษ์เหล่านั้นก็โตเอาชูช่อออกใบกันอย่างเต็มที่เชิญชวนหมู่พมรแวะลิ้มชิมรสจากเกสรครั้นพี่ชายไม่อยู่ดูแลพวกมันต้นไม้เหล่านั้นก็ทยอยเหี่ยวเฉาผลัดใบไปตามๆกันราวกับรับรู้ถึงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเสียงทะเลาะเบาะแว้งจากที่เคยคิดว่าเป็นความน่ารำคาญแต่บัดนี้กลายเป็นสิ่งที่ผมทวินหาผมจะทำอย่างไรหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะรับมือหรือว่าหาทางออกด้วยวิธีใดจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาโดยแลกกับการสูญสลายของสถาบันครอบครัวหรือเลือกที่จะเก็บงำมันไว้เพื่อทำรงความสมานฉันท์สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดคือความเหมาะสมรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่บนทางแยกผู้ใหญ่ควรเปิดใจกว้างหรือเด็กเองควรแสดงออกอย่างเหมาะสมจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนผมเคยได้ยินแม่พูดกับพ่อเรื่องพี่ชายมีเขาอยู่ให้โกรธหรือว่ายอมเสียเขาตลอดไปทั้งที่ยังโกรธกันอยู่ครอบครัวของเราพูดจากันน้อยลงสงบจนน่าคลางแคลงใจครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องไม่มีความขัดแย้งอย่างนั้นหรอประเทศชาติจะเจริญทุกคนต้องเห็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างนั้นหรอหรือแท้จริงแล้วมิติอันหลากหลายและก็การเคารพซึ่งกันและกันต่างหากที่เป็นทางออก

วันหนึ่งมีพัสดุมาถึงผมระบุผู้ส่งว่าเป็นชื่อพี่ชายภายในบรรจุมูลไส้เดือนสำเร็จรูปและโปสการ์ดภาพโมนาลิซาเรากับพี่ชายรู้ว่าต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวเฉาหลังจากที่เขาหายออกไปจากบ้านผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเป็นการส่งต่อหน้าที่คนสวนมาให้ผมก่อนหน้านี้พี่ชายไม่เคยมอบหมายงานที่ต้องใช้แรงกายให้ผมต้องรับผิดชอบงานถางหญ้าพรวนดินซ่อมหลังคาทำโรงรถล้วนแต่เป็นฝีมือพ่อกับพี่ชายแต่ว่าหลังจากที่คนทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากมีเหตุที่ต้องซ่อมแซมบ้านพ่อก็เลือกที่จะจ้างช่างจากภายนอกผมรับหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแทนพี่ชายไม่ถนัดเพราะว่าไม่เคยทำรู้สึกว่ากิริยาการของตัวเองแก้ๆกังๆเหนื่อยหอบรู้สึกเจ็บแปลบที่ฝ่ามือเพียงไม่นานก็มีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่คนนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางกระทั่งล้มเลิกไปกลางคันถอดใจที่ต้องทำตามความประสงค์ของพี่ชายปล่อยให้บรรดาต้นไม้เหี่ยวเฉามีหญ้าขึ้นรกคลึ้มทว่ามูลไส้เดือนยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องผมจึงต้องจำใจกลับมาฟื้นฟูสวนหย่อมหน้าบ้านอีกครั้งผมเริ่มจากการถางหญ้ากำจัดวัชพืชหลังจากนั้นก็ทยอยพรวนดินรอบโคนต้นใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรดน้ำทุกเช้าเย็นเพียงไม่นานสวนหย่อมหน้าบ้านก็ทยอยกลับมามีชีวิตชีวาเคี้ยวขจีชวนมองอีกครั้งผมเพิ่งรู้ว่าพี่ชายมีความสามารถหลายด้านไม่เฉพาะด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เท่านั้นการเกษตรก็เป็นอีกสาขาการเกษตรก็เป็นอีกสาขาอาชีพที่พี่ชายช่ำชองไม่แพ้กันบ้านของผมกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งครอบครัวของเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแม้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดเพราะขาดพี่ชายแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนมาก

อีกไม่กี่วันข้างหน้าผมอายุจะครบ18ปีพ่อกำชับให้เลือกนายกเทศมนตรีเบอร์ที่พ่อเป็นหัวคะแนนไม่ลืมที่จะหันไปสำทับกับแม่อีกคนก่อนนัดแนะวันเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นมีอิสระมากขึ้นแม้ไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเย็นก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันขณะที่เรานั่งทานข้าวเย็นกันอยู่พี่ชายผมก็ปรากฏตัวที่รั้วหน้าบ้านไม่ลืมที่จะแวะทักทายพืชไม้นานาพันธุ์ที่ตัวเองเคยรับผิดชอบพี่ชายยิ้มให้กับมวลพฤกษาเหล่านั้นก่อนตรงเข้ามาภายในบ้านพี่ชายยกมือไหว้บุพการีทั้งสองแม่พยักหน้ารับไหว้แล้วก็ชี้ชวนให้ร่วมโต๊ะอาหารส่วนพ่อก็ยังมีใบหน้าบึ้งตึงพี่ชายเดินมาพร้อมกับกล่องของขวัญในมือก่อนคุกเข่าเบื้องหน้าพ่อกล่าวขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินและพฤติกรรมที่เคยทำให้พ่อไม่พอใจก่อนยื่นกล่องของขวัญไว้บนตักพ่อของขวัญชิ้นนี้ผมเตรียมไว้สำหรับน้องชายผมอยากให้พ่อเป็นคนส่งต่อของขวัญชิ้นนี้พี่ชายผมพูดพร้อมกับยกมือไหว้พ่อได้มอบชีวิตให้แก่น้องแล้วผมอยากให้พ่อได้มอบตัวตนที่แท้จริงให้แก่น้องด้วยผมสังเกตว่าพี่ชายมาในชุดกีฬาหลังจากที่ร่างของเขาเดินหันหลังให้กับพวกเราแล้ว

เช้าวันถัดมาผมนั่งอยู่ปลายเตียงพร้อมกับกล่องของขวัญพี่ชายภายในบรรจุเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวมากมายในนั้นมีการ์ดอวยพรรวมอยู่ด้วยเนื้อความเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน้องชายที่รักหลังจากเห็นของขวัญคงเดาได้ไม่ยากว่าพี่รู้ความจริงหมดแล้ววงเล็บจากปากเพื่อนแกนั่นแหละวันเกิดปีนี้พี่อยากอวยพรให้น้องมีความสุขมากๆเคารพในตัวเองเคารพในผู้อื่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเคารพในความแตกต่างผมพาตัวเองไปที่หน้ากระจกแต่งหน้าทั้งที่น้ำตารินไหลรู้สึกตื้นตันและก็ซาบซึ้งในการกระทำของพี่ชายแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อแต่งหน้าเสร็จสรรพผมจะลงไปบอกความจริงกับพ่อว่าพี่ชายยังเป็นลูกรักคนเดิมของพ่อเสมอความเป็นชายของพี่ผมยังมีอยู่เต็มร้อยในวันที่พี่ชายลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นผู้หญิงเพราะว่าพี่ชายทำศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องใช้ร่างกายของตนเองประหนึ่งผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกทางความคิดและความงามหลังจากทาลิปสติกตัวตนที่ถูกซ่อนเร้นก็ปรากฏกายอยู่หน้ากระจกผมเดินไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบชุดสตรีที่ถูกซุกซ่อนออกมาสวมใส่ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทำอะไรเพื่อตัวเองสักทีผมผ่าร่างอรชรมาที่หน้ากระจกอีกครั้งหมุนตัวสำรวจความเรียบร้อยยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับอายุ18ปียิ้มให้กับสิทธิการเลือกตั้งก่อนที่ผมจะเปิดประตูลงไปชั้นล่างเพื่อเผชิญหน้ากับความจริง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: ทอทอ
12: อดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
13: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
12: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
13: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
14: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมพ5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโบสุบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทั้งด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารานพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหารานและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
16: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
18: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าวัยอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
16: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย
19: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด เอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันนี้นะคะป่านนำสาระเรื่องราวความรู้ต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยกับสาระสารพันค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวทางสุขภาพจิตค่ะคุณผู้ฟังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามักจะเห็นข่าวที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญ นะคะเป็นการก่ออาชญากรรมที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะในหลากหลายข่าวแล้วก็จริงๆป่านว่ามันมีข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เราได้เห็นกันในหน้าสังคมค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็การที่เราจะต้องจัดการให้บ้านเมืองเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่อาจจะต้องแก้ลึกลงไปมากกว่านั้นนะคะก็คือเรื่องของการจัดการกับบุคคลการทำความเข้าใจกับบุคคลนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆคนเราถึงลุกขึ้นมาก่อเหตุที่มันอุกอาจแบบนี้นะคะมันมีโรคทางสุขภาพจิตไหมมันมีโรคอะไรที่เราอาจจะต้องไปแก้ไขที่ต้นตอเพราะว่าการเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุนะคะวันนี้ป่านเลยหยิบยกเรื่องของโรคบุคลิกภาพผิดปกติหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของไซโคพาธซึ่งไซโคพาธเนี่ยคือโรคบุคลิกภาพผิดปกติก็จะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านช้าไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะคือพอมันมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นข่าวในหน้าสังคมช่วงนี้ที่เรากำลังพูดคุยถกเถียงกันนะคะในสังคมเราเนี่ยก็เหมือนกลายเป็นที่พูดถึงเนาะทั้งในเรื่องของกฎหมายนะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยการลงโทษควรจะหนักแน่นกว่านี้ไหมควรจะมีการประหารไหมหรือยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการทำเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆต่อเนื่องหลายๆครั้งเนี่ยก็กลายเป็นว่าคำว่าไซโคพาธเนี่ยมันก็มีการพูดถึงขึ้นมานะคะกลายเป็นคำที่วินิจฉัยถึงอาการทางจิตของผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะซึ่งทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีการระบุว่าไซโคพาธนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมก็คือเขาจะมีลักษณะขาดความคิดเห็นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาอะไรเงี้ยไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคือเขาบอกว่าสาเหตุนะคุณผู้ฟังมันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะสำหรับโรคนี้ทางกายภาพเนี่ยอาจจะเกิดจากความผิดปกติของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้านะคะแล้วก็ความผิดปกติของสารเคมีในสมองหรืออาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุทางสมองหรือพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของด้านจิตใจก็ส่งผลเป็นอย่างมากแล้วก็เรื่องของด้านสังคมด้วยนะที่ปันพูดถึงเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเรารู้สาเหตุตรงนี้นะคะเราอาจจะแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่คือมาดูกันที่ปลายเหตุอย่างเดียวนะในส่วนของเรื่องปลายเหตุยังไงถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถดูได้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดเรื่องแบบนี้ในสังคมได้นะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าการที่คนจะมีบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะมาจากการถูกกระทำทารุณในวัยเด็กถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉยนะคะหรือมีอาชญากรรมในครอบครัวหรือครอบครัวแตกแยกสภาพสังคมรอบตัวที่มันโหดร้ายนะคะมันก็เลยจะทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยมีการแสดงอาการของโรคที่มีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้างมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองโดยที่ไม่สนใจผู้อื่นในสังคมนะคะหรืออาจจะมีความปกติเรื่องของอารมณ์ความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคมนะคะแล้วก็มักจะกระทำความรุนแรงซ้ำๆแล้วก็ก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะคะที่วันนี้ปั่นหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยคือปั่นว่ามันเป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมกำลังพูดถึงกันนะแล้วก็
ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดกันเรื่องของกฎหมายนะคะว่าเราควรจะลงโทษยังไงนะกับเรื่องนี้กับผู้ต้องหาแบบนี้ที่เคยกระทำความผิดแบบนี้มาแล้วเราควรจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงกว่านี้ไหมไม่ให้เขาออกมาก่อเหตุซ้ำๆมุมนี้เนี่ยก็ถูกต้องนะคะก็ใช่เพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการลงโทษให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาทำนะคะเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ป่านมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันก็คือการเลี้ยงดูของครอบครัวในวัยเด็กนะคะมันก็ตามมาจากปัญหาเรื่องอื่นๆนะอย่างเรื่องของจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าครอบครัวมันมาแบบไม่ดีคุณผู้ฟังการที่เราจะมีลูกสักคนนึงแล้วตั้งใจเลี้ยงดูเขาให้เป็นคนดีในสังคมเนี่ยแน่นอนก็ส่งผลกระทบให้สังคมเรามีบุคลากรที่ดีนะคะแต่การที่เรามีลูกแล้วเราอาจจะไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวในเรื่องอื่นๆจนกลายเป็นว่าเด็กคนนึงถูกบ่มเพาะขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีการกระทบกระเทือนด้านจิตใจนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาด้วยต้นเหตุเนี่ยคือหมายว่าอาจจะต้องมามองกันให้ลึกลงไปหน่อยว่าเราอาจจะต้องดูแลเรื่องของสถาบันครอบครัวให้มันแข็งแรงมากกว่านี้นะคะให้มันมีความพร้อมมากกว่านี้เพื่อที่จะลดผลกระทบตรงนี้ใน

นะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายส่วนนะต้องช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นข่าวแบบนี้นะในหน้าสังคมของเราในทุกวันนี้นะชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีเรื่องหลากหลายมากมายนะแต่พอมาเจอข่าวแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันสะเทือนใจมากจริงๆอะนะคะฉะนั้นทุกๆภาคส่วนนะแล้วก็เริ่มต้นจากที่ครอบครัวนะคะที่จะต้องดูแลลูกนะคะบุตรหลานให้เป็นอย่างดีก่อนนะมันก็จะได้ลดผลกระทบเรื่องของโรคนะคะโรคนี้ก็คือไซโคพาธนะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะไม่ให้มันมีคนลักษณะแบบนี้ในสังคมเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าอาชญากรรมทุกวันนี้มันเกิดขึ้นทุกวันนะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคนใกล้ตัวเราไหมหรือยังไงนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นสร้างบุคลากรที่ดีเนี่ยควรเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ดีก่อนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะเรารู้จักโรคไซโคพาธนะคะซึ่งเป็นบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนะคะซึ่งมันก็ทำให้เกิดเรื่องของปัญหาอาชญากรรมในสังคมมากมายในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าข่าวในหน้าออนไลน์ที่เราเห็นกันทุกๆวันนะคะอย่างช่วงที่แล้วเนี่ยที่ปันพูดถึงนะเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปลายเหตุหรือต้นเหตุแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เราคุยกันค้างไว้ก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะแน่นอนสถาบันครอบครัวเนี่ยถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมแรกนะคะในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแล้วก็เหมือนเป็นกันชนนะที่จะช่วยปกป้องคนในครอบครัวจากสังคมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคือมันก็มีหลากหลายมิตินะคะชวนกันมาดูนะคุณผู้ฟังมันมีหลายมิติมากที่ครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นคนขัดเกลาเป็นคนสร้างคนขึ้นมาเนี่ยมันหลากหลายมิติมากที่มันขึ้นอยู่กับครอบครัวนะคะอย่างด้านแรกเนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาแน่นอนเรื่องของการขัดเกลาที่ปันพูดถึงคือต้องบอกเลยว่าก่อนที่เราจะไปเรียนเนาะไปโรงเรียนนะคะที่บ้านเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกนะคะเป็นสถานที่ที่สอนทักษะการใช้ชีวิตพื้นฐานภาษากิริยามารยาทหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของคุณธรรมต่างๆเรื่องของการทำให้เด็กๆเข้าใจถึงบทบาททางเพศนะก็ด้วยเหมือนกันสิทธิหน้าที่ของตนเองมีอะไรบ้างนะคะเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังคือเราทานข้าวเป็นแล้วพูดได้เนี่ยมันเริ่มจากที่บ้านนะคะแล้วการปลูกฝังความคิดอะไรที่มันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันมักจะฝังรากลึกในจิตใจของคนคนหนึ่งนะฉะนั้นการขัดเกลาที่มันลึกที่สุดเนี่ยมันมาจากสถาบันครอบครัวนะคะการสร้างคนคนหนึ่งให้มีเอกลักษณ์ให้มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันมาจากที่บ้านเลยก็ว่าได้นะมันมาจากครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ถ้าการเริ่มต้นในการปลูกฝังเด็กเนี่ยมันมาไม่ดีนะคะมันก็อาจจะไปต่อยอดให้กลายเป็นคนดีเนี่ยก็อาจจะได้แต่มันก็ยากเหมือนกันนะรวมไปถึงเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทางอารมณ์ด้วยอย่างถ้าใครหลายๆคนนะเคยได้ยินคือเขามักจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาบอกบ้านเป็นเซฟโซนแต่บางคนบ้านไม่ใช่เซฟโซนครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนของเรานะคะนี่แหละค่ะที่มันแสดงถึงความมั่นคงในจิตใจนะก็เป็นอีกมิตินึงนะว่าเขาจะรู้สึกว่าบ้านหรือครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยไหมเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ความรักความอบอุ่นหรือว่าการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขได้นะคะอย่างประเด็นเรื่องของก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้สักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของ LGBTQ ที่บางบ้านก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะยอมรับตัวตนได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วนะคุณผู้ฟังคือก็มีหลากหลายบ้านนะคะที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลนะแล้วก็ทำให้จิตใจของคนคนหนึ่งเนี่ยเข้มแข็งขึ้นได้อย่างที่บอกเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับคนคนหนึ่งรู้สึกว่าคือที่บ้านเราเนี่ยอบอุ่นคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งพร้อมจะรับมือกับความเครียดนะคะแรงกดดันทางสังคมได้นะแล้วก็ เรื่องนี้เนี่ยคือสำคัญเลยนะลดปัญหาเรื่องของจิตเวทได้นะคะในการเลี้ยงดูเอาใจใส่นะที่มันอาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าวิตกกังวลพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าคุยกันตรงๆเนี่ยบางทีการที่ที่มีผู้ป่วยนะคะมีคนป่วยเนี่ยสาเหตุมาจากที่บ้านเยอะนะคะสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูที่อาจจะไม่อบอุ่นการกดดันจากครอบครัวทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นมีภาวะซึมเศร้ามีภาวะวิตกกังวลนะหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตนะคะซึ่งมันอาจจะแย่กว่าการที่เรามาเจอภาวะกดดันที่ภายนอกบ้านนะเนาะแต่ว่าครอบครัวยังอบอุ่นเราก็ยังสามารถกลับไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาคนในครอบครัวได้แต่ถ้าหากปัญหามันเกิดขึ้นในครอบครัวล่ะคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นปัญหานะคะมันก็อาจจะยิ่งทำให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเนี่ยคือพื้นฐานหลักๆมันอาจจะมาจากการเลี้ยงดูที่มันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็การเอาใจใส่ดูแลที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมานะคะส่วนเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจการดำรงชีพนะก็อาจจะมีเรื่องของการศึกษาปัจจัย4การดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ตามที่ก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวนะคะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะก็บางบ้านอาจจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปซึ่งมันก็มีประเด็นที่เขาพูดคุยกันในสังคมนะว่าถ้าไม่พร้อมอาจจะยังไม่มีลูกนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคือสังเกตได้เลยนะคุณผู้ฟังว่าเด็กในยุคใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างอยากจะมีลูกน้อยสาเหตุหลักๆ ก็อาจจะมาจากเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของเวลาที่อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยคุณผู้ฟังครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้มากนะคะกว่าสถาบันอื่นๆเพราะว่าเป็นสถาบันเริ่มต้นแล้วก็เป็นสถาบันหลักที่จะปลูกฝังขัดเกลาคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในสังคมเนี่ยการพัฒนาในครอบครัวมีส่วนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้คนคนหนึ่งโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมพัฒนาสังคมได้เป็นแรงสำคัญของสังคมหรือเป็นปัญหาของสังคมนะคะฉะนั้นการทำให้ครอบครัวเข้มแข็งแข็งแรงนะคะก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับสาระสารพัด

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำประเด็นเรื่องราวของครอบครัวนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นปัญหาทางสังคมที่มันเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าสาเหตุหรือต้นเหตุในส่วนหนึ่งนะคะที่มีส่วนสำคัญในการทำให้มันเกิดปัญหาหรือทำให้สังคมขับเคลื่อนไปในทางที่ดีนะคะก็คือการบ่มเพาะจากสถาบันครอบครัวที่จะต้องเป็นรากฐานที่ดีนะคะให้กับคนคนหนึ่งจะเติบโตออกมาใช้ชีวิตในสังคมจะเป็นปัญหากับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็มีส่วนมาจากครอบครัวทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาด้านจิตเวชเรื่องของทางจิตใจเรื่องของความมั่นใจเรื่องของบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งนะคะล้วนแล้วแต่มีส่วนมาจากการเลี้ยงดูของคนในครอบครัวทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใส่ใจแล้วก็แก้ปัญหาจากต้นตอของครอบครัวเนี่ยถือเป็นสิ่งแรกนะที่เราควรจะใส่ใจนะแล้วก็ในส่วนของปลายเหตุนะอย่างที่ปันบอกคือพอมันเกิดปัญหาเนี่ยเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นกฎหมายที่มันทันสมัยนะมันรองรับกับสังคมแต่ว่าเข้าใจได้ว่าการที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนะคะฉะนั้นอะไรที่มันแก้ง่ายกว่าเนี่ยทำก่อนเถอะค่ะเห็นความสำคัญของครอบครัวนะคะว่ามันมีความสำคัญจริงๆนะหรือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เรื่องครอบครัวใครครอบครัวมันถ้าเราเห็นปัญหาว่าอย่างบ้านนี้เนี่ยครอบครัวนี้เขาใช้ความรุนแรงนะคะก็อย่าเพิกเฉยเลยคุณผู้ฟังคือเราอาจจะไม่ได้เอาตัวเข้าไปช่วยหรอกแต่ช่วยแจ้งหน่วยงานหน่อยหน่วยงานที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถช่วยดูแลตรงนี้ได้นะคะเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมนะคะเพื่อไม่ให้คนคนหนึ่งถูกทำร้ายจากครอบครัวจนกลายเป็นว่าพัฒนาไปเป็นโรคหรือว่าเป็นสภาพจิตใจที่เขาพร้อมจะทำร้ายคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวกันให้มากๆนะคะให้ความถูกต้องเนี่ยมันเริ่มต้นจากสถาบันที่ปลูกฝังรากลึกในจิตใจนะคะจะได้ลดปัญหาทางสังคมของเราได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการสาระสารพันหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะก็จะมีหลากหลายวันนะที่จะมีผู้จัดแต่ละท่านนะคะที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลคุณผู้ฟังกันในส่วนของวันจันทร์นะคุณผู้ฟังก็จะพบกับปานนะในทุกวันจันทร์21 นาฬิกานะคะจนถึง22 นาฬิกานะคะกับสาระสารพันค่ะวันนี้ปานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสดังกล่าวกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษตีกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอร์ดคอไพลีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพริฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยสารชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอรี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันแรกของเดือนสิงหาคมแล้วนะฮะวันนี้เพิ่งเริ่มวันจันทร์นะจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569ติดตามสถานการณ์ทั่วโลกก็ยังวุ่นวายกันไม่จบเนาะรัสเซียยูเครนก็ยังโอ้ 4-5 ปีแล้วข่าวทางอาหรับนะสหรัฐกับอิหร่านดูเหมือนว่าอาจจะคุยกันได้นะครับมีซาอุดิอาระเบียก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องดูต่อไปนะครับเราเองก็ติดตามข่าวแล้วก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนาะน้ำมันก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นมาตั้งเยอะแล้วด้วยนะครับเศรษฐกิจโลกก็ปั่นป่วนพอสมควรบ้านเราก็มีข่าวเยอะเหมือนกันเนาะเรื่องของคนที่แบบโหดร้ายเนาะฆ่านักท่องเที่ยวชิงทรัพย์ใช่ไหมแล้วก็สามพ่อแม่ลูกอีกเป็นข่าวดังพอสมควรก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองกันแล้วก็ที่ต้องทำแน่นอนคือเรื่องสุขภาพนะต้องทำทุกวันทำให้เป็นกิจวัตรครับในการดูแลสุขภาพนะปัจจัยต่างๆที่เสี่ยงเหล้าบุหรี่เลิกได้เลิกนะครับกินของที่มีประโยชน์ดีกว่านะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ฝากเอาไว้เรื่องสมุนไพรนะฮะสมุนไพรก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ นะครับแล้วก็ซื้อจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพนะครับมาตรฐานก็ฝากไว้เลยนะครับอภัยภูเบศรครับของเรามาตรฐานทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยรัฐบาลก็มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรในประเทศให้มากขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้วันจันทร์คุณหมอประพจน์มาเหมือนเดิมนะครับท่านสละเวลามาทุกคืนวันจันทร์เลยนะในสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอประพจน์เพตรากาศนะฮะท่านมารอแล้วด้วยนะครับไปพบคุณหมอเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณบรรลงและท่านผู้ฟังครับ
7: ครับผมบรรยากาศที่สวนเพตราเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมา
8: ก็ในช่วงวันหยุดยาวนะฮะตั้งแต่วันเฉลิมแล้วก็จนถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาในจำนวนมากนะครับก็พันกว่ารายเหมือนกัน
7: โอ้ครับครับเข้าฟรีนะคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจจะไปเที่ยวสวนเพตราซึ่งตอนนี้ดอกกระเจียวสวยงามมากผมดูในเฟซใน TikTok โอ้มีคนมาลงนะไปเที่ยวเขาก็มาลงดอกสวยจริงๆและหลากหลายสีด้วยนะครับเข้าชมฟรีนะครับที่สวนเพตราอยู่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะปักหมุดไปได้เลยนะครับเชิญครับคุณหมอครับเตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับแฟนคลับครับคืนนี้ครับ
8: ครับก็มีเรื่องน่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแอสไพรินใช่ไหมฮะหลายท่านคงรู้จักชื่อแอสไพรินแต่ว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเพราะว่าเวลาที่มีไข้หรือปวดก็มักจะไปกินพาราเซตามอลแทนนะฮะแต่ว่าแอสไพรินเนี่ยก็ถูกมาใช้ในการรักษาโรคหัวใจนะฮะโดยเฉพาะพวกที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าหัวใจอาจจะเคยมีปัญหาโรคหัวใจแล้วก็พวกที่เป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีบอันนี้คุณหมอก็จะสั่งให้กินเป็นประจำโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะให้กินแอสไพรินขนาดเล็กหน่อยก็เป็นเบบี้แอสไพรินหรือแอสไพรินสำหรับเด็กๆนะฮะ
7: ความ
8: จริงอันนี้ก็เป็นยาที่เรียกว่าผู้ที่มีปัญหาเนี่ยก็ใช้แต่ว่าบังเอิญมาโด่งดังนะฮะมาโด่งดังเนี่ยในช่วงเร็วๆเนี่ยนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องของอิหร่านพอดีใช่ไหมฮะที่ดีทรัมป์เนี่ยก็ได้ให้เขาพูดว่าตัวเองเนี่ยนะฮะกินแอสไพรินทุกวันนะกินทุกวันนะครับเพื่อที่จะได้สุขภาพดีแล้วก็กินในปริมาณที่เรียกว่าอาจจะเป็นแอสไพรินปกติก็คือประมาณ325มิลลิกรัมก็คือแอสไพริน1เม็ดอะไรเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะในขณะที่เบบี้แอสไพรินก็จะอยู่ที่ประมาณ81มิลลิกรัม80มิลลิกรัมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องคือหาขึ้นมานะครับในแง่ที่ว่าท่านเนี่ยกินแอสไพรินเนี่ยทุกวันแล้วก็ในขณะที่ปริมาณสูงเพราะท่านเชื่อว่ากินแล้วเนี่ยสุขภาพดีอายุจะยืนยาวเพราะท่านตอนนี้อายุ79
7: ครับ
8: อายุ79แล้วนะครับตอนนี้ก็ในวารสารทางการแพทย์เองเนี่ยนะครับก็เร็วๆเนี่ยหลังจากที่ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับในวันที่9มกราปีเนี่ยนะครับก็ต้นปีเนี่ยก็พูดถึงว่าจริงๆเนี่ยแพทย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่แนะนำให้กินแอสไพรินเป็นเวลาหลายๆปีแล้วเลยก็พูดเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าคนจำนวนมากนะครับก็ยังกินแอสไพรินอยู่เพราะมีความเชื่อ นะมีความเชื่อว่ากินแล้วฉันจะได้ไม่เป็นโรคหัวใจฉันจะได้ไม่เป็นอัมพาตจะทำให้มีอายุยืนยาวถึงแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์นะครับว่าจะช่วยยืดอายุคนได้จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินแอสไพรินอย่างที่เราบอกใช่ไหมฮะว
7: ่
8: าก็มีทำให้เลือดเนี่ยมันจะหยุดช้าเวลามีแผลก็จะทำให้เลือดออกง่ายแล้วก็หยุดยากเพราะแอสไพรินทำให้เลือดเนี่ยมันเกิดการหยุดตัวหรือว่าการจับตัวเนี่ยช้าลงและขณะเดียวกันถ้ากินในปริมาณสูงนะฮะก็คือกินมากกว่าเบบี้แอสไพรินเนี่ยก็มีหลักฐานเหมือนกันว่าอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ ็นมะเร็งมากขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ทำไมถึงถึงคนถึงยังนิยมกินอยู่อาจจะเพราะว่าแอสไพรินเป็นยาสามัญประจำบ้านไปแล้วสามารถซื้อที่ไหนก็ได้ไม่โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์นะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยการจะไปซื้อยาร้านขายยาต้องมีใบสั่งแพทย์แต่เบบี้แอสไพรินเนี่ยนะครับหรือแอสไพรินก็ถือเป็นยาที่เรียกว่าประชาชนสามารถซื้อและใช้ได้เมืองไทยเราสามารถซื้อยาได้หลายอย่างโดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์อะไรเงี้ยนะครับเอาละครับเรามาดูข้อมูลนะครับก็จริงๆแล้วแอสไพรินเนี่ยก็ถูกใช้นะฮะในทางการแพทย์มาเป็นเวลาหลายสิบปีละนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะแพทย์ในทางต่างประเทศทางยุโรปกับอเมริกาก็แนะนำให้มีการใช้กินแอสไพรินเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันโรคหัวใจนะครับแล้วก็ในปี2022เนี่ยนะครับก็มีการใช้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของอัมพาตครึ่งซีกนะครับแล้วก็ถูกใช้ทั้งอัมพาตครึ่งซีกกับหัวใจวายโดยแล้วก็ผู้ป่วยที่มีการใส่สเตนเนี่ยหลายท่านคงอาจจะพอรู้จักละสเตนนี่มันจะเหมือนกับเป็นเครื่องที่มันไปช่วยถ่างเส้นเลือดไม่ให้มันตีบลงนะฮะนั้นก็ใช้สลับในพวกที่มีปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบก็จะใส่เครื่องเล็กๆมันไปถ่างออกนะครับงั้นพอถ่างออกปั๊บการที่มันมีอุปกรณ์ที่มันอยู่ในหลอดเลือดแดงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการอุดตันเขาก็จะให้กินแอสไพรินเพื่อป้องกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์ใช้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมีงานวิจัยนะฮะเร็วๆนี้ว่าผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ1ใน10

0: ยังมีความเชื่อก็ยังกินอยู่นะหนึ่งในสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยยังกินอยู่นะครับความเชื่อผิดเกี่ยวกับแอสไพรินเนี่ยนะครับ7ข้อมีอะไรบ้างอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ทางการแพทย์ก็ได้ยกขึ้นมา7ข้อ7ประเด็นนะครับเรามาดูนะครับว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้างข้อที่1นะครับประชาชนนะครับโดยเฉพาะในฝั่งทางยุโรปเนี่ยนะหลังจากที่แพทย์เองเนี่ยได้เคยใช้แอสไพรินเพื่อป้องกันเนี่ยนะฮะก็มีความเชื่อว่าการกินแอสไพรินเป็นประจำทุกวันจะทำให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาวขึ้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะอันที่หนึ่งละงั้นเราก็ผมเองก็ยังเคยเชื่อนะแต่ไม่ได้กินนะฮะตอนนี้ก็คิดจริงๆถ้ามันป้องกันเส้นเลือดสมองตีบได้เราความจริงเรากินเบบี้แอสไพรินก็น่าจะดีนะเพราะว่าคนที่เป็นสโตรกพออายุมากขึ้นก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสเป็นเยอะถ้ากินเบบี้แอสไพรินซึ่งเป็นแบสแอสไพรินน้อยๆก็น่าจะดีคือจะได้ไม่ต้องเป็นอัมพาตครึ่งซี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับของประชาชนทั่วไปนั้นข้อนี้ทางการวารสารทางการแพทย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะฮะไม่จริงยังไม่มีหลักฐานในการแพทย์ว่าการกินจะป้องกันได้งั้นคนที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจสติอัมพาตครึ่งซีกเนี่ยหรือโรคหัวใจเนี่ยนะครับก็การกินอาจจะไม่ได้ป้องกันไม่ช่วยป้องกันโรคอัมพาตครึ่งซีกหรือเส้นเลือดหัวใจนะครับแล้วก็ในปี2018เนี่ยนะครับก็มีการศึกษานะครับศึกษาเกี่ยวกับว่าแอสไพรินนี่มันช่วยไหมก็ปรากฏว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหาโรคเหล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะครับงั้นความเชื่ออันที่หนึ่งกินแล้วอายุจะยืนยาวจะไม่เป็นโรคไม่เป็นได้อันนี้ไม่จริงนะครับข้อที่หนึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับความเชื่อข้อที่2ก็คือการกินแอสไพรินจะป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ทางการแพทย์ก็อาจจะจริงสำหรับบางคนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คงไม่จริงแต่มีความเสี่ยงนะครับว่าการกินแอสไพรินสูงและกินประจำทุกวันก็อาจจะเสี่ยงต่อการมีเลือดออกนะฮะเพราะว่ามันทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวช้าจับตัวช้าแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งนะครับก็บอกว่าจริงๆการป้องกันโรคหัวใจและก็มะเร็งเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยคือการควบคุมน้ำหนักร่างกายอย่าให้อ้วนนะครับ
1: ครับ
0: สองควบคุมเรื่องของหัวใจนะครับหัวใจความดันโลหิตเนี่ยนะครับต้องควบคุมอย่าให้ความดันโลหิตสูงสามต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งอันนี้เนี่ยจะป้องกันในเรื่องของโรคหัวใจได้ดีกว่าการกินแอสไพรินนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นข้อที่2ละนะครับต่อไปข้อที่3ถ้ากินแอสไพรินที่มันปริมาณต่ำๆก็คือเบบี้แอสไพริน80มิลลิกรัมเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะมันไม่มีอันตรายหรอกไม่น่าจะทำให้เลือดแข็งตัวให้เลือดออกง่ายนะครับในปี2018ก็มีการศึกษาว่าไม่ถึงแม้จะกินในปริมาณต่ำก็พบว่ามันมีความเสี่ยงในการมีเลือดออกนะฮะเพิ่มขึ้น 38%
1: ครับ
0: คือกินกับไม่กินนะเราจะว่าถ้ากินติดต่อกันเป็นเวลานานถึง5ปีเนี่ยจะมีโอกาสมีความเสี่ยงในการมีเลือดออกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 38% นะครับงั้นถึงแม้เราจะกินเบบี้แอสไพรินกินแอสไพรินปริมาณต่ำๆก็มีความเสี่ยงได้ถ้ากินเป็นเวลานานนะครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับความเชื่อที่4นะครับการที่เลือดเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะมันอาจจะบางเรียกว่าแข็งตัวช้านะครับก็น่าจะเป็นผลดีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่อุดตันไม่อะไรเงี้ยนะครับมีความเชื่อว่าถ้ากินแอสไพรินในปริมาณมากในปริมาณสูงเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์อ่ะแกกินเยอะนะกิ

0: แอสไพรินแบบเหมือนกับกินแอสไพรินผู้ใหญ่เนี่ย1เม็ดเลยงั้นกินมากน่าจะดีกว่ากินน้อยเพราะว่าในเมื่อมันมีผลดีต่อร่างกายก็เลยต้องกินเยอะเข้าไว้อันนี้ก็ไม่จริงนะครับเพราะว่าก็มีความก็มีการพบว่าถึงแม้กินปริมาณน้อยคือเบบี้แอสไพรินเนี่ยนะครับก็มีผลนะครับมีผลในการที่เรียกว่าป้องกันไม่ป้องกันมีผลสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดสมองตีบนะครับนั้นกินน้อยๆเนี่ยก็ได้ผลเท่ากับการกินเยอะๆงั้นไม่จำเป็นต้องกินเยอะเพราะกินเยอะนี่อันตรายกว่านะครับเอาละครับความเชื่อเรื่องที่5นะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะฉันก็กินมานานแล้วนี่จะมากินมาปี2ปี3ปีก็ไม่เห็นมีปัญหาเรื่องเลือดออกเลยก็น่าจะกินต่อได้น่าจะปลอดภัยสลับชั้นละสำหรับบางคนละอันนี้ก็ไม่จริงนะฮะเพราะว่าก็พบว่าถ้าเรากินในปริมาณที่ถึงแม้จะกินปริมาณน้อยและกินเป็นเวลานานมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่6นะครับกินแอสไพรินป้องกันมะเร็งได้อันนี้ก็ยังมีความเชื่อในกลุ่มคนจำนวนมากอยู่นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ทางการแพทย์ก็บอกว่าอันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเลยนะว่าการกินแอสไพรินเนี่ยในปริมาณน้อยๆหรือกินเบบี้แอสไพรินเนี่ยจะช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้นะครับเอาละครับก็ความเชื่ออันที่7ก็บอกว่าเออจริงๆในเมื่อคนอื่นกินได้ฉันก็กินได้นะเขากินเยอะฉันก็กินเยอะอะไรทำนองนี้นะครับก
1: ็
0: อันนี้ก็ในวารสารทางการแพทย์ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นก็มีพบบางคนก็มีความเชื่ออย่างนี้ก็ในเมื่อหลายคนกินมาแล้วนี่หลายคนก็กินแอสไพรินในปริมาณเยอะงั้นจริงๆแล้วฉันก็ต้องกินได้ก็น่าจะไม่น่าจะมีอันตรายนะครับอันนี้ก็ยังเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอยู่7ข้อ7ประเด็นที่คนก็ยังเชื่อว่ากินแอสไพรินแล้วจะช่วยนะครับช่วยป้องกันเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่นะครับเพราะว่าแอสไพรินทำให้เลือดเนี่ยมันเรียกว่าไม่ค่อยแข็งตัวไม่ค่อยจับตัวก็น่าจะไม่เกิดการอุดตันของเส้นเลือดอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: งั้นทางวารสารทางการแพทย์เองก็เลยก็มีการเตือนแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนนะครับว่าการกินแอสไพรินปริมาณน้อยๆกินเบบี้แอสไพรินวันละ1เม็ดเนี่ยนะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองตีบอะไรทำนองนี้เนี่ยก็ไม่จริงสิ่งที่ดีนี่ก็คือการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักนะครับแล้วก็การควบคุมเรื่องของความดันอันนี้เนี่ยจะช่วยได้มากกว่านะครับอันนี้ก็เลยนำความรู้มาให้ท่านผู้ฟังนะครับว่าในกรณีที่ท่านเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยหลายท่านโทรมาว่าเอ๊ะคุณหมอให้กินแอสไพรินขนาดเม็ดเล็กเนี่ยเพราะว่าเคยมีปัญหาเส้นเลือดสมองตีบนะครับเคยเป็นอัมพาตอันนี้จำเป็นต้องกินนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันเพราะเรามีประวัติมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่สำหรับท่านที่ไม่มีประวัติไม่เคยมีอาการไม่เคยเป็นโรคต่างๆเนี่ยนะครับหลายท่านก็อาจจะมีการบอกต่อนะจากท่านบางท่านหรือผู้ที่อาจจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แล้วก็กินไอ้เบบี้แอสไพรินเนี่ยเราก็รู้สึกเอองั้นเราก็กินด้วยสิในเมื่อมันป้องกันผู้ที่เป็นแล้วฉันก็กินป้องกันไว้ก่อนไม่ต้องรอเป็นถ
1: ึ
0: งจะมากินก็มีนะครับอันนี้ก็บอกต่อกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นสิ่งที่จะป้องกันได้ดีทางการแพทย์ก็แนะนำเลยคือเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการควบคุมอาหารการควบคุมความดันอันนี้สำคัญกว่านะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องความดันนะครับเล็กๆมายังเรียกว่าเป็นไม่มากเช่นอาจจะ150 150กว่าก็รู้สึกว่าไม่กินเหลือ140กว่าก็ได้นี่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ยอมกินยาลดความดันเพราะรู้สึกว่าความดันตัวเองก็150กว่าก็สูงนิดหน่อยนะมันอาจจะนิดหน่อยเดี๋ยวก็ไม่น่ามีอันตรายก็ไม่อยากกินยาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้อันตรายกว่านะฮะก็ได้นำเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ รับรู้ในคืนนี้เผื่อว่าถ้าเราไม่มีอาการเราก็มีคนแนะนำก็ไม่จำเป็นต้องกินนะครับเอพีแอสไซลินก็ให้ออกกำลังกายดีที่สุดนะครับ
1: ครับผมก็ดูความจำเป็นเนาะ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีคำถามอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาหยูกยาต่างๆนะกับทางคุณหมอประพจน์เพตรากาศวันจันทร์อังคารพุธนะใช้ห้องส่งเบอร์02276-3888นะวันจันทร์อังคารพูดใช้เบอร์นี้นะฮะเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เลยนะครับ02-276-3888เดี๋ยวหลังเบรกคุณผู้ฟังครับโทรเข้ามาได้เลยนะช่วงนี้ขออนุญาตเปิดสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วอ่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่บอกไปโทรเข้ามาได้เลยนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะจ้ะหน้าตาปิ๊งเชียว
3: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
4: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
3: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
4: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
3: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
5: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะเอาเดี๋ยวแจ้งตัวใหม่หน่อยแล้วกันนะตัวใหม่ที่ออกมาเป็นอภัยโบนแคร์ครับอภัยโบนแคร์เนี่ยเป็นสมุนไพรเพชรสังฆาตเพื่อดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อนะใครมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อลองปรึกษาทางอภัยภูเบศดูนะครับใช้อภัยโบนแคร์สมุนไพรเพชรสังฆาตมียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องของเบาหวานน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่ไม่ชอบเนี่ยก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับเป็นสูตรที่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลนะครับใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลเป็นยาแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ครีมกันแดดตัวล่าสุดเลยนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิวในทุกมิตินวัตกรรมการปกป้องผิวด้วยไฮบริดซันสกรีนเทคโนโลยีนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนะบอกเป็นครีมกันแดดอภัยภูเบศก็ได้ตัวใหม่นะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนะฮะอ่ะเชิญครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอประพจน์เพทรากาศนะครับเบอร์เดิมครับ02-276-3888ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณบรมสวัสดีค่ะคุณหมอ
6: เชิญเลยครับ
8: ฮัลโหลเชิญเลยครับ
7: คุณหมอคะคือว่าคุณหมอที่049ที่เคยเล่าคุณหมอฟังอะที่ว่าท้องผูกกันเขาปรับยานะคะ
8: ครับ
7: คุณหมอปรับยาไขมันมาให้ปรับยาก็เหมือนเดิมค่ะคุณหมอ
8: ครับ
7: ก็ผูกท้องผูกเหมือนเดิมอะค่ะคุณหมอทีนี้มันยิ่งผูกมันยิ่งผูกหนักเลยอะคุณหมอทุกวันเลยทุกวันเลยแล้วทีนี้ต้องทานยาระบายอ่ะหมอแล้วทานยาระบายของที่โสนน่ะเขามี2อย่างนะคะคุณหมอให้มาอย่างเป็นเม็ดเหลืองๆเล็กๆอ่ะเขาให้ทานกลางคืนน่ะ2เม็ดเวลาท้องผูกแต่ทีนี้มันผูกตลอดอ่ะทุกวันนะคุณหมอมันปวดถ่ายแล้วมันแบบมันจะผูกเลยมันเหมือนกับลำไส้มันไม่บีบตัวหรือไงหนูก็ไม่ทราบอ่ะแบบมันเคลื่อนที่ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้ว
8: ค
7: ุณหมอบอกคุณหมอบอกว่าเวลาท้องผูกให้ทาน2เม็ดแต่ตอนหลังให้มะขามแขกแต่หนูไม่ทานมะขามแขกแล้วค่ะมาทานยาที่ว่าเม็ดเล็กสีเหลือง2เม็ดคุณหมอทานเข้าไปแล้วมันถ่ายนะคะมันถ่ายได้แต่ว่าเวลาก่อนถ่ายเนี่ยมันเป็นปวดท้องหน้าดูเลยอ่ะปวดท้องแต่
8: ยาเม็ดเหลืองๆอันนี้คุณหมอให้เพื่ออะไรนะครับ
7: ยาระบายค่ะ
8: ตกลงยาระบายมีกี่ชนิดนะที่คุณหมอให
7: ้สองค่ะคือยาเม็ดสีคือยาเม็ดสีเหลืองเม็ดเล็กนิดเดียวอ่ะสองเม็ดกลางคืนก่อนนอนแต่ไม่ได้ให้ทานทุกคืนนะคะเขาบอกเวลาท้องผูกแล้วทีนี้ค่ะตอนหลังอ่ะคุณหมอให้ยามาขามแขกมาบอกให้กินทุกคืนคืนละเม็ดคุณหมอ
8: เป็นยาสองชนิดเป็นยาสองชนิดเลย
7: ครับใช่ค่ะตอนนี้ตอนหลังก็บอกว่าเขาให้กินยาไม่ได้ให้กินยาเม็ดสีเหลืองพวกเม็ดสีเหลืองมันแรงกับมะขามแขกเขาเลยให้กินมะขามแขกคืนละเม็ดแต่หนูก็ไม่ทานค่ะเพราะมะขามแขกหนูทานสามเม็ดแต่มันยังไม่ค่อยถ่ายเลยอ่ะ
8: กินมะขามแขกแล้วไม่ดีขึ้นนะครับ
7: ใช่ค่ะกินมะขามแล้วมะขามแขกนี่โดยมากเขาจะไม่ให้กินกันนะเขาบอกว่าลำไส้จะไม่บีบตัว
8: โดยมะขามแขกโดยสรรพคุณมันก็คือให้ลำไส้บีบตัวอยู่นะครับแต่ว่ากินแล้วไม่ได้ผลแล้วได้ปรึกษาคุณหมอไหมครับว่าอาการท้องผูกนี่เกิดจากอะไร
7: ปรึกษาค่ะปรึกษาคุณหมอแล้วแก้คุณหมอก็ให้ตรวจเอาทรงตรวจอุจจาระไงครับประมาณเดือนได้แล้ว
8: ตรวจอุจจาระแล้ว
7: ใช่ค่ะผลออกมาก็คือว่าคุณหมอดูในใบที่เขาส่งมาที่ไปตรวจนะคะปกติค่ะคุณหมอบอกปกติ
8: ดีนะครับงั้นก็แสดงว่าคือเวลาตรวจอุจจาระนี่ก็คือจะดูเรื่องของว่ามีเลือดออกในอุจจาระหรือเปล่าถ้ามีเลือดออกบางทีคุณหมอก็จะกังวลว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้หมายถึงเป็นการคัดกรองเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดนะครับคุณหมอเคยนัดส่องตรวจอะไรส่องกล้องเข้าไปดูไหมครับ
7: คุณหมอคนเก่าอ่ะที่ออกไปแล้วนะคะเขานัดเคยนัดสองกล้องเคยนัดให้ไปสองกล้องครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ท้องผูกมากอะค่ะ
8: คร
7: ับ มันไม่ได้ผูกมากแล้วก็ไม่ได้มีเลือดไม่ได้มีอะไรแล้วมันก็ถ่ายได้อะไรได้หนูก็ไม่ได้ไปสองกล้องอะค่ะ
8: ก็คือยังไม่ได้ส่องนะคร
7: ับ ใช่ค่ะแต่นี่คุณหมอคุณเนี่ย
8: แล้วคนใหม่นี่ว่าไงครับ
7: คนใหม่นี่ก็นัดให้เอาอุจจาระไปตรวจแล้วก็ตรวจแล้วก็ปกติค่ะหมอบอกว่าดีอุจจาระก็ลงมาปกติใช่ค่ะ
8: ครับก็ยังก็คุณหมอก็เลยไม่ได้ส่องก็ให้ทานยาใช่ไหมครับ
7: ให้ทานยาระบายเนี่ยค่ะ
8: ครับ
7: ทานยาระบายคุณหมอแต่มันทรมานนะแบบเพราะมันปวดถ่ายแล้วเหมือนกับมันถ่ายแข็งแล้วแบบมันไม่ขึ้นแบบมันไม่ปวดเบ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันปวดแล้วมันก็มาอุดอยู่แบบเนี้ย
8: คร
7: ับ แล้วอันนี้ยาระบายนี่ทานได้ทุกคืนป่ะคะเขาบอกทานยาระบายทุกคืนแล้วลำไส้มันอีกหน่อยมันจะไม่ทำงานเลยค่ะ
8: อันนี้หมายถึงว่าการที่เราต้องกินทุกคืนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการถ่ายทุกวันอย่างนั้นหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ค่ะคือว่าเราจะทานทุกคืนนี่คือว่าแบบว่าจะให้แบบเวลาปวดถ่ายแล้วจะให้มันแบบถ่ายได้อะค่ะเพราะว่าเวลามันปวดถ่าย
8: นี่ก็หมายถึงว่าปกติเนี่ยการถ่ายเนี่ยไม่ได้ไม่จำเป็นว่าต้องถ่ายทุกวันนะฮะบางคนอาจจะพอสองสามวันไม่ถ่ายเนี่ยก็ถึงจะกินยาระบาย
7: นะฮะไม่ได้กังวลตรงนี้หนูไม่ได้กังวลตรงที่จะต้องให้ถ่ายทุกวันนะคะคุณหมอหนูกังวลตรงหนูลำบากตอนเนี้ยตอนที่ว่าเขาปวดถ่ายเองไงปวดถ่ายเองทุกวันแต่มันถ่ายไม่ออกแล้วมันก็มาจุกอยู่อย่างเงี้ยคุณหม
8: อแล้วตอนถ่ายออกนี่อุจจาระเป็นยังไงครับ
7: จะเป็นแบบเป็นถ่ายออกนี่อุจจาระถ้าทานยาเข้าไปอะนะคะมันก็อุจจาระมันก็ไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลย
8: ก็เป็นปกติใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะแต่นี่มันเหลวหรือมันก็เป็นปกติ
8: แล้วถ้าเกิดไม่ทานยาเนี่ยเป็นยังไงครับ
7: ถ้าไม่ทานยาคือว่ามันแข็งแล้วแบบมันจะเป็นเม็ดออกมาค่ะเป็นแบบลูกกระสุนอะ
8: ครับตอนจริงเนี่ยถ้าไม่อยากทานยาทุกวันเนี่ยเราอาจจะข้ามได้นะฮะคือไม่จำเป็นต้องทานทุกวันนะครับเพื่อที่อย่างน้อยอาจจะสักสองวัน 3วันเนี่ยแล้วอาจจะทานครั้งหนึ่งถ้าเกิดไม่ถ่ายไปใน2วันหรือ3วันแล้วก็อาจจะไม่ต้องทานยาทุกคืนหรือทุกวันก็ได้นะฮะอาจจะลองดูส่วนสาเหตุที่ว่าเป็นท้องผูกประจำเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องถามทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อีกทีหนึ่งนะเพื่อจะต้องตรวจดูเช่นถึงแม้จะตรวจอุจจาระแล้วไม่มีเลือดเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหามากก็อาจจะลองส่องนะฮะส่องทางด้านทวารหนักดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสบายใจขึ้นก็คือตรวจเลยถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีปัญหาไม่มีก้อนไม่มีอะไรเนี่ยนะครับก็ให้รับรู้ไว้ว่าอาการท้องผูกเนี่ยน่าจะมีปัญหาอาจจะเป็นจากการบีบตัวของลำไส้นะฮะว่ามันผิดปกติมันอาจจะบีบตัวน้อยไม่ค่อยมีแรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้อาจจะลองปรึกษาคุณหมอดูนะที่เขาตรวจอุจจาระไปแล้วว่าเอ๊ะถึงแม้จะตรวจอุจจาระไม่พบอะไรแต่เราก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอยู่นะครับก็อาจจะถามคุณหมอดูว่าเอ๊ะควรจะส่องกล้องตรวจไหมถ้าส่องกล้องตรวจก็จะได้ดูว่ามีอะไรดึงมีอะไรผิดปกติที่ไปอุดตันหรือไม่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าอาจจะเกี่ยวกับเส้นประสาทที่มันไปเกี่ยวกับเส้นประสาทอัตโนมัติเนี่ยการบีบตัวเนี่ยต้องผิดปกติในถ้าผิดปกติจริงๆมีความจำเป็นก็อาจจะต้องทานยาช่วยนะฮะอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องกินยาช่วยแหละเพราะไม่งั้นถ้าไม่ถ่ายมันก็จะรู้สึกอึดอัดทรมานนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าที่เคยบอกว่าเอ๊ะเป็นนวดท้องเนี่ยชุดทำแล้วช่วยได้หรือไม่นะถ้าช่วยได้เนี่ยการนวดท้องก็จะเป็นการกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้อย่างหนึ่งนะฮะนวดไทยนะครับก็จะช่วยให้การถ่ายเนี่ยดีขึ้นได้นะถ้าไม่เคยลองก็ลองดูนะอาจจะช่วยให้การทานยาเนี่ยลดน้อยลงได้นะครับ
7: คุณหมอคะอย่างยืนหนูเคยคุณหมอที่ศูนย์นะคุณหมอคนที่วิหมดที่แบบละเขาเกษียณแล้วนะคะเขาเคยตรวจในทวารหนักเขาใช้แบบมือล้วงตรวจคุณหมอเจอแบบเขาบอกว่าฤทธิ์ฉีดวงในทวารหนักนะ
8: ครับ
7: และจะเกี่ยวกับท้องผูกไหมคะถ้าเป็นในทวารหนัก
8: ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะฮะฤทธิ์สีดวงทวารมันก็ไม่ค่อยมีผลทำให้ไปอุดตันไอ้สิ่งที่เรากลัวคืออาจจะเป็นก้อนหรือเป็นมะเร็งที่ลำไส้แล้วมันไปทำให้เกิดการอุดตันนะครับงั้นการส่องเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะครับลองช่วยอย่างน้อยถ้าเกิดส่องไปแล้วไม่เจออะไรก็แสดงว่าการท้องผูกเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรื่องการอุดตันก็อาจจะอย่างที่บอกเกิดจากการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ผิดปกตินะครับงั้นถ้าคุณหมอนัดครั้งหน้าก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับ
7: หนูไปไหนไม่ค่อยได้นะคุณหมอหนูเดินแป๊บเดียวหนูก็ไม่ไหวหนูต้องนอนเพราะหลังหนูคดมากเลยและเข่าก็เจ็บหมดเลย
8: ถ้างั้นก็อาจจะอย่างที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องถ้ามีหลังคดอะไรพวกนี้แล้วมันก็น่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องการบีบตัวของลำไส้นะว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไปรบกวนมันนะครับ
7: เกี่ยวกันด้วยเหรอคะคุณหมอหลังคดนี่เกี่ยวกับลำไส้ด้วยเหรอคะ
8: ก็ตะกี้เล่าว่าหลังคดแล้วมีอาการปวดหลังใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะใช่ปวดหลัง
8: คนนี้เนี่ยอาการปวดเพราะหลังเนี่ยมันจะเกี่ยวกับระบบประสาทในไขสันหลังนะครับแต่ว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติมันก็จะอยู่ขนานนะฮะอยู่คู่ขนานกับไอ้ตัวไขสันหลังนะครับงั้นการที่โครงสร้างร่างกายผิดปกติน่าจะนะฮะน่าจะมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติทำให้การบีบตัวลำไส้เนี่ยมันอาจจะแปรปรวนหรือมันผิดปกติทำให้มีปัญหาเรื่องท้องผูกได้นะครับอันนี้คงจะต้องถามคุณหมอที่รักษาทางด้านอายุรกรรมเนี่ยลองปรึกษาถ้าข้างหน้านะลองปรึกษาดูนะครับ
7: อย่างนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลสิคะคุณหมอ
8: ก็คุณหมอนัดอีกเมื่อไหร่นะครับ
7: นี่หนูรักษาที่ศูนย์49เนี่ยค่ะ
8: นะ
7: อีก2เดือน
8: ครับถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องปรึกษาผู้ที่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับเพราะว่าถ้าหมอที่ศูนย์เนี่ยบางทีอาจจะเป็นหมอประจำครอบครัวที่เขาจะดูภาพรวมๆนะฮะ แต่ถ้าเกิดมีปัญหาก็อาจจะต้องปรึกษาหมอที่ชำนาญทางด้านนี้เพิ่มขึ้นถ้าอาการเราไม่ดีขึ้นนะครับ
7: อันนี้เป็นมานานแล้วค่ะคุณหมอตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันไม่ผูกขนาดนี้ค่ะคุณหมอคราวนี้มันผูกแบบผูกมากเลยอ่ะ
8: มันก็เป็นมากขึ้นอันนี้ก็ลองปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เพิ่มเติมถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับ
7: คุณหมอคะแล้วผลไม้หนูทานนะแก้วมังกรแก้วมังกรคุณหมอนี่มียาสมุนไพรอะไรหรือเปล่าคะที่ว่าจะทำที่ว่าไม่อันตรายกินได้แบบว่าให้ระบายได้อ่ะ
8: ไม่งั้นพรุ่งนี้อาจจะลองมาถามคุณหมอต้อมดูนะเพราะว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้อภัยภูเบศจะมีพวกฝักคูณแค่ว่าน้ำฝักคูณนะครับอาจจะช่วยระบายได้นะครับลองทานดูนะครับพรุ่งนี้ถามหมอต้อมทีก็ได้เกี่ยวกับสมุนไพรนะครับ
7: คุณหมอต้อมเข้าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
7: อ๋อค่ะค่ะคุณหมอแล้วทานน้ำวันละลิตรครึ่งนี่พอไหมคะ
8: อะไรนะครับ
7: ทานน้ำอ่ะน้ำวันละลิตรครึ่งอะค่ะ
8: ปกติถ้าช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยอาจจะได้มากถึง2ลิตรได้ถ้าในช่วงอากาศร้อนแต่ถ้าเป็นปกติเนี่ยก็ประมาณลิตรครึ่งนี้ก็เพียงพออยู่นะครับ
7: ค่ะโอ้นี่ขนาดหนูทานน้ำลิตรครึ่งกว่าใครเห็นเขาบอกว่าทานน้ำเยอะๆเยอะๆแล้วจะถ่ายง่ายหนู
8: ช่วยได้แต่แสดงว่าไม่ใช่เกิดจากการขาดน้ำนะฮะอย่างที่บอกว่ามันน่าจะมีระบบอื่นที่ผิดปกตินะครับ
7: ค่ะคุณหมอขอบคุณมากนะคะ
6: ครับก็หนักพอสมควร
7: คุณบรมสวัสดี
6: ครับโชคดีนะครับโชคดีครับก็หนักพอสมควรครับโอเคครับปัญหาใหญ่พอสมควรเนาะเรื่องของถ่ายไม่ออกท้องผูกกินยามากก็ลำไส้ก็ติดยาขึ้นมาอีกแหมมันละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างนะครับเรื่องของการดื่มน้ำเรื่องของกินผักด้วยปรับพฤติกรรมหลายๆอย่างเนาะเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยครับมีท่านอื่นที่รออยู่ไหมรีบโทรเลยนะครับตอนนี้สายว่างนะครับตอนนี้สายว่างครับ02-276-3888นะครับใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านจันทร์อังคารพุธคุณหมอครับมาแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาผู้ฟังก่อนเชิญครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับจากไหนครับ
9: สวัสดี
6: สายหลุดซะแล้วโทรใหม่นะจ๊ะสายหลุดซะแล้วจ้าพยายามนิดนึงเนาะโทรใหม่นะจ๊ะนิดนึงยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะจากกรมค่ะ
6: เชิญครับถามได้เลยครับ
9: หมอประโพสว่าถ้าดิฉันเคี้ยวอะไรไม่ละเอียดเนี่ยทำให้ท้องผูกใช่ไหมคะ
6: มีส่วนไหม
8: ค่อนข้างอาจจะในทางการแพทย์ก็อาจจะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะฮะอันนี้ยังรับปัญหาเคี้ยวไม่ละเอียดนี่เกิดจากเรื่องฟันเรื่องอะไรไหมครับ
9: ค่ะดิฉันมีปัญหาเรื่องฟันค่ะ
8: ครับก็จริงๆถ้าเรามีปัญหาเรื่องฟันแต่เราอาจจะกินอาหารที่ย่อยง่ายขึ้นหั่นชิ้นเล็กลงอย่างเงี้ยนะก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะทำให้เกิดท้องผูกนะฮะเพราะว่าโดยตัวระบบทางเดินอาหารเราก็กระเพาะนี่ก็สามารถย่อยได้นะครับอันนี้ดูอุจจาระอีกอันหนึ่งก็คืออุจจาระออกมาเนี่ยมันยังมีชิ้นส่วนอาหารหรือไม่ครับหรือว่าเป็นเนื้ออุจจาระปกติ
9: ปกติค
8: ่
9: ะ
8: ถ้าปกติแสดงว่าโดยตัวกระเพาะตัวอะไรต่างๆก็สามารถที่จะย่อยได้นะครับแต่ตามมหาท้องผูกอย่างที่บอกว่าท้องผูกเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะเราอาจจะต้องค่อยๆหาอย่างเช่นอันที่หนึ่งดื่มน้ำน้อยเป็นไหมเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับอันที่สองอาจจะกินอาหารที่เส้นใยน้อยนะกินผักน้อยกินไขมันเยอะกินเนื้อสัตว์เยอะหรือกินนะพวกนี้ก็เป็นสาเหตุสาเหตุที่สองนะฮะสาเหตุที่สามอาจจะเกิดจาก ลำไส้เนี่ยมันผิดปกตินะครับการบีบตัวของลำไส้นะครับอาจจะผิดปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นเช่นเอ๊ะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีก้อนมีเนื้องอกมีก้อนเนื้อในทางเดินอาหารส่วนล่างก็ทำให้เกิดการอุดตันนะฮะเรียกว่าช่องทางเดินของกากอาหารมันน้อยลงแคบลงก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอาการท้องผูกได้หรือสุดท้ายนะฮะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวของลำไส้เนื่องจากระบบประสาทก็การบีบตัวลำไส้เนี่ยมันเป็นการบีบตัวของระบบประสาทอัตโนมัติไม่ใช่เราสั่งมันได้นะเราจะสั่งให้ลำไส้บีบตัวนี่มันไม่ได้นะฮะงั้นมันก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติงั้นบางคนที่ใช้ยาบางคนที่กินยาบางชนิดบางคนที่เครียดก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้เพราะระบบทั้งประสาทมันทำงานผิดปกตินะครับงั้นอันนี้ก็นั้นไม่น่าจะเกิดจากการเคี้ยวไม่ละเอียดละน่าจะมีสาเหตุอื่นนะครับ
9: ดิฉันมีปัญหาเรื่องฟันแล้วทีนี้กินผักมันแข็งมันเหนียวม
8: ัน
9: ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าดิฉันเป็นถือศีลอยู่ค่ะ
8: เป็นอะไรนะครับ
9: ถือศีลอยู
8: ่อ๋อถือศีลกินอาหารเจอยู่ใช่ไหมฮะกินมังสวิรัตฮัลโหล
9: ฮัลโหลมันเลือกไม่ได้ค่ะว่าให้ทานผักอะไรบ้างเพราะเขาให้อะไรมาก็ต้องกินอย่างนั้น
8: อ๋ออันนี้เราปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ
9: ค่ะ
8: เอาไปเข้ากลุ่มนะครับครับก็อันนี้ก็เส้นใยเยอะสมมุติว่าถ้าเรากินเส้นใยเยอะเนี่ยก็อาจจะมีส่วนทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะเพราะมันจะย่อยยากกว่าพวกที่เส้นใหญ่น้อยอันนี้ก็มีส่วนจริงหรือการกินพวกถั่วนะพวกถั่วหลายชนิดเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะมันจะมีแก๊สมีอะไรเยอะนะครับงั้นก็อาจจะมีวิธีหนึ่งสมมติว่าทานอะไรก็ถ้าปฏิบัติธรรมแต่เข้าใจว่าคงไม่ได้เป็นเดือนใช่ไหมครับถ้าเป็นไม่กี่วันก็ไม่เป็นไร
9: เดือนนี้มา6เดือนแล้วค
8: ่
9: ะ
8: อ๋อ6เดือนอยู่ที่วัดเลยเหรอครับ
9: ค่ะอาศัยที่วัดเป็นแม่ชีประจำแล้วค
8: ่
9: ะ
8: อ๋อแล้วเราสามารถทำอาหารเองได้ไหมครับหรือว่าต้องทานรวมหมดเลย
9: ไม่ได้ค
8: ่
9: ะ
8: อะไรนะครับ
9: หลวงพ่อเขารู้เขาจะว่า
8: อ๋อครับครับแต่ว่าถ้าโดยเหตุผลเพื่อสุขภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นได้นะเป็นข้อยกเว้นนะครับหรือไม่งั้นอาจจะต้องมีการหรือว่าไม่งั้นเราจะปรุงอาหารเฉพาะของเราเล็กๆน้อยๆเช่นผักแทนที่จะเป็นการผัดการอะไรเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีต้มตุ๋นนะฮะต่อหรือต้มให้มันเปื่อยให้มันนิ่มขึ้นก็จะช่วยอาการท้องผูกให้ดีขึ้นได้นะครับ
9: อ๋อค่ะขอบค
6: ุ
9: ณค่ะ
6: โอเคคร
8: ับ สวัสดีครับ
6: นี่ก็ปัญหาท้องผูกอีกเหมือนกันมีอีกไหมครับท่านผู้ฟังที่อยากจะถามโดยตรงกับทางคุณหมอประพจน์นะครับคุณหมอวันนี้ผมไปตัดชิ้นเนื้ออ๋อ เอาผู้ฟังก่อนโอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: อยากจะถามเรื่องก้อนเลยก้อนมันมีหลายอย่างมีสีขาวสีแดงสีแดงเข้มนี่กินสีแดงเข้มอยู่มันยังแพงที่สุดอ่ะอยากจะถามคุณหมอว่าแต่ละอย่างมันแตกต่างกันยังไงกินแล้วมีประโยชน์ไงแต่ยกก็ข้าวไรเบอร์รี่แล้วกินแล้วถ่ายดีมากอ่ะเพราะไม่ต้องไม่ท้องไม่ผูกอ่ะกินข้าวไรเบอร์รี่สีเข้มสุดนะคะกินแล้วท้องผูกแล้วก็กินเม็ดวิต้าเมื่อที่ตาเป็นแซ่บมาชงกันน้ำมากินแล้วถ่ายทุกวันเช้าตื่นขึ้นมาก็ปวดถ่ายแล้วค่ะคนที่ท้องผูกอ่ะกินข้าวกล้องค่ะใช้เบอร์รี่แต
8: ่อันนี้ก็แนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกใช่ไหมครับว่าถ้ามากินพวกข้าวกล้องการอะไรเนสวีต้าอะไรเนี่ยก็อาจจะช่วยให้การถ่ายดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
6: ยังอยู่ไหมฮะเนี่ยฮัลโหลเขาถามสรรพคุณด้วยครับคุณหมอครับ
8: จริงๆข้าวเนี่ย ซึ่งสีของข้าวเนี่ยมันก็มีหลายชนิดพันธุ์นะฮะอย่าง
11: สีแดงสีดำเลยนะครับกล้อง
8: สีแดงก็ที่ไลท์เบอร์รี่เนี่ยนะฮะก็ไลท์เบอร์รี่จะค่อนข้างดำหน่อยใช่ป่ะฮะออกจะสีค่อนข้างคล้ำคล้ำดำดำแต่ถ้าแดงนี่ก็จะเป็นหอมมะลิแดงนะครับแล้วก็ข้าวมันปูก็จะมีข้าวออกแดงแดงนะครับข้าวดำหรือข้าวเหนียวดำก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็เป็นสีดำอันนี้ปกติสีของข้าวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสารอาหารนะครับพวกนี้นะครับอย่างไลท์เบอร์รี่คือผมอาจจะมีความรู้เรื่องข้าวเนี่ยไม่เยอะว่าแต่ละชนิดมีอะไรบ้างแต่สีของข้าวเนี่ยก็จะเกิดจากสารอาหารที่สำคัญนะฮะอย่างไลท์เบอร์รี่นี่เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกสารสีแดงเนี่ยต้องไปดูนะว่ามันเป็นพวกอะไรวิตามินด้วยแล้วก็อะไรบ้างเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้อาจจะลองถามหมอต้อมอีกทีหนึ่งนะหมอต้อมอาจจะมีความรู้พวกนี้เยอะ
11: okay.
8: แต่ว่าสีข้าวเนี่ยมีผลเพราะมันเป็นสารอาหารที่มีผลต่อร่างกายด้วยถ้าดำๆนี่ก็เรามักจะนึกถึงพวกเหล็กใช่ไหมฮะนึกถึงพวกเหล็กเยอะอะไรทำนองนี้นะครับ
11: ครับก็ประมาณนั้นเนาะโอเคฮะผู้ฟังคงพอไปตามเพิ่มเอาแล้วกันเนาะเรื่องของข้อมูลเรื่องข้าวนะโอเคโอเคครับน่าจะไม่ทันแล้วสายนี้ถามด่วนเลยครับเวลาเหลือน้อยจะถามทันไหมเนี่ย
10: สายเมื่อกี้ที่หลุดไปจะอยากโทรหาด็อกเตอร์ต้มจะมีจะคนโทรหาขอของจะมาโทรไม่ได้ไม่ติดเลยค่ะไม่เป็นทานเลยโทรขอแฟนก็ของ
11: เดี๋ยวโทรหาอาจารย์อาได้เดี๋ยว
10: สุขภาพโทรไม่ได้เลย
11: ครับ
10: เดี๋ยวมากเลยจะเลิกแจกก็ทีก็ไม่รู
11: ้เดี๋ยวถามอาจารย์อาก็ได้ครับอาจารย์อาก็พอจะให้คำตอบได้นะค่อยถามอาจารย์อานะอาจารย์อามาบ่อยนะนะครับโอเคนะเข้าใจกันนะเข้าใจกันแบ่งกันไม่เป็นไรครับถ้าต้องไม่ว่างก็โทรหาอาจารย์อื่นได้นะครับโอเคครับผมคุณมาเดี๋ยววางสายผมโทรหานิดนึงได้ไหมครับ
8: ได้ครับ
11: โอเคครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอประพจน์มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันนะข่าว5 ทุ่มมารอแล้วนะครับมารอแล้วเป็นข่าวภาคบังคับนะข่าว5 ทุ่มก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับสำหรับคืนค่ำคืนนี้นะฮะปัญหามีให้แก้นะครับมันไม่แต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้แก้วันเดียวเสร็จนะใช้เวลาค่อยๆแก้กันไปนะครับบางทีก็แก้ยาก
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
16: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
17: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
16: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
18: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองงบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
13: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
19: นางพัทรวรรณ พัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
13: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
20: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว ทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ19จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสันทพรมมารายงาน
13: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทลุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
4: ภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
5: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
6: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราสามารถชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสุขสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในหัวข้อที่เราจะทำการปฏิบัติในวันนี้คือเรื่องของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยการที่เราจะกำจัดนิวรณ์คืออุปสรรคของความสงบโดยเราจะนำกันเทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สหัสทีโตปาโสหรือท่านพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไหโศกหมายท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในงานที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันบุรพาจารย์ที่จะจัดให้มีในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1เดี๋ยวเรามาฟังธรรมเทศนาของท่านในเรื่องของวิธีการฝึกใจให้เป็นสมาธิและการกำจัดอุปสรรคของความสงบคือนิวรณ์ทั้ง5ขอเชิญมาฟัง
1: นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับบนขาซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักกำหนดรู้รู้อะไรรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นลมกระทบจมูกของเราเวลามันออกมันเข้ามันกระทบตรงไหนให้เราตั้งสติรู้ไว้ตรงนั้นถ้าความคิดเรา

ุปาสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกเราย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้า

0: ให้เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำให้ใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ
1: ่อันนี้เรียกว่าพระสูตรซึ่งเรียกว่าอานาปานสติสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพูดทั้งหมดนั้นเราทำไม่ทันหรอกเราเอาเฉพาะตั้งสติไว้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเราสามารถทำได้อย่างนี้ก็ประเสริฐแล้วแต่ถ้าทำยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกลมเข้ายาวก็เห็นลมออกยาวก็เห็นมีสติรู้อยู่ตลอดนั่นก็ชื่อว่าไปถูกทางแล้วสามารถพัฒนาจิตที่ไม่สงบให้สงบได้เลยสามารถชำระจิตที่ฟุ้งซ่านให้เป็นจิตที่สงบได้เลยถ้าเราสามารถทำได้ตลอดครบถึง16ขั้นเนี่ยเราจะละเอียดมากในเรื่องความสงบและการรู้อริยสัจแก้งชัดหมดทั้งปวงจะรู้จริงเห็นจริงจะละเอียดอ่อนมากจิตใจของเราจะเห็นความสุขความสบายเหลือเกินนี่แหละเราเลือกเอาพระสูตรนี้มาสอนเราไม่ต้องทำหมดทั้ง16ขั้นหรอกทำเฉพาะ 2-3 ขั้นนี่เราก็รู้แล้วเราก็สามารถควบคุมใจเราได้แล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายเราก็สามารถทำใจให้สบายได้สามารถทำใจให้เป็นธรรมะได้สามารถทำใจให้สงบเป็นหนึ่งได้สามารถกำจัดนิวรณ์เครื่องกลางกั้นความสงบหรือความสุขของเราได้เพราะฉะนั้นให้ทำให้ทำตามนี้ให้สังเกตดูลมเข้าก็ให้สังเกตดูลมออกก็ให้สังเกตดูทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆวันที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เริ่มต้นพระองค์ก็ธรรมนาปานสตินั่นแหละจิตของพระองค์จึงสงบลงพระองค์นึกถึงสมัยยังอยู่ในวัยเด็กอายุได้7ขวบกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ที่โคนต้นว่าวันแรกนาขวัญของพระเจ้าสุทโธทนะสนมกำนันทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่เฝ้าขออนุญาตไปดูไปดูงานเห็นไม่มีใคร ก็เข้าสมาธิดูโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาพระอาทิตย์บ่ายคอยแล้วก็ตามแต่ว่าต้นว่ายังเงาตรงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปนี่อำนาจของจิตที่เป็นสมาธิใจสงบวันที่จะได้ตรัสรู้ก็เอาอานาปานสตินี่แหละทั้ง16ขั้นนี่แหละมาปฏิบัติมาทำจิตพระองค์ก็ถึงได้บรรลุวิชา3อุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จูตุปาตญาณรู้การอุบัติของสัตว์ทั้งหลายรู้การเกิดการจุติของสัตว์ทั้งหลายว่าจูตุปาตญาณมีญาณอย่างรู้ว่าสัตว์โลกตายแล้วไปอยู่ไหนไปอยู่สวรรค์ไปอยู่พรหมโลกไปอยู่ที่ไหนก็สามารถกำหนดรู้ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อาสวัคคายานปัญญาอันวิเศษอย่างรู้กิเลสในใจว่าชำระออกจากใจได้หมดหรือยังอาสวัคคายานเดี๋ยวกำหนดรู้กิเลสว่าหมดแล้วหรือยังก็สามารถรู้ได้ว่าหมดแล้วสิ้นแล้วใกล้จะอรุณขึ้นพออรุณให้แสงขึ้นมาพระองค์ก็ชำระกิจของพระองค์ให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีมานะตัณหาไม่มีอวิชชาปิดบังได้เลยพระองค์รู้แจ้งชัดหมดทั้งกิเลสในใจของพระองค์ทั้งกิเลสของสัตว์โลกนั่นแหละเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปฏิบัติองค์กระทำสำเร็จมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาท่านก็ทำจนได้บรรลุมรรคผลทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นจริงแจ้งว่าจักชัดเจนในใจสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะอาสวะคือฝุ่นละเอียดที่อยู่ในจิตของเราคือราคะโทสะโมหะสามารถชำระได้หมดสิ้นถ้าเราทำได้เราก็เชื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกคนที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ว่าบุตรของเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าถ้าคุณธรรมอื่นก็เรียกว่าทายาทธรรมทายาทคือมีหวังที่จะได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงต่อไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยตั้งใจให้เข้มข้น
2: การทำงานหรือการปฏิบัติก็ตามมันมีอุปสรรคทั้งนั้นเนี่ยความเหนื่อยความเมื่อยความหิวความกระหายความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นสิ่งขัดขวาง สิ่งขัดขวางไม่ให้เราบรรลุไม่ให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการไม่ประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นๆมันมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแม้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันก็มีอุปสรรคเราต้องรู้อุปสรรครู้ว่ามีอะไรบ้างในอุปสรรคของการปฏิบัติที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนี่มันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปสรรคของการปฏิบัติหรือทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยมันมีอยู่5 อย่างนี่สำคัญมากมันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติข้อที่1กามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจรับรู้อารมณ์มันเกิดความอยากกามฉันทะเนี่ยคือความอยากในกามคำว่ากามในที่นี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียอย่างเดียวหมายถึงทั้งวัตถุกามและกิเลสกามวัตถุกามไรนาสาโทวัวควายช้างม้าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่ต่างๆอันนี้เรียกว่ากามฉันทะหรือเรียกว่ากามเรียกว่าวัตถุกามวัตถุทำให้เกิดความใคร่ความอยากวัตถุที่ทำให้เกิดความต้องการความยินดีเราระลึกถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่ตลอดอย่างนี้จิตเราไม่สงบเราต้องทิ้งออกจากใจเราไปให้ได้เราจะเอาเข้ามาไว้ในใจให้มันถอยห่างออกจากใจของเราเรียกว่าวัตถุกามันนี่อยากเอามาเข้ามาวุ่นวายอยู่ในหัวใจเลยเราฝากของไว้โอ้ยหายซะน้ออะไรเงี้ยนี่ก็แก้วแหวนเงินทองเพชรนิลกินดาเครื่องประดับตกแต่งของเก่าเราก็กลัวมันจะหายมันจะมีคนมาลักมาขโมยเอาไปจะอยู่ดีหรือเปล่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ใจของเราก็จะไม่สงบเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติชนิดหนึ่งนี่แหละกิเลสกามล่ะเป็นยังไงกิเลสกามนี่คือราคะโทสะโมหะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเรื่องความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในใจของเรานี่เรียกว่ากิเลสที่ชื่อว่ากิเลสเพราะมันเป็นของทำให้ขุ่นมัวมันขุ่นมัวอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเรียกว่ากิเลสกามเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติคิดถึงคนรักคู่รักหรือแฟนนั่นนี่ไปจิตใจมันก็ออกห่างจากความสงบไม่อยู่ในความสงบฟุ้งซ่านรำคาญอยู่ตลอดเวลาไม่เอาดีไม่ได้ว่างั้นเถอะอันนี้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอุปสรรคของความสงบทางใจเราต้องแก้ไขโดยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นของที่ต้องแตกสลายไปแต่เป็นของที่จะต้องทำใจให้ขุ่นมัวนี่เราต้องแก้ไขออกไปจากใจของเราให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งใดก็ตามความรักก็เป็นของไม่เที่ยงความโกรธก็เป็นของไม่เที่ยงความโลภก็เป็นของไม่เที่ยงท่านจึงเรียกมันว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจทำให้ใจไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ใจเราขุ่นมัวใจเราเศร้าหมองอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพยาบาทคือปองร้ายมุ่งร้ายต่อคนอื่นหรือความโกรธพยาบาทเนี่ยความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองในเรื่องต่างๆ น้ำก็ไม่ดีข้าวก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมองไปดูทางไหนไม่ดีสักอย่างเลยอันนี้เรียกว่าผู้ที่มีความไม่พอใจหรือความโกรธอยู่ภายในอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเราต้องแก้ไขให้หมดไปคือให้คิดว่ามองให้ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีในแง่ดีมองในแง่ดีอย่ามองในแง่ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างล่ะต้นไม้ภูเขากุฏิบ้านเรือนแม้แต่ตัวตนของคนอื่นและตัวตนของเราบางทีก็ไม่โกรธให้คนอื่นนะโกรธให้ตัวเองให้มองในแง่ดีให้มองในแง่ดีทางดีสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขความสงบเราต้องเอาออกจากใจของเราให้ได้อันนี้เป็นอันที่สองเรื่องของพยาบาทมุ่งร้ายก็มาจากความโกรธนั่นแหละเราไม่ถูกใจสักอย่างพูดอยู่ก็ไม่ถูกใจนั่งอยู่เฉยก็ไม่ถูกใจนอนอยู่ก็ไม่ถูกใจถ้าใจเราเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้ต้องอยู่ที่ลมหายใจต้องเข้ามาที่ลมหายใจทั้งอันที่หนึ่งและที่สองต้องเข้าหาลมหายใจให้ได้อันที่สามคือทินามิทะทินามิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันสามารถทำให้เราหลับได้นะนั่งสมาธิอยู่ก็หลับไปเลยไม่รู้หลวงพ่อเทศอะไรได้ยินแต่ว่าพุทโธพุทโธบางทีก็ไม่ได้ยินเลยหายไปลมหายใจมันก็หายไปกับลมไปเลยนี่หายไปเลยมันเป็นงั้นทินามิทะแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาหรือมรรคผลนิพพานเห็นไหมท่านพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญอยู่ที่บ้านกัลวาลมุตตคามเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังบอกวิธีแก้ง่วงไว้8 วิธีมีวิธีที่สุดท้ายคือวิธีนอนถ้ามันทำยังไงใน7 วิธีที่ผ่านมามันยังไม่หายง่วงก็ให้นอนเสียนี่พอนอนหลับไปก็ตั้งสตินอนไว้ตั้งสติไว้ว่าจะรีบลุกขึ้นถ้ารู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นนอนตะแคงข้างขวาเท้าเหลี่ยมเท้าให้หลับไปพอหลับไปตื่นขึ้นมาก็ให้รีบลุกเลยพอรู้สึกตัวก็ให้รีบลุกขึ้นอย่าไปเหยียดขี้ค้านขี้เกียจอยู่อันนี้ให้รีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตามี8 วิธีนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันก็เกิดให้ขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากทำงานไม่อยากทำกำหนดภาวนามันเบื่อมันหน่ายมันอิจฉาละอาใจเราต้องคอยกำกับหรือว่าคอยแก้ไขโดยการเอาน้ำลูบหน้าบ้างโดยการหลายอย่างมี8 วิธีอาตมาจำไม่ได้เอาบอกว่า8 วิธีอยู่แล้วกันนี่นั่นแหละวิธีแก้ความง่วงอย่างดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันสุดท้ายนี่แหละอาตมาชอบมากเลยพอเหยียดขา2 ข้างแล้วก็นอนตะแคงก็งีบหลับไปสบายมากตื่นขึ้นมาก็ภาวนาได้เลยนี่จะแก้ไม่หายต้องใช้ระบบนี้ตั้งแต่รูปหน้าทาตัวถูตัวเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกว่ามีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาก็หายง่วงได้วิธีเป็นวิธีแก้ไขไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอนความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อไปอุทจักกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันของการปฏิบัติเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้ามีความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตมันก็ไม่สงบ จิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายก็หาวิธีแก้ไขให้ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยได้ทำมาแล้วในการก่อนให้มีจิตเมตตาต่อคนทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในปรโลกให้มีจิตเมตตาความรำคาญใจก็จะหมดไปให้คิดถึงพระพุทธเจ้าความเพียรเพียรพยายามหนักหน่วงขนาดไหนจับท้องถึงกระดูกสันหลังจับกระดูกสันหลังถึงท้องนี่เราจะเห็นพระโพธิสัตว์รูปพระพุทธเจ้าที่เป็นท้องโบเข้าไปนั่นล่ะพระองค์ทำความภาคความเพียรอย่างหนักหน่วงจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราทำเพียงเท่านี้เราจะหมดกำลังใจเฉลือเราต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงต่อสู้แม้กินข้าวเม็ดวันหนึ่งเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนี่ร่างกายไม่มีอาหารเลยมีเท่านั้นแหละเท่าเม็ดถั่วเขียวนะร่างกายโบไปเลยเห็นโครงกระดูกมีเนื้อหนังหุ้มอยู่ท่านมีหนังหุ้มอยู่หุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแหละเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญเพียรแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกใกล้ไกลปานไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเห็นไหมสุภะปริภาชกคนเดียวพระองค์เดินทาง3เดือนทั้งที่ป่วยอยู่นะป่วยอยู่นะเดินทาง3เดือนจึงถึงกุสินาราใกล้จะปรินิพพานแล้วสุภะปริภาชกจึงเข้ามาหาพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาถามปัญหาถามเรื่องต่างๆพุทธเจ้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นมากเพราะเวลามันน้อยเราจะแสดงธรรมให้ฟังอากาเสวะปดังนัตติสมโนนัตติพาหิโลสมณะไม่มีนอกพุทธศาสนาเหมือนลอยนกไม่มีในอากาศชั้นใดเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเลยตรัสสอนตรงๆเลยมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนั่นไม่ใช่ว่าไม่มีในปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ใช่มีพระอรหันต์มีเยอะมีหลายองค์หลายท่านรองลงมาก็มีสกิทาคาก็มีอนาคาก็มีโสดาบันก็มียังมีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติยังไม่หมดไปถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมสำเร็จสมความประสงค์และความตั้งใจที่เรามุ่งมั่นอบมาอบรมในข่าวครั้งนี้อย่างแน่นอนต้องมีหวังมีผลมีประโยชน์แก่เราอย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติถูกต้องและทำให้ยิ่งจังไม่ท้อถอยไม่หมดกำลังใจย่อมเกิดคุณงามความดีขึ้นมาเพราะเราปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของอุปโลกขึ้นเป็นของที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็เป็นสุปฏิปันโนได้จริงเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้จริงเราตั้งความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาจิตใจเราก็จะไม่รำคาญไม่พวักพะวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พิจารณาให้ดีนี่แหละอุทจักกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดขึ้นแก่เราเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องพิจารณาถึงความดีของพุทธเจ้าความพยายามของพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่โลกนี้ยังไม่ว่างจากพระอรหันต์ให้เราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้จิตใจเราก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาก็จะตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะถึงความสุขความสำเร็จได้อันนี้เป็นอุปสรรคข้อที่สี่ข้อที่ห้าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่ก็เหมือนที่ว่ามาแล้วลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมลังเลในพระสงฆ์ลังเลในการปฏิบัติของเราว่าอย่างนี้ถูกหรือไม่ไม่แน่ใจไม่จริงใจไม่แน่ใจที่เราวิธีนี้คงไม่ดี วิธีนั้นน่าจะดีวิธีโน้นน่าจะดีนี่ลังเลสงสัยเรียกว่าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยว่าเราทำอย่างนี้ไปมันจะสู้วิธีนั้นไหมสู้วิธีนี้ไหมนี่มันทำให้เกิดความลังเลแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราทำอย่างนี้แหละนี่แหละคือคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ให้เราคิดอย่างนี้ใจเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยไม่ทำให้ใจเสียกำลังหรือว่าทำให้ขวัญเสียหรือว่าทำให้ไม่สามารถปฏิบัติไปประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขความลังเลสงสัยของเราลังเลในพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมคือคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนาะพระธรรมมีจริงหรือเปล่าเนาะปฏิบัติแล้วจะได้ดีจริงหรือเปล่าหรือจะเสียเวลาเปล่าๆนี่คือความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจในหลักคำสอนของพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจในความเป็นจริงพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงมีหลักมีฐานมีสถานที่บอกให้ไว้ให้หมดมีเขาฝังที่ว่าที่ตรงนี้มีเสาอโศกอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ปรินิพพานของพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่แสดงธรรมจักรของพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจในความจริงเหล่านี้แล้วเราไม่สงสัยเลยยิ่งเราไปเห็นสถานที่ที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่พระองค์ได้เป็นมาเป็นไปแล้วที่พระองค์ทรงปองอายุสังขารนั่นนี่ก็มีหลักฐานไว้หมดเลยมีวัดอยู่มีหลักฐานอยู่เขาเป็นที่ของทางราชการเขาจะรักษาไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปหรือไปคนไปแกะเอาก้อนอิฐก้อนหินไปอันนี้มีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีหลักฐานเหล่านี้มีอยู่ในอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาสูงอดทนสูงทุกอย่างให้คิดดู3เดือนมาปวดเอาคนคนเดียวเดินทางอยู่3เดือนเพื่อมาปวดเอาคนคนเดียวคือสุภทัปปริภาชกพอปวดสุภทัปปริภาชกแล้วเป็นพระผู้สุภทัปปริภาชกได้บวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานทิ้งพวกเราไว้เบื้องหลังให้เราได้ยังมีธรรมะของพระองค์เป็นธรรมวินัยธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราสาคตแสดงไว้แก่เธอทั้งหลายธรรมนั้นและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตัวเราไม่ได้ตั้งคนอื่นเป็นเจ้าอาวาสหรือตั้งคนอื่นเป็นศาสดาไม่ตั้งคนนั้นเป็นนี่เป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอย่างที่เรานี่ทำกันอยู่นี่นะอันนี้หมายความว่าไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์เลยตั้งธรรมตั้งวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์นะเราก็มั่นใจได้ว่าพุทธเจ้านี่ก็มีจริงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วก็ได้ดีจริงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่จริงการปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่นี่ก็ถูกต้องแล้วในทางที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลจริงเราทำอย่างนี้ในใจของเราก็จะเกิดความมั่นใจและเข้มข้นขึ้นมาว่าเราตั้งใจทำอย่างนี้แหละยากง่ายยังไงก็สู้เอาอย่างนี้ไว้เป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละมันนี้มากแต่เราเอาส่วนเดียวสองส่วนมาปฏิบัติทำไมถึงเอามาน้อยเอาเวลามันไม่พอเอาขนาดนี้ก็ยังยากขนาดนี้แหละก็สามารถลัดไปสู่ความมันรู้มากผลได้เหมือนกันนี่แหละอุปสรรคของการปฏิบัติมีอยู่5อย่างกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามทั้งวัตถุถูกกามและกิเลสกามพยาบาทความมุ่งร้ายคือความรำคาญใจความคิดปองร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นพูดง่ายๆว่าพยาบาทปองร้ายให้คิดอย่างนี้นี่แล้วก็อันที่3คือทินมิทะความง่วงเหงาหานอนอันที่4อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจอั อันที่5วิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณงามความดีที่เรากระทําอยู่เรายังสงสัยอยู่ถ้าเราสงสัยอยู่การปฏิบัติของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจต้องแก้ไขทันทีจะได้หมดอุปสรรคในการทำความสงบแสดงมาก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาอีกบางก็มีด้วยประการละเช่นนี้
0: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระธรรมเทศนาเรื่องการฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิและนิวรณ์5คืออุปสรรคของความสงบโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโสที่ข้าพเจ้าได้นำบันเทศของครูบาอาจารย์นี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จะจัดให้มีงานบูรพาจารย์ซึ่งเป็นงานประจำปีของทางมูลนิธิในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติโดยในเวลาบ่ายโมงนั้นก็จะเป็นพิธีทักษิณานุปทานเป็นการที่เราสร้างบุญด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติบูชาโดยข้าพเจ้าก็จะนำกันเทศของหลวงพ่อประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาฟังประวัติของท่านพร้อมกับฟังกันเทศของท่านประมาณครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นก็จะเป็นการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกครึ่งชั่วโมงก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อดร.สะอาดทั้งหลายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีความสะดวกที่จะเดินทางไปปีหนึ่งเราก็มารวมตัวกันสักครั้งหนึ่งที่จะมาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และนอกจากนี้ในปี2569นี้เราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่ลูกศิษย์ได้มีต่อครูบาอาจารย์เพื่อที่จะนำรวบรวมเป็นประวัติของหลวงพ่อจากมุมมองของลูกศิษย์ทั้งหลายและนอกจากนี้ก็จะมีการแจกธรรมเทศนาของหลวงพ่อเป็นการเทศที่ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ในที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมเอาไว้จากในอาร์คีฟแล้วนำมาตัดต่อปรับเสียงให้ใหม่ก็จะนำมาแจกให้ท่านผู้ฟังในงานวันนั้นด้วยในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.orgรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
3: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร
7: ์นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
8: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิ ฟรีดรายอบแห้งแช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์มโพสต์มาร์ทเพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็ยังคงมีฝนลงมาเหมือนเดิมนะคะใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสุวิทย์สมนัสแล้วก็ยังมีคุณสายชนีสั่งค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจของข่าวยามเช้าน้องๆจากทีม New Media ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทาง AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะรอตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศก็สามารถรับฟังได้นะคะจากทางฮอกกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เลยนะคะคุณปูจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังค่ะ
0: ตอนนี้ช่องทางออนไลน์ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่ทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะคะอย่างบางคนเนี่ยคือเข้ามาถึงปุ๊บคอมเมนต์ก่อนเลยก็ได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: เพราะว่าวันนี้มีข่าวดีใช่ไหม
0: ใช่ คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเขาเรียกว่ามีเล็กๆน้อยๆของรางวัลของที่ระลึกนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะติดตามเดี๋ยวต้องติดตามนะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือช่วงแรกของรายการนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะวันนี้มีของที่ระลึกอะไรน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยดูพยากรณ์อากาศก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงมีต้องบอกว่าติดตามกันเขาเรียกว่าอะไรประกาศแจ้งเตือนฝนยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะหลายพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็จะมีภาคตะวันออกนะกรุงเทพปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันค่ะฝนจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลางวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังระมัดระวังกันนะเขามีการประกาศเตือนโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกระบี่พังงาระนองนะเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากสภาพอากาศที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่แพ้กันค่ะต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยค่ะมาติดตามเรื่องข่าวสารกันเลยค่ะข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของที่ทางกองทัพเรือได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนที่จะมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำลงน้ำในการจัดขบวนพยุหญาตราทางชลมารคค่ะโดยทางด้านของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์แล้วก็เส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น14ลำด้วยกันค่ะในการที่จะจัดขบวนพยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะกองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ้อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมทำท่าเรือเทียบท่าเรือด้วยค่ะในส่วนของการซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะคะทางด้านของอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือก็ได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็มีการซ่อมเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะมีการตอกหมันเรือซึ่งเป็นการนำได้ดิบมาตอกเข้าบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นจึงชันยาเรือพร้อมกับผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องของเรือนะคะแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือด้วยเพื่อป้องกันเพลียงกินไม้ที่จะทำให้เรือนั้นผุเร็วขึ้นค่ะซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งเรือตามแผนปฏิบัติการการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คือพี่ธนิมรัตน์นะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะด้านท่านผบ.ทร.นะท่านก็บอกว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนค่ะเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่นะคะกำลังพลทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยจะมีการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งด้วยกันและซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะคะจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอปลายปีนี้นะคะพี่กบความสวยงามโดยเฉพาะของเรือสุวรรณหงษ์สุพรรณหงษ์นี่คือแบบว่าถ้าไปอยู่กลางลำน้ำแล้วแสงแดดสะท้อนโอ้โหสวยมาก
1: สวยงามนะคะแล้วก็หาดูไม่ได้แล้วมีที่ประเทศไทยที่เดียวค่
0: ะ
1: ก็รอชมนะคะบรรยากาศนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของการดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะท่านนายกก็กำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองนั้นดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็ตาม
0: แต่สั่งการไปแล
1: ้วนะคะหลังจากมีการเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมกับเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งท่านนายกก็บอกเลยนะคะว่าแบบใจนักเลงเลยนะบอกว่าใครแย้มเนี่ยโดนจับหมดนะจัดการทันทีไม่มีการยกเว้นนะคะไม่มีการมาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ประเด็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทั้งสิ้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบค่ะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรายการข่าวยามเช้าในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วค่ะแล้วก็กำชับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านนะคะสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนใต้นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การค้าของเถื่อนซึ่งก็ได้กำชับนะคะแต่ว่าก็กำชับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันนะคะว่าได้กำชับเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยเราเองก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนะคะ6สิงหาคมนี้เนี่ยประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังเสียทีนะคะส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนยาเสพติดก็ดำเนินการแล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่ามีการจับกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าใครเนี่ยจะทำผิดกฎหมายบ้างแต่ว่าถ้าลองเข้ามาท้าทายกฎหมายเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราไม่ไว้หน้า ดำเนินการจับกุมในทุกเรื่องซึ่งในขณะนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: พร้อมที่จะปูพรมนะคะตัวอย่างที่กรณีที่จังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการจับของเถื่อนได้มูลค่าถึงประมาณ200ถึง300ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็เอาให้เดี๋ยวเราก็จะมาท้ากันดูนะคะว่ายาเสพติดกับของเถื่อนเนี่ยถ้ามาให้เห็นเนี่ยหรือว่ารู้ร่องรอยเนี่ยจับปราบแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจับได้ที่จังหวัดชุมพรเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าถ้าแอบมาเนี่ยก็โดนจับเหมือนกันเออท่านนายกบอกว่าเคลียร์ไม่ได้นะไม่เคลียร์เด็ดขาดไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วก็ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีการเคลียร์แน่นอนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่แบบให้เห็นชัดเลยนะคะคือโปร่งใสว่างั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่เหตุปะทะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนเนี่ยที่จังหวัดยะลาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับรายงานทุกอย่างเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลอยู่แล้วตามนโยบายข้อสั่งการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มีการระงับเหตุมีการป้องปรามคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะต้องกลับมาก็จะต้องมาถามกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วท่านก็มอบหมายไปแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนการพูดคุยที่ได้บอกว่ามีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายหรือเปล่านั้นท่านนายกบอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนเรื่องของการปราบปรามก็ดำเนินการไปควบคู่กันไปไม่มีปัญหานะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการที่จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะคะระหว่างนี้ล่ะค่ะเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณพลอยน่าจะอัปเดตอีกรอบนึงนะคะ
0: ใช่ค่ะขณะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีนายบราโวนะคะซูบียันโตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรตินะคะที่

0: การหารือกันเป็นกลุ่มเล็กนะคะต่อด้วยการไปหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับด้วยกันแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมของทั้ง2ประเทศด้วยซึ่งการเยือนครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะพี่กบแต่ว่าเป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนค่ะทั้งด้านของความมั่นคงนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการส่งออกการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็จับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่ไปพูดคุยกันแต่ว่าเขากางแผนแอคชั่นแผนว่าจะทำอะไรร่วมกันให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็เป็นการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะเห็นรูปภาพแล้วสมเกียรติจริงๆนะคุณผู้ฟังติดตามดูข่าวแล้วก็ดูภาพได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยคุณอานนท์เขาก็จะอัปเดตให้เราได้ติดตามกันนะคะ
1: ค่ะมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของข้อพิพาทกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาซึ่งทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นเลยนะพร้อมกับยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเท่านั้นยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกอีกด้วยค่ะท่านศรีหศักดิ์เองก็บอกว่าผู้เสนอรายงานเนี่ยไม่ได้ประสานหรือว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงเลยก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็รายงานบางส่วนเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงหลีกเลี่ยงการโจมตีในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวที่ถูกกล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงเนี่ยสูงเกินไปและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงด้วยขณะที่รายงานนั้นยังละเลยความสูญเสียของผู้ฝ่ายไทยที่เกิดจากเหตุปะทะด้วยไม่มีการรายงานเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการลักษณะนี้พร้อมกันนี้ไทยจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในการประชุมมนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชานั้นเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมนี้ด้วยนะคะอย่างจริงจังเสียทีค่ะ
0: ค่ะการเขียนรายงานแบบนี้เนี่ยโดยที่ไม่ถามเราสักคำเนาะไม่ให้เราเปิดโอกาสชี้แจงอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการออมกันบ้างค่ะโดยพันธบัตรรัฐบาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ยินกระแสเขาบอกว่าเปิดแค่ประมาณ20
1: ดิฉันไม่
0: กว่านาทีหมด
1: วัน
0: เลย
1: วันที่1
0: ใช่วัน
1: ที่1
0: ไม่ทันเป็นการออม plus นะคะคือกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลนะคะเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะที่เปิดขายในรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นรอบ2แล้วนะซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเขากังวลบอกว่าอุ๊ยแบบนี้เนี่ยจะต้องไปแข่งขันไปกดกันจองอย่างรวดเร็วหรือเปล่าคือถ้าใครกดช้าเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบว่าล็อกให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ไหมนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงนะถึงเรื่องของการจำหน่ายรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมนะคะก็คือเป็นรอบ small lot first นะคะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะรอบแรกเนี่ยคือใครมาก่อนกดได้ก่อนถูกต้องใครมากดก่อนได้ก่อนแต่ว่ารอบนี้ค่ะจะเป็นรอบที่ออกแบบมาเพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าใครมือไวจะได้เปรียบนะคะก็คือกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First เนี่ยนะคะคือระบบเนี่ยเขาจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายก็คือ3วัน3 4 5สิงหาคมนี้นะคะจากนั้นเขาจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือว่าครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการค่ะพี่กบพูดง่ายๆเลยก็คือว่าต่อให้พี่สมมติว่าพี่กบกดจองเป็นคนแรกนะหรือหนูจะเป็นคนสุดท้ายทุกคนจะถูกเข้ากระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันหมดคือไม่มีผลว่าคุณกดก่อนกดช้าไม่มีผล
1: คือได้ทุกคน
0: ว่าไงถูกต้องแบบเดียวกันหมดนะระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่ นะคะ

0: แล้วก็แบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จำนวนมากที่สุดเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งคือบางคนกังวลว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นใครเงินหนาทุนหนาเนี่ยก็จะได
1: ้
0: ถูกอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วง
1: น
0: ะคะ
1: ให้ถึงคนเงินน้อย
0: อันนี้มั่นใจได้เลยว่าคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยเขามุ่งเน้นจะให้รายย่อยก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะระบบดังกล่าวเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่อย่างที่บอกนะใครที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่มีความพร้อมเทคโนโลยีมีเม็ดเงินหนาเนี่ยนะคะก็จะมาจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะคะแต่ว่าหลักการ small lot first นี้เนี่ยจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกก่อนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะกดจองเวลาช่วงไหนก็ตามนะคะยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ได
1: ้
0: ผ่าน Bond Connect platform ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ได้เลยแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายนะคะรวมไปถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็น2รุ่นอายุก็คือรุ่น1รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.80% ต่อปีค่ะ อีกรุ่นนึงก็คือ10ปีนะออมกันยาวๆดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนะคะก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกการออมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เป็นรายย่อยบางคนทุนไม่หนาอยากออมเล็กๆน้อยๆหลักพันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะออมได้นะคะ
1: ออมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามาตรการใหม่ๆจะออกมาก็ออมไปเรื่อยๆถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ20กว่าตอนน
0: ี้
1: นะค
0: ะ
1: อนาคตสูงวัยเนี่ยมันจะได้มีเงินใช้ด้วยนะคะดิฉันจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะมาอีกสักเรื่องนึงนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของพิเศษนะคะของที่ระลึกพิเศษสำหรับวันนี
0: ้
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายรัฐเองก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนนะคะบอกว่าใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยไปยืนยันด้วยนะทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนยากไร้เสียโอกาสค่ะเพราะว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสำหรับผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมค่ะก็เลยมีการทำงานร่วมกันนะคะของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนนั้นดำเนินการได้ทันตามกำหนดได้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามคุณปูตีของร้องข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสรุปอีกรอบหนึ่ง
0: ติดตามกันได้นะคะเอามาแล้วค่ะถึงกิจกรรมดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะคืองี้รายการของสวทเนี่ยนะคะจะมีรายการหนึ่งชื่อว่ารู้รักภาษาไทยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งรายการรู้รักภาษาไทยเขาออกอากาศทุกวันนะคะช่วงข่าว 7:00 นแล้วก็ข่าวพักเที่ยงแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนตัวยงจะคุ้นชื่ออยู่แล้วแหละใครที่ชอบฟังนะคะวันนี้พิเศษหน่อยท่านฟังเนี่ยท่านก็จะได้รับของเขาเรียกว่าอะไรของรางวัลของสมนาคุณของที่แบบว่าร่วมกิจกรรมสนุกๆนะคะโดยใครที่ฟังแล้วชอบตอนไหนท่านจำชื่อตอนไว้นะคะแล้วก็พิมพ์มาบอกในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคอมเมนต์ก็ได้นะเวลาเขาไลฟ์ขึ้นเพจหรือว่าอินบ็อกซ์นี่จะชัวร์นะท่านพิมพ์ชื่อตอนพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยเราจะได้จัดส่งแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้มี2สีนะพี่กบพี่กบถือสีดำพลอยถือสีขาว
1: นี่ค่ะ
0: แบบนี้เลยจะส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านนะคะแค่ท่านฟังรายการรู้รักภาษาไทยท่านจำชื่อตอนไว้ว่าชื่อตอนอะไรที่ท่านชอบพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะที่เพจสถานีนะคะพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยทีมงานก็จะได้ทราบว่าท่านเนี่ยอยากร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยเราก็จะมีของที่ระลึกแบบนี้มอบให้คนละ1ใบเป็นแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรูเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะต้องบอกก่อนนะใครสนใจนะคะก็ติดตามฟังได้ย้ำว่ารายการรู้รักภาษาไทยนะคะออกอากาศ 7:00 นแล้วก็ข่าวพักเที่ยงคือเสียงดิฉันเองแล้วก็มีเสียงคุณนฤนาถด้วยเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามได
1: ้
0: ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังย้อนหลังก็ได้บอกโอ้ยบางทีไม่ได้ฟังข่าวเช้าไม่ได้ฟังข่าวเที่ยง
1: ฟังยังไง
0: ไปฟังย้อนหลังได้ที่ www. ORST.GO.TH นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาคุณผู้ฟังไปเลือกฟังย้อนหลังว่าชอบตอนไหนคือที่รายการรู้รักภาษาไทยเขาจะเสนอเป็นเวลาคำวันนี้เสนอคำว่าก็จำไว
1: ้ค่ะ
0: ใครชอบ
1: ตัวอย่างได้ไหมทำเสียงคุณแหละเอาเสียงคุณเลย
0: จะเป็นเสียงพี่อู๋เป็นจิงเกิลรู้รักภาษาไทยวันนี้เสนอคำดิเสียงดิฉันก็จะขึ้นมาวันนี้เสนอคำว่าสมมติเสนอคำว่าข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังก็จำหัวข้อไว้ว่าอ๋อชอบตอนข่าวยามเช้ามากเลยครับรายการรู้รักภาษาไทย
1: จำแค่ชื่อตอน
0: ชื่อตอน
1: ง่ายมาก
0: และท่านก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมานี่เลยเดี๋ยวทีมงานจะส่งแก้วน่ารัก
1: ไหม
0: แต่เลือกสีไม่ได้นะคะเราขอให้เป็น
1: จะส่งไป
0: ร่วมกิจกรรมเป็นกล่องจุ่ม
1: ใช่กล่องจุ่มเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะมันอยู่ด้านใน
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นได้สีไหนก็มีคุณค่าทางใจหมดเลยเพราะว่าสีดำก็คลาสสิกสีขาวก็บริสุทธิ์สะอาดสดใสนะคะแต่ที่สำคัญใส่กาแฟได้เนี่ย
0: นี่
1: ดิฉันก็ชงกาแฟมาตอนแรกว่าจะกะใส่ขอกินแต่ว่า
0: อันนี้วันนี้
1: บอกว่าอย่านะขอโชว์ก่อนนะคะ
0: เป็นแก้วกาแฟน่ารักแบบนี้พรีเมียมเลยนะคะมีโลโก้ถูกต้อง
1: เก็บเย็นได
0: ้ได้เลย
1: มีโลโก้เรดิโอไทยแลนด์รู้รักภาษาไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ที่สำคัญพกง่ายถึงง่าย
0: นี่
1: สะดวกสบาย
0: สวยด้วย
1: ไม่ใหญ่เธอท้ากำลังพอดีนะนี่ขายของเก่งนะเราเนี่ย
0: นะคะอย่าลืมร่วมกิจกรรมรู้รักภาษาไทยเดี๋ยววันนี้จบรายการข่าวยามเช้าเนี่ยมีข่าวเช้าต่อฟังเลย 7:00 นแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครติดนี่อย่างป้าวันดีบอกว่าป้าติดธุระช่วงเที่ยงคุณป้าค่ะฟังเช้าได้เดี๋ยวจบรายการข่าวยามเช้าจะมีข่าวพักหลัก
1: ค่ะ
0: 7:00 ก็ฟังรู้รักภาษาไทยแล้วก็พิมพ์มาได้นะก็มาร่วมสนุกกันได้ค
1: ่ะแต่ว่าส่งเข้าไปในแชทข้อความนะคะของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจข่าวยามเช้าได้ไหม
0: เพจใครเอาเพจของสถานี
1: กว่านะคะ
0: จะได้รวบรวมได้ทีเดียวเดี๋ยวก็จัดกระจายบางคนตกหล่น
1: ย้ำนะคะใครที่ฟังจำชื่อตอนไว้แล้วก็มาพิมพ์นะคะในช่องของช่องอินบ็อกซ์นะคะช่องข้อความของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:32 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
11: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับแล้วในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดด้วยกันพร้อมทั้งร่วมพูดคุยให้กำลังใจจากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายได้ลอบกราดยิงและขว้างระเบิดเข้าไปในจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันโดยได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบทั้งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนล้วนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องสถานการณ์จังหวัดภาคใต้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569พร้อมผลักดันความร่วมมือไทยอินโดนีเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันด้วยครับโ โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีพลเอกจามารีคานียาโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับและการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลแล้วครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำการหารือเต็มคณะและการแถลงข่าวร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกันด้วยส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตเท่านั้นแต่เป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนทั้งด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกและการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ให้รายละเอียดต่อไปเนื่องจากว่าได้มอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านนี้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9ล้าน5แสนคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6ล้าน3แสนคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3ล้าน1แสนคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2ล้าน1แสนคนหรือคิดเป็น 69% ครับ คงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนหรือ 31% ครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมกันแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและยังมีศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ทางศูนย์ OSS หรือ One Stop Service นี้โดยกรมการปกครองก็จะมีการรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการบริการการบริหารเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อตอนนี้ทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบว่าประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วคือไม่นับรวมรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นะครับรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับกันไปและในขณะนี้ผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่ว่ากระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับและทางกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกันด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอ้าถ้าเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ต้องไปถามกรมชลประทานกระทรวงไหนล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงล่ะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากฝนยังมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจกันด้วยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้อง ไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงเรื่องเหล่านี้ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าให้ช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่กันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันเลยครับและก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วครับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงก็ตามโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและก็ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรักษาช้างตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดกันด้วยและพร้อมทั้งให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง DE ภาษาอังกฤษย่ออย่างนี้ชื่อเต็มๆคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่ครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ได้ออกมาย้ำว่าให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ร่วมกับไปรษณีย์ไทยผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากระทรวง DE นั่นแหละครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศแห่งโอกาสและงาน Possible Next เปิดก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ว่าประเทศไทยนั้นกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องสามารถเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสย้ำอีกทีประเทศแห่งโอกาสครับที่ประชาชนทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกันโดยทิศทางการดำเนินงานและก้าวต่อไปขององค์กรหลังจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมๆครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmart เปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกันด้วยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนั้นมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นก็คือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยจุดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศไทยเพื่อมุ่งช่วยประชาชนลดค่าไฟตั้งเป้าว่ามี 500,000 ครัวเรือนด้วยกันครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA สปาร์คพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยได้เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.ได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปบนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และมาตรฐานมอกซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้แหละครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569แล้วตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไว้ว่าจะต้องอยู่ที่ 500,000 ครัวเรือนท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแหละครับนอกจากนี้สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับหรือจะโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1130และ1129นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้คุณปูมายาวหน่อยนะคะติดตามกันติดคองร้องข่าวค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกท่านเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากหลายท่านเลยน้องชตีพี่ประคองคุณจำลองคุณสมยศนะคะโอ้โหมีเยอะแยะคุณพงษ์นเรศเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันอย่าลืมติดตามข่าวภาคหลักนะคะ7โมงเช้ากับเที่ยงกับรู้รักภาษาไทยและอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ท่านมาด้วยนะคะ
1: จำชื่อตอนให้แม่นนะแล้วก็ไปพิมพ์อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสุวิทย์สมนัสและสายชนีสั่งพร้อมทีมงานนิวมีเดียด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา